0: นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือให้เกษตรกรมีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเพาะปลูกและสามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
1: มาดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ซึ่งวันนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนไปติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มแล้วค่ะวันนี้ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก17ถึง20กันยายนโดยวันนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่18กันยายนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มีภาคเหนือที่น่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยและหนองคายภาคใต้ระนองและพังงาค่ะส่วนพื้นที่ฝนตกหนักยังมีอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาเหตุวันนี้มาจากตัวร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือต้องระวังค่ะคลื่นลมในทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยก็ต้องระวังคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือขนาดใหญ่ส่วนเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรในทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่คาดการจะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์และมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของน่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของเลยและหนองคายกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่ง ่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณกริติกาครับ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. The Prime Minister is set to visit three major economic partners later this month. The trip will focus on international cooperation while promoting Thailand as a destination for trade, investment and technology.Government spokesperson Ek Phop Pien Pisat says Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanvirakul will visit Japan, the United States and the United Kingdom from September 20th to 27th to strengthen international cooperation and promote trade and investment opportunities.The Prime Minister will be accompanied by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkhetkaew and Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chitchop. The Prime Minister will also show to promote the potential of Thailand's capital market.In Tokyo, the Prime Minister will meet Thai athletes competing in the Asian Games and chair a Team Thailand meeting.In New York, he will attend the 81st UN General Assembly and meet foreign leaders, business executives and investors, who will also discuss investment opportunities with executives from Alphabet and Google, including cooperation on AI, innovation and digital skills. In London, Prime Minister Anuttin will meet global investors and financial institutions to promote Thailand's capital market, as well as UK companies including Virgin Atlantic and Rolls-Royce. He is scheduled to return to Thailand on September 27th. Next, an update on Thai-Cambodia.Border situation. Thailand and Cambodia are moving closer to detailed discussions on their maritime boundary. The next round will focus on technical issues, while a separate land border incident raises concerns over mutual trust.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkhetkaew says the next stage of Thailand-Cambodia maritime border talks will focus on technical details, including boundary delimitation and competing claims.After the meeting of the Compulsory Conciliation Commission on the Law of the Sea, or UNCLOS, in Singapore, Deputy Prime Minister Sihasak says Thailand is ready to explain its position based on international law.Officials from the Ministry of Foreign Affairs, the Royal Thai Navy and legal advisors are working closely on the issue. The next meeting is scheduled for October in The Hague in the Netherlands.
4: และของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันทีหลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันคงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็หลัก

0: หยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ค่ะต่างประเทศช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่ประธานคณะกรรมการยุโรปประกาศที่จะใช้ทุกเครื่องมือที่มีค่ะเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวระหว่างแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภายุโรปในเมืองสตาบรูประเทศฝรั่งเศสว่าสหภาพยุโรปขาดดุลการค้าจีนอยู่ที่วันละ 1,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 37,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้โดยเธอยืนยันว่าจะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนพร้อมกันนี้เธอได้กล่าวถึงแร่หายากที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีว่าสหภาพยุโรปจำเป็นต้องเร่งจัดหาและเพิ่มปริมาณสำรองเพื่อลดการพึ่งพาจีนในตอนหนึ่งนางฟอนเดอร์เลเยนได้ประกาศด้วยว่าสหภาพยุโรปพร้อมเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่มเนื่องจากสถานะดังกล่าวยังไม่มีการบัญญัติไว้ในส่วนที่สัญญาของสหภาพยุโรปทั้งนี้นางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวว่าสหภาพยุโรปและแคนาดามีมุมมองร่วมกันในประเด็นสำคัญตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือยุโรปและแคนาดาต่างเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
5: สหรัฐได้รายงานพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับโรคหัดรายที่4นะครับในรัฐเพนซิลเวเนียทางภาคตะวันออกของประเทศท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีโดยผู้เสียชีวิตรายนี้มีอายุ18ปีเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันส่วนผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้เป็นทารก2คนที่อายุน้อยเกินกว่าจะรับวัคซีนและผู้เสียชีวิตอีกคนมีอายุ40ปีกรณีการเสียชีวิตในรัฐเพนซิลเวเนียกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงระหว่างนายจอร์จชาปิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียกับนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐทางนี้นายชาปิโรนะครับได้โพสต์ข้อความใน X บอกว่าการระบาดสถานการณ์การระบาดยังคงเลวร้ายอย่างต่อเนื่องเพราะนายเคนเนดีเล่นเกมกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเขาสมควรต้องหยุดปลุกปลั่นความไม่เชื่อมั่นในวัคซีนนอกจากนี้นายชาปิโรก็ยังกล่าวหาด้วยว่านายเคนเนดีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC ไม่ให้รายงานการเสียชีวิตในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งนายชาเปโรชี้ว่าจนถึงขณะนี้รัฐเพนซิลเวเนียแห่งเดียวมีผู้ป่วยโรคหัดแล้วถึง693คนอย่างไรก็ตามนะครับนายเคนเนดีปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและตอบโต้ว่านายชาเปโรกำลังทำให้การระบาดของโรคหัดกลายเป็นเรื่องการเมืองแทนที่จะดำเนินการตอบสนองด้านสาธารณสุขที่เป็นระบบเดียวกัน
4: เจ้าหน้าที่สหประชาชาติเปิดเผยว่าความพยายามควบคุมการระบาดของโรคอีโบลาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วแต่ย้ำว่าการระบาดยังคงรุนแรงมากและต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ชัดอย่างมั่นใจว่าการระบาดของโรคอีโบลาใน DR คองโกได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและบอกว่าจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยยะสำคัญจึงจะควบคุม การระบาดได้อย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดียร์คองโกกล่าวว่ามีสัญญาณที่ดีในการต่อสู้กับโรคอีโบลานับตั้งแต่การระบาดถึงระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดค่อยๆชะลอตัวลงโดยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงจากประมาณ120คนต่อวันเหลือราว80คนต่อวันอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ10เขตจากทั้งหมด62เขตไม่มีผู้ป่วยรายใหม่มานานกว่า22วันแล้ว
5: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่กองทัพสหรัฐที่ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกนะครับว่าได้ติดตั้งอาวุธในวงโคจรโลกขณะที่จีนเองก็ได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบครับ
6: กองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐออกมายอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบส่วนรัสเซียเรียกร้องให้คงการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ทุกชนิดในอวกาศไว้ซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนพยายามพุ่งเป้าโจมตีนครเมกะโดยแถลงการกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีได้ทางตอนใต้ของนครเมกะก่อนที่โดรนจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธและชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลุ่มไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นายโรดริโก้ดูแตเต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย81ปีกำลังรับการประเมินว่ามีสุขภาพจิตพร้อมขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือไม่หลังทีมทนายอ้างว่าลูกความมีภาวะความทรงจำบกพร่องอย่างรุนแรงส่งผลให้ทนายไม่สามารถรับคำสั่งหรือเตรียมการสู้คดีร่วมกับเขาได้ทั้งนี้นายดูแตเต้ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนอินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่พุ่งสูงแต่ระดับอันตรายเวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวของลมในเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยกรุงฮานอยเมืองหลวงหลายจุดมีปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรทางการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ตกลงบริเวณอาคารพาณิชย์ก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ซึ่งภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมทั้งรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้นศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลานาน2ปีหลังมีมติจากคณะกรรมการบริหารโดยก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่2โดยชี้ว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรส
4: ที่เนปาลเขามีศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับการละลายตัวของทานน้ำแข็งนะคะซึ่งตัวฉุกเฉินนี้ตัวเตือนภัยนี้ทำงานอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: เหตุการณ์ท่าน้ำแข็งถล่มจนส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นสิ่งเตือนใจที่เด่นชัดถึงอันตรายที่ภูฏานกำลังเผชิญเนื่องจากภูฏานมีท่าน้ำแข็งมากกว่า600แห่งอยู่ตามแนวเทือกเขาทางตอนเหนือเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสี่ยงทำให้ท่าน้ำแข็งละลายได้เหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2537จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินจีลอฟแห่งนี้ที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2554อยู่ในเขตวังดูโพดรังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์ทานน้ำแข็งละลายปี2537ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง21คนซึ่งกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามลำน้ำปู่นาดซังชูและความเสี่ยงดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเช่นแพดอนวิศวกรประจำศูนย์จีลอฟกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เปลี่ยนแปลงทะเลสาบน้ำแข็งและทานน้ำแข็งไปแล้วอย่างสิ้นเชิงดังนั้นทุกฝ่ายที่นี่จึงต้องตื่นตัวและใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยทั้งศูนย์จะทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในทะเลสาบทานน้ำแข็งและแม่น้ำสายต่างๆทางตอนล่างรวมถึงระบบสัญญาณไซเรนที่จะแจ้งเตือนให้ชุมชนอพยพในจำนวนทะเลสาบน้ำแข็งและถ่านน้ำแข็งในภูฏานที่มีอยู่มากกว่า600แห่งมี17แห่งที่ถูกจัดว่าเป็นอันตรายบางแห่งตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำผู่หน้าซังชูและมีถ่านน้ำแข็ง4แห่งที่ก่อตัวขึ้นโดยมีเขื่อนเศษหินดินทรายขั้นอยู่อย่างเปราะบางเท่านั้นหากแนวคันกั้นที่ว่านี้พังทลายลงมวลน้ำมหาศาลที่คาดว่ามีปริมาณถึง53ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างทันทีหากเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดจะมีเวลาอพยพเพียงไม่กี่นาทีดังนั้นสัญญาณไซเรนในพื้นที่นั้นจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดอันตรายส่วนไซเรนในพื้นที่ถัดลงไปทางตอนล่างจะถูกเปิดใช้งานด้วยระบบมือโดยทีมของเดเชนซึ่งจะหมุนเวียนทำงานกันตลอด24ชั่วโมงศูนย์เตือนภัยแห่งนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานจัดการภัยพิบัติในการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุจำลองและจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้ทว่ายังมีผู้คนบางส่วนที่ไม่เคยมีส่วนร่วมอย่างเช่นพุชปากากีเจ้าของร้านกาแฟวัย30ปีที่ยอมรับว่าเธอไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเสียงไซเรนที่ตั้งอยู่ที่หน้าร้านของเธอนั้นดังอย่างไรและเธอไม่เคยเข้าร่วมการซ้อมแผนเลยสักครั้งชุมชนของภูฏานประมาณ 70% ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำและรัฐบาลกำลังพยายามจัดการกับความเสี่ยงนี้จากบริเวณต้นน้ำโดยในปี2551ภูฏานได้เริ่มโครงการระยะยาวหลายปีในการขุดเจาะและขยายช่องทางระบายน้ำจากทะเลสาบทานน้ำแข็งแต่การละลายอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำให้น้ำในทางระบายน้ำมีช่วงเวลาใดเลยที่น้ำจะพร่องลงไป
5: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับเช้าวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
7: สว
5: ั
7: สดีค่ะ
5: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
8: กีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยผลงานดีทั้งวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ฟุตบอลชายฟุตบอลชายโดนยิงนำก่อน2ลูกด้วย
7: หัวใจจะวายนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เก็บชัยชนะได้ทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนี่ไม่มีปัญหาค่ะ
5: คนไทยลุ้นกันตัวโก่งเลยนะครับเจอเลยครับ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: ถึงเวลาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลก่อนนะครับกับรายการ AFC Champions League Elite ซึ่งการท่าเรือลงสนามเกมแรกแพ้ทีมจากญี่ปุ่นไป
7: แต่ว่าก็สู้ได้อย่างสนุกสูสีนะคะเรียกได้ว่าสู้แบบมีทรงนะคะสำหรับการท่าเรือในการลงสนามในถ้วยนี้ครั้งแรกนะคะ
8: ครับก็เตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะ

0: อิซามอัลซาบีมงไปฉลับฉลับทาโยชิโนริมุโตะหลุดเข้าไป
1: ก็เวลาที่เหลือไม่มีประตูต่อ2ก็ทำให้การท่าเรือตอนนี้ยังไม่มีคะแนนในนัดเปิดสนามนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปการท่าเรือจะยกทัพไปเยือนคาชิวะเรโซก็ยังคงเป็นอีกทีมของญี่ปุ่นนะ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีใต้เสื้อเขียวนะครับรับการไปเยือนของคาชิวะเรโซจากเจลีกเริ่มต้นครึ่งแรกทีมเยือนจากญี่ปุ่นผลงานดีกว่าแล้วก็ออกนำ 1-0 นาทีที่30นะครับจากเคนชินยูบะแล้วก็ครึ่งหลังเจ้าบ้านมาตีเสมอ 1-1 นาที48จากการมงของทิอาโกโอโรโบนี่ลูกมงผู้สับตัวออกมาตัดบอลไม่ถึง
1: ค่ะจากนั้นนาทีที่69ค่ะชนบกมอเตอร์ก็มาได้ประตูชัยจากความยอดเยี่ยมของอิตาโลนะคะกระชากบอลหลบแนวรับทีมเยือนแล้วก็ซัดเข้าไปค่ะ
0: นะครับก็แซงนำ 2-1 จบเกมชนบกมอเตอร์เปิดบ้านเฉือนเอาชนะคาชิวะเรโซไป 2-1 ทีมจากเคลิกเก็บ3แต้มแรกขึ้นไปอยู่อันดับ5นะครับส่วนทีมเยือนก็แพ้ตอนนี้อยู่อันดับที่11อยู
1: ่ก็เท่ากับ3ทีมในไทยลีกนะคะยังไม่มีทีมใดเก็บชัยชนะได้นะคะ
0: ครับขณะที่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3
1: ค่ะ
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้านอีกแล้วครับท่าน นะครับพึ่งแพ้แมนซิตี้มานะครับช่วงนี้ข่าวคราวของแมนยูบอลก็แพ้นักเตะก็อยากจะออกจากทีม
1: ค่ะ
0: เมื่อคืนนี้เปิดตัวมาดีมากเลยนะเจอกับไบรตันเนี่ยนำก่อน 2-0 นำเร็วตั้งแต่นาทีที่8นะครับจากเชเลซี่ดาวรุ่งวัย19ปีคือช่วงหลังเจอไบรตันเนี่ยก็ผูกปีแพ
1: ้ค่ะ
0: แมนยูช่วงหลังนะครับอย่างFA ครับฤดูกาลที่แล้วก็แพ้ไบรตัน
1: ค่ะ
0: นี่นำก่อนนะครับ 1-0 จากเชเลซี่นาทีที่10แมนยูนำ 2-0 จากเมสันเมาส์10นาทีแรกอะไรก็ดูสวยงามแต่หลังจากนั้นฟ้าเริ่มครึ้มละเมฆเริ่มมาที่โอลด์แทรฟฟอร์ดละ
1: เราอ่านถึงแค่นี้พอไหมคะ
0: จบไปเลยได้ไหม
1: จบเลย
0: ตัดจบไปเลย
1: ก็10นาทีแรกนะคะแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่อยากเชื่อสายตาเลยเพราะว่านำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0แต่ว่าหลังเสีย2ประตูเนี่ยไบรตันบุกแหลกเลยค่ะเรียกได้ว่าพับสนามบุกนะคะแล้วก็อยู่ๆแมนยูก็ช็อตไปดื้อ
0: ครับนี่โดนยิงคืน2ลูกเลยนะครับซาราดามปอสคอสตูลัสยิงไล่มาแล้วลูกตีเสมอเนี่ยเป็นปาสคาลโกรสนาที65แล้วประตูชัยของไบรตันมานาที69เป็นมักซิมเดอะไคเปอร์ที่แซงเอาชนะยิงแซงเอาชนะแมนยูไป 3-2 โอ้โหแมนยูช่วงหลังผลงานนะ
1: ก็ไม่บ่อยด้วยนะคะที่แมนยูเล่นในบ้านนำก่อน2ลูกแล้วจะแพ
0: ้
1: ท้ายที่สุดนะ
0: ย้อนไปที่นำ2ลูกแล้วแพ้ปี1976รุ่นเลยตอนนั้นแพ้สเปอร์ไป2-3
1: ค
0: ือเซอร์เลฟฟูกซันตอนนั้นคุมทีมเซนต์มิเรนนะครับยังคุมทีมในสกอตแลนด์อยู่เลย
1: นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรแพ้ไบรตันไม่เท่าไหร่ฤดูกาลที่แล้วหนักกว่าน
0: ะแพ้จากลีกทูใช่ไหม
1: ถูกต้องแพ้กริมบิททาวไปนะคะอ่ะส่วนผลคาราบาวครับรอบที่3ในคู่อื่นนะคะเอเวอร์ตันค่ะก็เฉือนเอาชนะวูแฮมตันไปได้1ประตูต่อ0ฟลิตวูดทาวชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0โคเวนทรีแพ้แอสตันวิลล่า1ประตูต่อ3
0: ครับ
1: นะคะ
0: แล้วก็ประกบคู่ในรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายฟลิตวูดทาวจากลีกทูเจออาร์เซนอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวแมนซิตี้กับนอริสซึ่งจะลงสนามในคืนวันนี้ทีมชนะจะเจอกับไบรตันแล้วก็เอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลซันเดอร์แลนด์เจอกับเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีแบรดฟอร์ดซิตี้ทีมจากลีกวันเจอกับปีเตอร์โบโรทีมจากลีกวันเหมือนกันแล้วก็มีฟูลแลมเจอพาเลสบอร์นมัธเจอกับแอสตันวิลล่า
1: โอ้โหแล้วลิเวอร์พูลกับเชลซีมาเจอกัน
0: ครับ
1: ในรอบนี้เลยนะคะ
0: ตอนนี้ก็จะสเปอร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้โหเจอทีมใหญ่ๆนะ
1: ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะของลีกคัพนี่ก็จะเตะในช่วงเดือนตุลาคมนะ
0: ครับขณะที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับก็ปรากฏว่าทางบาร์เซโลนาผลงานยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ชนะ6นัดติดแล้วแล้วแต่ละนัดเนี่ยยิงค่อนข้างเยอะนะ
1: ก็
0: คือนี้ยิงไป7ประตูเลย
1: ถูกต้องนะคะก็เป็นความยอดเยี่ยมของราฟินญาด้วยเมื่อวานนี้ทำแฮตทริกด้วยนะคะ
0: ครับ6เกมของราฟินญาเนี่ยในลีกยิงไป9ประตู
1: ตอนนี้ขึ้นมาดำเป็นดาวซันโวที่สุดอยู่
0: นะครับคือบาร์ซ่าเมื่อคืนนี้นำก่อน 2-0 เริ่มจากชูเอากันเซโลนาทีที่8แล้วก็จุดโทษของราฟินญาเนี่ยนาทีที่25
1: ค่ะแต่ว่าลาซิ่งเองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากมาเกต้าเกนะคะนาทีที่30เป็น 1-2 แล้วนะคะ
0: ครับบาร์เซโลนามายิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับจาก

0: การทำข้อประตูเองของทางฮาเซียบิยาลิเบรนาทีที่36แล้วก็ราฟินญายิงประตูที่2ของตัวเองนะครับนำเป็น 4-1 ครึ่งหลังนาที65ราซิ่งก็ไล่ขึ้นมาเป็น 2-4 จากทางยาเซอร์ซาบิรี
1: ค่ะแล้วก็บาซ่ามาได้จุดโทษนะคะแล้วก็เป็นราฟินญาค่ะที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปตอนนี้หนีไปเป็น5ประตูต่อ2แล้วนะคะ
0: นะครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของทางราฟินญาด้วยต่อมานาที79บาซ่าหนีเป็น6-2จากกาเบรียลเชซุสยิงเยอะเหลือเกิน
1: แล้วก็ลามินยามานะคะมาบวกเพิ่มในนาทีที่89ค่ะก็เป็นประตูชัยสุดท้ายนะคะให้บาร์เซโลนาเนี่ยเอาชนะไป7-2นะคะต่อถล่มยับเยินค่ะ
0: ครับฟอร์มของราฟินญายอดเยี่ยมมากนะครับ6เกมในลีกยิงไป9ลูกทุกรายการยิงไป11ประตูส่วนบาร์เซโลนาเนี่ย7นัดทุกรายการยิงเกินยิง5ลูกอัพเนี่ยถึง5นัด
1: ค่ะ
0: นะครับรวมยิงตอนนี้บาร์ซ่ายิงไป33ประตูแล
1: ้
0: ว
1: ใช่นะคะแม้ว่าเมื่อคืนนี้ที่คัมนูนี่จะมีฝนตกลงมาแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการยิงประตูของบาร์เซโลนานะคะก็มี18คะแนนเต็มค่ะจากการลงแข่งขัน6นัดนำเป็นจ่าฝูงต่อไปนะคะ
0: ครับก็นำมาดริดอยู่3แต้มนะครับส่วนผลคู่อื่นแอตเลติโกมาดริดชนะโอซาซูน่าไป 4-0 แอตมาดริดอยู่อันดับ3มีอยู่13คะแนนโอซาซูน่าอยู่อันดับ13มีอยู่7คะแนนนะครับแล้วก็อาโคดุนยาเมื่อคืนนี้เล่นในบ้านเหลือ10คนแพ้เซบีย่าไป0-1เซบีย่าอยู่อันดับ4มี13คะแนนนะครับอาโคดุนยาก็เมื่อคืนนี้โดน10คนเข้าไปแต่ว่าโดนยิงก่อนนะโดนยิงก่อนแล้วก็เหลือ10คนส่วนคู่ของเดบันเต้กับแอตเลติกบิลบาวเลื่อนไป
1: ขณะที่ผลฟุตบอลยูโรป้าลีกก็ประเดิมเกมนะคะมีคู่ที่น่าสนใจก็คือโอโมเนียนิโคเซียค่ะเอาชนะเซตาบิโก1-0ซันเดอร์แลนด์ค่ะเฉือนเอาชนะอาซัตอัฟมานะคะ1-0ขณะที่เอซิมิลานทีมของรูเบนอโมริมนะคะก็ช้ำหมกช้ำใจไปเพราะว่าไปแพ้ทีมจากโปรตุเกสเนี่ย0-2ก็คือเบนฟิก้านะคะนี่คือการพ่ายแพ้ในรอบ7เกมหลังสุดนะคะไม่ค่อยจะแพ้เท่าไหร่นะคะอันเดเรสค่ะแพ้โอลิมปิกลียง1-2แล้วก็เลเวอร์คูเซนเอาชนะเซลเย่นะคะ2-0ค่ะ
0: ครับส่วนฮาเมสโดริเกสนะครับนี่เป็นซูเปอร์สตาร์นักเตะของทีมชาติโคลอมเบียล่าสุดประกาศเลิกเล่นทีมชาติแล
1: ้
0: วด้วยวัย35ปีนะครับก็เล่นทีมชาติไปทั้งหมด131นัดด้วยกันนี่ถือว่าเป็นนักเตะที่ลงสนามให้กับทีมชาติโคลอมเบียมากที่สุดนะครับสถิติแซงดาวิดออสปิน่าผู้สาประตูไปแล้ว
1: ก็รับใช้ทีมชาติมายาวนานถึง15ปีนะคะเริ่มเล่นให้กับทีมชาติโคลอมเบียครั้งแรกเนี่ยก็คือปี2011นะคะแล้วก็สร้างผลงานมากมายนะคะโดยเฉพาะฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลนะคะตอนนั้นเนี่ยยิงไป6ประตูจาก5นัดเป็นดาวซันโว
0: คือเป็นปีที่เขาแจ้งเกิดนะครับแล้วหลังจากจบฟุตบอลโลกปีนั้นก็ย้ายจากโมนาโคไปอยู่เรอัลมาดริด
1: ถูกต้อง
0: แล้วโปรไฟล์ของเขาเนี่ยอยู่แต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: ค่ะอยู่บาเยิร์นมิวนิกนะคะเล่นพรีเมียร์ลีกอยู่เอเวอร์ตันนะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดที่เขาเล่นเนี่ยก็ยังคงไม่แขวนสตาร์ทนะคะยังคงเล่นอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็บอกนะคะว่าคือมันถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดเนี่ยก็คืออเลติโกนาซองนาวนะคะเป็นสโมสรในบ้านเกิดของเขานะคะ
0: คืออายุเยอะแล้วแต่ว่าอย่างฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไปเนี่ยก
1: ็
0: ถือว่ายังเป็นตัวหลักของทีมนะครับเป็นคนเปิดลูกนิ่งให้กับทีมอยู
1: ่ก็เคยพาโคลอมเบียนะคะไปไกลที่สุดในฟุตบอลโลกก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายในปีที่เขาแจ้งเกิดเมื่อปี2014แล้วก็ได้รางวัลมากมายทั้งดาวซันโวลงถึงในปีนั้นเนี่ยก็คว้ารางวัลปูสการ์ดอวอร์ดไปด้วยนะคะเจ้าตัวประกาศเลิกเล่นนะคะ
0: ผลงานระดับทีมชาติโคลอมเบียดีที่สุดในยุคของเขาก็คือได้รองแชมป์โคปาอเมริกาปี2024นะครับเป็นนักเตะที่เล่นดีและรูปหล่อด้วย
1: ถูกต้องนะคะขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดค่ะก็มีแนวโน้มนะคะว่าน่าจะย้ายออกจากอัลนาเซอร์จริงๆมีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงต่อสัญญาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวของลีกซาอุดิอาระเบียนะคะรายงานว่าเขาอาจจะออกจากลีกนี้ค่ะ
0: ครับก็มีข่าวหลังจากที่อัลนาเซอร์แพ้เอาไอใน AFC Champions League ไป0-4นะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยมีข่าวแบบนี้ออกมาเห็นบอกว่าช่วงตลาดนักเตะเปิดเนี่ยทางอัลนาเซอร์เสริมทัพได้ไม่ค่อยเยอะไม่ถูกใจโรนัลโด
1: ค
0: ือมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการเงินอยู
1: ่แล้วก็ เคยประท้วงด้วยนะคะโรนัลโดเนี่ยหลังจากที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ไม่ซ้อมไม่ลงแข่งนะคะจนกระทั่งอ่ะก็ คุยกันแล้วก็กลับมาลงแข่งขันได้อะนะคะแต่ว่าก็นี่แหละมีข่าวออกมาอีกนะคะแล้วก็แววมาว่าน่าจะเป็นสปอร์ตดิ้งลิสบอนหรือเปล่าซึ่งเป็นทีมที่เป็นทีมที่เขาคือเริ่มต้นค้าแข่งมานะคะ
0: นะครับเป็นทีมที่เขาแจ้งเกิดก่อนจะมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโรนัลโดก็ยิงไป28ประตูพาอัลนาเซอร์ได้แชมป์ซาอุดิโปรลีกได้นะครับหลังจากรอคอยมาแล้วก็ทำได้แต่ว่าก็มีปัญหากันพอสมควรนะครับล่าสุดพอทีมแพ้เยอะไปก็มีข่าวแบบนี้อีกแหละ
1: ร้องมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กับสังกัดไหนเนี่ยก็คือการยิงให้ครบ 1,000 ประตูนะคะตอนนี้เหลืออีกเพียง21ลูกเท่านั้นเอง
0: ตอนนี้เป็นแค่ข่าวลืออยู
1: ่ใช่
0: ยังไม่เป็นทางการนะครับ
1: คือ
0: กว่าจะถึงมกราคมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: ถูกต้อง
0: คือโรนัลโดเนี่ยไม่ใช่แค่ย้ายมาในฐานะเรื่องของผู้เล่นอย่างเดียวยังช่วยวงการกีฬาต่างๆของทางซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับ
1: ก็ถือเป็นผู้บุกเบิกนะคะ
0: ใช่แล้วเป้าหมายของเขาก็คือการเป็นเจ้าของทีมใหญ่ในยุโรปสักหนึ่งทีมแบบโรนัลโด
1: นะคะทีนี้มาดูผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่ลูกยางสาวไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เอาชนะมองโกเลียไปแบบไม่ยากเย็นนะคะ3-0เซตประเดิมเก็บ3คะแนนแรกอย่างสวยงามค่ะ
0: ครับนี่ขนาดพักตัวหลักนะ
1: ค่ะ
0: ยังชนะไปสบาย
1: ๆนะคะก็เมื่อวานนี้นี่พักพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกกรามทัดดาวนึกแจ้งนะคะก็มีการส่งตัวสำรองลงมาด้วยนะคะก็เจอกับมองโกเลียคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งนะคะแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเนี่ยที่เอาชนะไปได้ทั้ง3แมตช์นะคะของไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วนะคะสำหรับเอเชียนเกมที่หางโจนะคะครั้งนี้ก็เอาชนะมองโกเลียไปแบบต้องใช้คำว่าสบายๆแหละค่ะ25-12 25-18แล้วก็25-18นะคะก็คว้า3คะแนนแรกแต่ว่ามองโกเลียเองเนี่ยทางด้านของปิยนุชแป้นน้อยก็บอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาดีมากนะคะ
0: นะครับก็ชนะไปในเกมแรกนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไทยเจอกับคีร์กีสถาน
1: วันนี้
0: นะครับก็วันนี้17กันยายนนะครับเวลา17นาฬิกาเมื่อวานนี้แข่งกันตอนบ่าย2พร้อมกับทีมฟุตบอลชาย
1: ค่ะนะคะก็อ่ะเก็บชัยชนะไปได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการส่งตัวสำรองลงเล่นเพื่อที่จะพักเดี๋ยวเกมใหญ่รออยู่ในการเจอกับไชนีสไทเปในรอบนี้นะคะก็มาติดตามวันนี้นะคะ5 โมงเย็นนะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันในกลุ่มดีนัดแรกนะครับเวียดนามเจอกับกาตาร์แมตช์นี้สาวเวียดนามที่นำโดยกัปตันทีมทรานทิทานทุยแล้วก็โวทิคัมทัวเซตเตอร์ตัวเก่งนะครับเล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไป3เซตรวดเลย25-3 25-8 25-9โอ้โหชนะขาดจริงๆ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็เวียดนามเก็บชัยชนะไปตามความคาดหมายนะคะส่วนผลคู่อื่นค่ะเกาหลีใต้ก็เอาชนะฮ่องกงไปตามความคาดหมายเช่นเดียวกันนะคะ3เซตรวดส่วนในกลุ่ม B ค่ะจีนแชมป์เก่าในเวทีเอเชียนเกมเนี่ยนะคะก็เอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3เซตรวดเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายเมื่อวานนี้นะครับเจอกับคีร์กีสถานเป็นเกมแรกในเอเชียนเกมเราโดนนำก่อน 2-0 สุดท้ายพลิกกลับมาชนะเก็บ3คะแนนได้นะครับโอ้โหตอนโดน 2-0 เชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายคนอาจจะถอดใจแล้วนะแต่นักเตะไม่ถอดใจและทีมงานสตาฟโค้ชก็เชื่อมั่นนะครับโดนนำไปก่อนนะครับนาทีที่23นะจากอิสคานดาเบคอฟที่ยิงเข้าไปโอ
1: ้
0: โหคือเราเนี่ย2นัดแรกต้องเน้นหน่อยเพราะว่าเกมที่3เจอญี่ปุ่นนะ
1: เราเองก็พยายามจะปลุกแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยอาจจะทำประตูไม่ได้นะคะ
0: โดน 1-0 ไปแล้วก็ครึ่งหลังไทยโดนอีกลูกนึง
1: ค่ะ
0: เป็นบอลคอฟนะครับยิงให้คีร์กีสถานนำ 2-0 โอ้สถานการณ์ถึงตรงนี้หลายคนมองว่าอาจจะไม่ใช่วันของทีมชาติไทย
1: ใช
0: ่แต่ว่านักเตะไทยยังสู้นะครับจากลูกเตะมุมไล่มาจากเจฮานาฟีมามะ
1: ค่ะ
0: ลูกนี้คือความหวังเลย
1: ใช่
0: ได้มาเร็ว 1-2
1: นะคะแล้วก็พอครึ่งหลังเนี่ยพอโค้ชวังเปลี่ยนตัวนะส่งผู้เล่นแนวรุกลงมามากขึ้นนะคะ
0: นี่ครับปริพันธ์วงศ
1: า
0: ลูกเก่งอยู่แล้วนะครับเลี้ยงตัดมายิงเนี่ยตีเสมอ 2-2 นาที69เปลี่ยนลงมาเป็นทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็นาที73นี่ดูจังหวะตีเสมอก่อนโอ้โหสเต็ปยังกับอาเยนร็อบเบน
1: ค่ะ
0: ยิงสวยแล้วถ้าร็อบเบนของแท้ต้องยิงเสาแรกนี
1: ่
0: โอ้นี่ก็สุดยอดนะครับ
1: ได้ทั้งเสาแรกเสาสองเลยนะคะเรียกได้ว่าแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยนะคะสำหรับปริพันธ์วงศานะคะ
0: นะสุดท้ายเราแซงชนะไป 3-2
1: ค่ะแฟนบอลถามว่าอำเภออยู่ไหนพาน้องคนนี้ไปแจ้งเกิดหน่อยนะคะเขาถามนะคะว่าโค้ชวังพูดอะไรเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ฟังวอร์มอยู
0: ่ครับ
1: นะคะ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม B นะครับอิหร่านเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นาที49อิหร่านขึ้นนำก่อนจากปูเรียเชเรบอดี แล้วก็นาที52อิหร่านนี้เป็น 2-0 จากการทำเข้าประตูตัวเองของกองหลัง UAE จูเนียร์ NDI
1: ค่ะจากนั้นนาทีที่57นะคะฮานแมคเคนซี่ค่ะทำประตูให้ UAE นี่ไล่มานะคะเป็น1ประตูต่อ2ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายเกมนะคะนาทีที่88มัสเรฟยูเซฟมาทำประตูปิดท้ายให้อิหร่านเอาชนะไปได้ในที่สุด3ประตูต่อ1ก็อิหร่านเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จไปอีก1ทีมค่ะ
0: ครับและผลคู่อื่นนะครับสำหรับฟุตบอลชายในเอเชียนเกมมีจีนชนะเกาหลีเหนือไป 2-1 แล้วก็ญี่ปุ่นชนะฮ่องกงไป 2-0
1: ญี่ปุ่นกับฮ่องกงนี้อยู่สายเดียวกับเรานะคะเดี๋ยวเราเกมหน้าจะเจอกับฮ่องกงนะคะในวันที่20กันยายนนี้เวลาบ่าย2เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับขณะที่ทีมตะกร้อไทยเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่ว่าเดินทางไปถึงปรากฏว่าไม่มีห้องพัก
1: มีเรื่องให้ปวดหัวนิดนึงนะคะจะเป็นความผิดพลาดเรื่องของรายชื่อที่พักของนักกีฬานะคะก็ของเราเนี่ยเดินทางไปที่ไอจินาโกย่านะคะตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าของวันที่16กันยายนก็คือเมื่อวาน8โมงเช้านะคะแต่ว่าต้องรอไปจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันนึงเลย
0: จะข้ามวันเลยนะ
1: ก็คือพอไปถึงเนี่ยคือเราไม่มีรายชื่อเข้าที่พักก็คือเป็นเรือสำราญนะคะคอสตาเซเรนาที่ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยได้เช่าเหมาลำมาเป็นที่พักของนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะแต่ปรากฏว่ารายชื่อตกหล่นค
0: ือ
1: ใช่เนี่ยก็เลยต้องนอนกันที่ล็อบบี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะเกือบ1วันนะคะ
0: ซึ่งทางโค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้ก็บอกว่าปัญหาเกิดจากการจัดสรรห้องพักซ้ำซ้อนกับนักกีฬาจากกลุ่มอื่นทำให้เมื่อทีมไทยเดินทางมาถึงห้องที่กำหนดไว้ถูกใช้งานไปแล้ว
1: ค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งหาห้องพักใหม่ให้กับทีมไทยนะคะแต่ว่าเวลามันก็ล่วงเลยกันไปแล้วนักกีฬาเนี่ยดูแล้วมีอาการเหนื่อยล้ามากๆเพราะว่าเดินทางมาก็หลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังต้องมานั่งรอนอนรอเล่นโทรศัพท์รอที่ล็อบบี้อีกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็คือนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของผู้รับจัดงานญี่ปุ่นที่ลืมส่งเอกสารของนักกีฬาก็เข้าระบบที่พักนะคะก็เอกสารหล่นหายค่ะในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้เข้าไปพักในห้องของนักกีฬาคนอื่นที่ยังไม่เดินทางมาถึงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะได้พักในบนเรือสำราญนี้หรือว่าจะต้องเปลี่ยนที่พักนะครับ
0: แล้วก็เซปักตะกร้อเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองไว้นะ
1: ค่ะนี่คือความหวัง4เหรียญทองของเรานะคะแต่ว่าต้องมานั่งนอนที่ล็อบบี้นะคะอ่ะก็อวยพรให้เจอที่พักที่สบายๆนะคะเร็วๆแล้วเดี๋ยววันที่20ในวันอาทิตย์เนี้ยก็จะเริ่มลงแข่งขันแล้วด้วยนะ
0: ครับขณะที่ทีมเทนนิสไทยของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับน่าเสียดายจะไม่มีมือหนึ่งในประเภทหญิงนะ
1: นะครับ
0: ก็ถอนตัวไป
1: ค่ะนะคะก็คือน้องรวงข้าวนะคะลาลนาธาราฤดีนะคะนักเทนนิสมือหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมือ61ของโลกนะคะเธอได้ถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมแต่ว่ามีเหตุผลนะคะเพราะว่าคือพิจารณาแล้วก็ปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบแล้วมีความจำเป็นต้องปรับความเหมาะสมของแผนพัฒนาผลงานแล้วก็อันดับโลกเป้าหมายเลยคือมองไกลไปกว่านั้นก็คืออยากจะทำอันดับให้ได้อันดับที่50ของโลกเพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะคะ
0: ใช่ครับคือหวังอยากไปโอลิมปิกเกมเลยนะก
1: ่
0: อนหน้านี้ก็มีไม่กี่คนที่ไปโอลิมปิกเกมนะครับมีอย่างพระดอนศรีชาพันธ์นะครับผู้หญิงก็มีแทมมี่แทมมี่ธนสุการนะครับมีสนจัดสัญชัยที่เป็นประเภทคู
1: ่ค่ะก็แม้ว่าจะน่าเสียดายนะคะแต่ว่าทางสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเนี่ยนายกสมาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็บอกว่าเข้าใจในการตัดสินใจของรวงข้าวนะคะก็การจัดอันดับล่าสุดเนี่ยตอนนี้เธออยู่อันดับที่61ของโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเป็นท็อป50ของโลกเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่งานง่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจัดสรรแผนการเล่นแผนการพัฒนาให้ดีนะคะแล้วก็น้องเองก็ฝากขออภัยแฟนกีฬามาด้วยนะคะ
0: คือขออภัยสมาคมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับถ้าการตัดสินใจการตัดสินใจได้ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือว่าไม่สบายใจแต่ก็เพื่อผลงานของทีมชาติไทยในอนาคตด้วยกับโอลิมปิกซึ่งเป็นรายการใหญ่มากๆ
1: ใช่ก็คือเป้าหมายของเธอก็คือรับใช้ทีมชาตินี่แหละค่ะแต่ว่าอยากจะไปไกลกว่านั้นนะคะก็ทางสมาคมบอกว่าโอเคเสียดายไม่มีรวงข้าวแต่ว่าทัพนักกีฬาชุดนี้ชุดเอเชียนเกมเนี่ยก็ยังมีนักเทนนิสฝีมือดีๆก็มีนำทีมโดยน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วซึ่งก็เป็นมือวางอันดับ88ของโลกลงแข่งขันนะคะเชื่อว่าใหม่มนัญชยาเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้ครับ ขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับตอนนี้เกาหลีใต้ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนี่เป็นบาสเกตบอลทีมชายนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แรกจอแดนเจ้าของเหรียญเงินหางโจ2022เจอกับเกาหลีใต้อดีตแชมป์ปี2014
1: ค่ะก็เกาหลีใต้นี่เอาชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพมานะคะคือเขาแข่งตั้งแต่เป็นกีฬาชนิดแรกเลยนะคะแล้วก็เกาหลีใต้ทำผลงานยอดเยี่ยมในแมตช์นี้ค่ะช่วยกันทำคะแนนชูตนะคะแล้วก็สุดท้ายเอาชนะไปนะคะ114-80คะแนนนะคะก็เข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรกค่ะ
0: จอแดนนี่มีอับดุลลาโอลาจูวอนลูกชายของฮาคิมโอลาจูวอนนะครับตำนานซุปเปอร์สตาร์ของ NBA นะครับเห็นว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ย
1: ค่ะแล้วก็เกมนี้นะคะลีฮยอนจุงทำแต้มได้มากที่สุดนะคะทำไปถึง28แต้มนะคะซึ่ง18คะแนนเนี่ยมาจากการยิง3คะแนนด้วยนะคะ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งอิหร่านชุดสีขาวเอาชนะบาเรนไป79-74นะครับเกมนี้อิหร่านได้มูฮัมหมัดจามชีดีจาฟาราบาดีทำแต้มสูงสุดให้กับทีม20คะแนนมูฮัมหมัดเฮดารีทำ19คะแนนนะครับแล้วก็บาเรนได้มุสตาฟาราเชตทำดับเบิลดับเบิล29คะแนนกับ12แอสซิสต์แล้วก็1รีบาวด์อิหร่านเข้ารอบรองไม่มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอย่างใด
1: ค่ะขณะเดียวกันได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาของทั้ง2ทีมสำหรับทีมไทยก็จะมีกาซิดิสำเร็จนะคะมีแม็กซิมัสพาราพลโจนส์มีภวิศศรหลักทรัพย์มีธนเพชรฉันทะแล้วก็ปรัชญาอิสโรนะคะส่วนทีมคาซัคสถานค่ะก็จะมีตัวหลักเลยก็คืออเล็กซานเดอร์เชฟเซนโก้นะคะมือ93ของโลกมีติโฟเฟสกาตอฟนะคะมีเดนิสเยฟเซเยฟแล้วก็มีไบบิดซูยาคาเยฟนะคะรวมถึงอามีโอมาคานอฟแล้วก็มีดียาสคอสตารายเยฟด้วยนะคะทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมค่ะ
0: ครับส่วนวันนี้ก็เชียร์กีฬาเอเชียนเกมนะครับเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกัน
2: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพความสำเร็จของจีนในการปล่อยจรวดจูเชี่ย2 EY 7ครับเพื่อเป็นการนำส่งดาวเทียม10ดวงขึ้นสู่วงโคจรโลกครับ
1: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คน
3: ลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมการรักษาอย่างทันท่วงทีกรมควบคุมโรคแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆและเข้าสู่การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแสดงบัตรประชาชนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th สายด่วนสรส.โทร1300กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

0: ียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและที่นี่ค่ะสถานีรถไฟหัวหินเก่านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่ค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครหัวหินค่ะคุณนพพรวุฒิกุลอยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่ค่ะคือสถานีรถไฟหัวหินเก่าเนาะทำไมตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วล่ะคะท่านนายกคะ
1: ก็มีโครงการรถไฟทางคู่แล้วก็มีการยกระดับนะครับของทางด้วยก็จะมีการสร้างด้านหลังเนี่ยที่เห็นอยู่ก็เป็นสถานีรถไฟแห่งใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งจะก่อสร้างก็คล้ายๆกับสถานีรถไฟแห่งเก่าในการให้สีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังเก่านี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนื่องจากว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาสถานีนี้ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรไปแล้วนะครับแล้วก็เลยย้ายไปใช้สถานีใหม่ด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็คือปิดใช้บริการเลยแล้วตรงนี้ใช้ทำอะไรบ้างคะ
1: ก็เวลาจัดงานเนี่ยนะครับเทศบาลก็จะขอจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในการจัดงานล่าสุดก็จัดงานใต้ร่มพระบารมี
0: ค่ะ
1: ครับศรีคีรีขันธ์นะครับที่นี่9วัน9คืนก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับให้จัดได้แล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาลงจากรถไฟแห่งใหม่ก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะครับตอนนี้ก็จะใช้ดำเนินการอย่างไรนั้นเนี่ยต้องถามการรถไฟครับว่าจะดำเนินการอย่างไรในอนาคตต่อไป
0: ค่ะพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนคะที่เข้ามาในอำเภอหัวหินเนี่ย
1: ก็ผมว่าน่าจะก็โอเคนะครับในความรู้สึกแล้วก็สอบถามจากผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมกลุ่ม5ดาวเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับไม่ได้น้อยเลยนะครับแต่ว่าที่น้อยไปบางช่วงเนี่ยก็น่าจะเกิดจากสภาพของในช่วงของนักเที่ยวจริงๆในแต่ละเดือนมากกว่าก็จะมีทั้งดีมากดีน้อยหัวหินนี่ใช่ว่าดีมากดีน้อยดีกว่าจะบอกว่าโลเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีนะครับก็สังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์การเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะครับทางพระรามสองก็แล้วเสร็จเกือบ 100% แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของ M82 อีกนะครับที่จะเปิดใช้ในเดือนนี้นะครับที่เราตามข่าวกันมาก็คิดว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องปลอดภัยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของมีการมีข่าวออกไปว่ารัฐมนตรีช่วยมาประชุมกันที่หัวหินนะครับแล้วก็พูดถึงการขยายเส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับทั้งจากจีนจากไต้หวันจากสิงคโปร์จากมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับได้สนใจที่จะมาลงทุนกันในท้องที่มากขึ้นนะครับ
0: ค่ะแล้วจากกระแสข่าวที่บอกว่านักท่องเที่ยวที่หัวหินนะคะมีน้อยลงเศรษฐกิจหัวหินไม่ค่อยดีตรงนี้กระแสข่าวเป็นยังไงบ้างคะจริงหรือไม่ยังไงบ้างคะ
1: เอาช่วงไหนครับก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมว่าทุกอย่างพร้อมแล้วการเดินทางก็สะดวกนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะมีช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมของนานาชาติเขาก็จะมีคนเดินทางเข้ามาเชิญครอบครัวกันเยอะนะผมว่าไม่เงียบหรอกครับแล้วก็กลุ่ม5ดาวเนี่ยผมก็ถามเขาตลอดเขาก็จะบอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับ 80-90% อยู่ตลอดครับไม่จริงครับไม่จริงขอยืนยันว่าไม่ได้เงียบนะครับ
0: ค่ะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินที่เป็นหลักๆเลยตอนนี้ก็จะมีไนท์มาร์เก็ตนอกจากไนท์มาร์เก็ตแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นจุดสนใจของอำเภอหัวหินและที่นักท่องเที่ยวชอบเดินทาง
1: ครับก็จะเป็นชายหาดที่ต้องมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของเขาหินเหล็กไฟก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยชอบขึ้นไปเพราะไปดูวิวเมืองนะครับแล้วก็ส่วนของเขาตะเกียบนะครับแล้วก็อุทยานราชพักวัดอัมพรามหัวหินนะครับแล้วก็สถานที่ที่เราจัดงานซึ่งตอนนี้หัวหินเนี่ยจัดงานอีเวนต์ค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่าง28 29 30สิงหาคมเนี่ยก็จะจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็จะมีงานพุและดนตรีนะครับมีงานหัวหินแจ๊สช่วงประมาณกุมภาแล้วก็ต้นมีนานะครับแล้วก็เข้าดาวปีใหม
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เทศบาลจัดเองเนี่ยก็4งานใหญ่ๆนะครับแล้วในส่วนของเอกชนจัดเนี่ยนะครับพิจิกาเนี่ยก็จะมีแคมปิ้งแล้วก็ทั้งต้นเดือนทั้งปลายเดือนที่ทัวรีน่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดงานวันที่5กันยายนเนี่ยก็จะมี เฮดล็อกนะครับจัดขึ้นที่ฐานรถไฟหัวหินอยู่ด้านหลังเนี่ยครับที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับก็จะจัดขึ้นวันที่5กันยายนแล้วก็ในส่วนใกล้เคียงเนี่ยทั้งชะอำก็ดีนะครับแล้วก็ที่ปากน้ำปานเองก็ดีเนี่ยก็จะจัดงานผมว่าถ้ารวมแล้วเนี่ยปีหนึ่งประมาณ10กว่างานทั้งในหัวหินแล้วก็ในข้างเคียงเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องมาพักหรือมาในหัวหินอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าหัวหินไม่ได้เงียบหรอกครับ
0: ค่ะในส่วนของความร่วมมือต่างๆครับเพราะเรามีการจัดอีเวนต์ต่างๆตลอดเวลาเนาะทางเทศบาลจัดเองแล้วก็ของเอกชนด้วยตรงนี้ค่ะมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆยังไงบ้างคะท่านคะ
1: ครับตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าในช่วงการจัดงานเนี่ยก็จะแบ่งช่วงเวลากันนะครับแต่ว่าเราได้แค่ช่วงเดือนประมาณเดือนนะครับที่จะแบ่งว่าช่วงนี้จะขึ้นปฏิทินการท่องเที่ยวค่อนข้างชัดเจนเพื่อให้คนเนี่ยวางแผนการท่องเที่ยวไปตอนนี้ก็ช่วงงานฟู้ดเฟสเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็เข้าดาวก็ช่วง31อยู่แล้วเนี่ยของสิ้นปีงานแจ๊สก็เป็นช่วงกุมภาพันธ์มีนานะครับแล้วก็ช่วงของผู้และดนตรีเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาน่าจะแบ่งช่วงงานอยู่อย่างนี้กันอยู่ครับ
0: ค่ะความร่วมมือของหน่วยงานรัฐต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยตรงนี้เขาช่วยเหลืออะไรบ้างคะในเรื่องของสถานที่จอดรถความปลอดภัยหรือว่าการจัดงาน
1: ก็จะบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งส่วนของเอกชนส่วนของอาสาสมัครแล้วก็ของภาครัฐพวกตำรวจอะไรพวกนี้ก็จะช่วยกันในการที่จะดูแลเรื่องจราจรดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของพื้นที่ดูแลความสะอาดเทศบาลก็จะดูแลครับ
0: พูดถึงความปลอดภัยค่ะหัวหินนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของ CCTV ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นท่านลงพื้นที่บ่อยมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็เราดำเนินการขยายแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเรื่องระบบกล้องวงจรปิด CCTV นะครับตอนนี้เราก็มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับในการที่จะให้คนได้สามารถแจ้งข่าวได้ตลอด24ชั่วโมงSOS นะครับโดยการกดปุ่มที่สมาร์ทโฟนซึ่งเราตั้งอยู่ที่ฐานรถไฟแห่งใหม
0: ่
1: ทางลงชายหาดหินแล้วก็ที่โต้รุ่งนะครับตอนนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพไปแล้วคนก็เข้าถึงเรื่องของความยุติธรรมซึ่งเราเชื่อว่าการดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าของใครเนี่ยถูกของใครเนี่ยผิดใครประมาทมากใครประมาทน้อยกล้องก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
0: ค่ะนอกเหนือจากการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วเนาะยังมีการดูแลชาวหัวหินเองด้วยในเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็ถนนหนทางต่างๆตรงนี้มีการทำอะไรลงไปแล้ว
1: ครับก็เรื่องถนนเนี่ยนะครับก็ได้รับการทำงานร่วมกันนะครับต้องขอบคุณทางแขวงทางหลวงหัวหินนะครับแล้วก็ส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนของชลประทานนะครับซึ่งเราบูรณาการร่วมกันเราต้องใช้พื้นที่เขาเพราะว่าหัวหินเนี่ยมีพื้นที่ 86.36 ตารางกิโลเมตรก็จะมีส่วนราชการต่างๆเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลด้วยเช่นจุดตัดรถไฟบ่อนไก่เนี่ยเราก็ประสานงานกับการรถไฟนะครับในการที่จะขยายจุดตัดให้เพิ่มขึ้นจาก7เมตร20เป็นประมาณ21เมตรเศษนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าสำนักงานชลประทาน14เนี่ยถนนจาก4เลนก็เป็น6เลนก็ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่นะครับโดยผ่านทางเขื่อนเพชรไปสำนักงานชลประทาน14ไปที่ธนารักษ์ไปที่ท่านผู้ว่าแล้วก็ไปให้กรมทางหลวงเนี่ยช่วยออกแบบนะครับก็เป็นถนน6เลนอย่างที่เห็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวงเวียนโค้งพระจันทร์นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของชลประทานด้วยกรมทางหลวงด้วยก็หลักการคล้ายๆกันให้ชลประทานให้พื้นที่ทางหลวงให้พื้นที่และทางหลวงก็ออกแบบให้เราด้วยเทศบาลก็ออกงบประมาณให้ก็เป็นการทำงานร่วมกันเรื่องของการจราจรส่วนเรื่องของน้ำประปานั้นก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจเลยว่าถ้าน้ำในเขื่อนมีนะครับเราจะดูแลประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า20ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการผลิตน้ำประปาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีน้ำดิบคือน้ำต้นทุนมาผลิตประปาผมเองก็ประสานไปถึง3รัฐบาลด้วยกันสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครั้งแรกนะครับประยุทธ์1ประยุทธ์2ประยุทธ์2เนี่ยก็ได้ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีเกษตรตอนนั้นเนี่ยก็ได้ผลักดันก็ประมาณต่อเนื่องจากท่านสมัยท่านประยุทธ์หนึ่งที่มาครม.สัญจรที่หัวหินแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านเศรษฐาทวีสินก็มาเล่นสงกรานต์ที่หัวหินผมก็ขอท่านอีกตอนนี้น้ำดิบของเราเนี่ยค่อนข้างเพียงพออย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ดีนักท่องเที่ยวก็ดีชาวบ้านก็ดีเนี่ยในภาวะเหตุการณ์ปกติเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าหัวหินจะขาดแคลนน้ำก็ปกติยังไงครับคือหนึ่งไฟไม่ดับ นะครับท่อไม่แตกมอเตอร์ไม่เสียน้ำในเขื่อนเพียงพอ4เรื่องเนี่ยนะครับถ้าไม่มีปัญหารับรองได้เลยว่าน้ำในหินนั้นดีแน่นอนครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนของรถไฟทางคู่ก็มาที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องบิน
0: น
1: ะครับเครื่องบินก็กำลังขยายรันเวย์ให้เพิ่มขึ้นซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะรับการบินที่สามารถที่จะบินตรงได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรองรับในเรื่องของลานจอดเรื่องของพื้นที่ผู้โดยสารเนี่ยเชื่อว่าหินนั้นจะเป็นสนามบินที่มีคนมาใช้บริการมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจผมนะครับอยากจะสื่อตรงนี้ไปถึงผู้ที่มีอำนาจคือรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าหัวหินเนี่ยควรจะต้องมีสนามบินแห่งใหม
0: ่
1: นะครับอยู่บริเวณจะเป็นหินเหล็กไฟก็ได้เป็นทับใต้ก็ได้อยู่เลยใบพัดขึ้นไปนะครับเป็นสนามบินนานาชาติอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถสร้างสนามบินนานาชาติอย่างแท้จริงได้ขึ้นที่หัวหินเนี่ยสามารถรองรับได้บินตรงได้เนี่ยจากทุกที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับจะทำให้หัวหินเนี่ยเป็นเมืองตากอากาศที่สามารถเขาเรียกว่าจีรนัยหัวหินเนี่ยให้เป็นเพชรเม็ดงามได้ในด้านของการท่องเที่ยวแล้วเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีมากจากการที่มาเที่ยวหัวหินแล้วนะครับเราก็จะเชื่อมโยงสนามบินจากหัวหินเนี่ยไปเชื่อมโยงสนามบินต่างๆในประเทศไทยเชื่อว่าเอานักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาแล้วเชื่อมโยงภายในให้ไปทุกที่เนี่ยเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะยั่งยืนแล้วก็มีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นหลายเท่าตัวครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลแล้วตอนนี้กำลังมีไทยช่วยไทยตรงนี้มีส่วนช่วยยังไงให้เศรษฐกิจของหัวหินบ้างคะ
1: ก็แม่ค้าก็ชมอยู่ฮะว่าดีโครงการนี้ดีอย่างน้อยก็มากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถึงแม้จะช่วงโลซีซันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตของสงครามน้ำมันแพงค่าของชีพสูงขึ้นเนื่องจากว่าค่าของชีพเนี่ยก็จะไม่เหมือนเรื่องน้ำมันน้ำมันมีขึ้นแล้วก็มีลงแต่พอของสินค้าต่างๆเนี่ยเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยลงถึงแม้น้ำมันจะลงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นให้คนนั้นได้ออกมาที่จะมาใช้จ่ายมากขึ้นครับ
0: ค่ะมีการแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างจากฟังเสียงประชาชนที่ได้รับบริการไทยช่วยไทยโครงการของรัฐบาลเนี่ย
1: เขาก็บอกว่าก็ดีในช่วงที่วิกฤตนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือต้องสร้างความยั่งยืนให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปทำมาหากินได้โดยที่ไม่พึ่งพาเงินจากภาครัฐนะครับแต่ว่าในช่วงเนี้ยก็ถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาถูกจุดนะครับเพราะฉะนั้นการพึ่งพิงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นยากระตุ้นนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยชาวบ้านเขาอยากให้อยากเห็นอย่างที่ผมบอกว่าอยากเห็นสนามบินนานาชาติ ที่เป็นนานาชาติจริงๆในเขตอำเภอหินถึงแม้จะเป็นนอกเขตก็ยังดีแต่ว่าก็ทำให้หินเนี่ยดีไปทั้งภูมิภาคแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้คนเดินทางเข้าประเทศไทยมีทางเลือกแทนที่จะเข้าสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองก็มาสนามบินหัวหินได้นะครับแล้วก็จะกระจายไปทั่วประเทศต่อไปครับก็วันที่28 29 30นะครับครับก็จะเป็นงานฟู้ดเฟสนะครับเทศกาลอาหารหัวหินซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษมากกว่าทุกปีนะครับจะมีร้านอาหารจากโรงแรม5ดาวเนี่ยนะครับเข้าร่วมกันมากที่สุดตั้งแต่เคยมีงานเทศกาลอาหารหัวหินมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะได้ไปชิมอาหารจากโรงแรม5ดาวในพื้นที่หาดหัวดอนรวมกันในราคาที่ถูกกว่าโรงแรมนะครับซึ่งเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการแสดงแสงสีเสียงซึ่งจะมีทั้ง3วันด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประดับสถานที่ให้เป็นไฟล้านดวงมีพุนะครับซึ่งพุเนี่ยก็จะคล้ายๆปีที่แล้วแต่รูปแบบของพุเนี่ยก็จะแตกต่างจากปีที่แล้วแล้วก็จะมีพุประกอบดนตรีนะครับน้ำพุประกอบดนตรีแล้วก็การจัดแสดงยิงพุแต่คงจะไม่เหมือนงานพุและดนตรีอาจจะน้อยกว่าตรงนั้นหน่อยแต่ก็ถือว่าก็สวยงามแน่นอนครับ
0: ค่ะในส่วนของศิลปินต่างๆค่ะ
1: ก็จะมีแจ๊สนะครับมีเล็กนะครับแล้วก็วงที่3ผมจำไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการให้ชมรมเชฟพ่อครัวชามูหินเนี่ยมาร่วมกันในการรังสรรค์บรรยากาศมีการแข่งขันการทำอาหารนับจากเส้นพาสต้าการทำอาหารเกี่ยวกับส้มตำประกอบลีลาอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ด้วย
0: ครับมีการเตรียมพร้อมไว้ยังไงบ้างคะท่านนายกเห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์ทั่วเมืองหัวหินเลยด้วย
1: ครับแถลงข่าวที่วัวโซวิดันดานะครับที่ตะเกียบอยู่บริเวณหน้าเขาตะเกียบก็วันนี้ก็จะมีผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันแถลงข่าวด้วยก็จะมีอาหารเป็นไฮไลท์ครับเป็นอาหารที่มีที่เดียวเพราะเป็นรังสรรค์อาหารมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะก็คือผัดไทย เทศบาลนครหัวหินอินเตอร์นะครับก็ผัดไทยก็คือสไตล์ชิมแล้วรู้เลยว่าเป็นผัดไทยถ้าเราปิดตาแล้วชิมเนี่ยรู้เลยเป็นผัดไทยแน่นอนแล้วแต่ว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นพาสต้านะครับก็เป็นอินเตอร์แล้วก็ผัดไทยหัวหินก็คือจะมีสับปะรดมีปูม้านะครับก็จะรวมกันระหว่างความเป็นท้องถิ่นนะครับความเป็นอินเตอร์แล้วก็รสชาติของผัดไทยก็เลยได้ชื่อว่าผัดไทยนครหัวหินอินเตอร์ครับรับรองได้ว่าเป็นเมนูที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกนี้ครับ
0: ค่ะในส่วนของชุมชนต่างๆครับตรงนี้เขามีส่วนร่วมเข้าไปจำหน่ายสินค้าอะไรบ้างไหมคะ
1: ครับแน่นอนครับก็แต่สัดส่วนของการที่จัดร้านค้าของชุมชนเข้าไปเนี่ยจะไม่เหมือนงานพุทธดนตรีถ้าพุทธดนตรีเนี่ยจะไม่มีงานของร้านอาหารของโรงแรมเข้ามานะครับแต่ว่างานนี้จะเป็นงานอาหารของโรงแรมเป็นหลักนะครับเพราะเป็นงานเทศกาลอาหารหัวหินแต่ส่วนของร้านค้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ100กว่าร้านซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเป็นช่วงพุทธดนตรีจะมีถึง300กว่าร้านขึ้นไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: มีการคาดการณ์ไว้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของรายได้และก็นักท่องเที่ยวค่ะ
1: ก็ปีนี้ก็คาดว่าต้องดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่บอกว่าทุกคนชื่นชมกันมากและเป็นปีที่เข้าเฝ้ารอรับงานเทศกาลอาหารหัวหินในปีนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการเงินการท่องเที่ยวจะสะพัดนะครับในช่วงเวลาจัดงานเนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบล้านบาทอยู่นะครับก็คิดว่าจะกระจายไปถึงตั้งแต่แม่ค้าที่ขายของนะครับแล้วก็ส่วนของที่อยู่ในตลาดและส่วนที่ไปขายของหน้างานแล้วก็ส่วนที่เป็นการขนส่งนะครับพวกเมเครื่องอะไรพวกนี้ก็จะได้ด้วยจนถึงผู้ประกอบการโรงแรมที่พักแล้วก็ร้านอาหารมื้ออื่นที่ไม่ใช่มื้อเย็นก็คิดว่าจะได้กันหมดเลยครับ
0: ค่ะในส่วนของสถานที่ที่พักเนาะตรงนี้มีการควบคุมราคาไว้ยังไงบ้างหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวยังไงคะ
1: ครับเรื่องที่พักของหัวหินเนี่ยนะครับมันจะมีที่พักหลากหลายซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าหัวหินเนี่ยมีทั้งของถูกแล้วก็มีทั้งของที่คุ้มค่าผมจะไม่ใช่ว่าแพงนะครับเพราะว่าอย่าง5ดาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีคนมาพักอยู่ตลอดซึ่งถ้าแพงเนี่ยคงไม่มีคนมาพักเพราะไม่คุ้มค่าก็ถือว่าเป็นที่พักที่คุ้มค่าเพราะเนี่ยผมเชื่อว่าคนเนี่ยตอนนี้เขามาคุ้นกับหินเนี่ยเยอะพอสมควรเขาจะมีที่พักอ่ะที่เขาเข้ามาในช่วงที่เขามาในช่วงเวลาปกติหรือมาในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยกับนักท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะรู้ว่าควรจะมาพักโรงแรมที่ไหนที่เป็นของที่คุ้มค่าสำหรับพวกเขาเพราะเขามีประสบการณ์อยู่แล้วครับ
0: ค่ะในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขานอกเหนือจากนี้ค่ะหัวหินมีอะไรที่น่าสนใจอีกคะพอนึกถึงหัวหินปุ๊บต้องมาที่นี่เลย
1: ทะเลภูเขาใช่ไหมแล้วก็หัวหินนั้นได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกได้ด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารเนี่ยก็เป็นอาหารจากทั่วโลกเพราะคนมาจากทั่วโลกเราต้องเตรียมอาหารจากทั่วโลกเนี่ยไว้รองรับเขาเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารจากสถานประกอบการต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หัวหินนั้นได้เห็นภาพว่านอกจากทะเลนอกจากภูเขาก็ยังมีเรื่องของอาหารยังมีเรื่องของกีฬากอล์ฟนะครับซึ่งเราได้รับรางวัลกอล์ฟเดสติเนชันเนี่ยของ2ทวีปในปี2014ดังนั้นผมเป็นนายกใหม่ๆนะครับไปรับรางวัลที่ประเทศสเปนก็จากการมาคนที่มาตีกอล์ฟแล้วโหวตให้นะครับถือว่าเป็นกอล์ฟที่คุ้มค่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับผมทราบว่าจากปัจจุบันเนี่ยตีได้วันละ2สนามในอนาคตเนี่ยอาจจะตีได้ถึงวันละ3สนามเพราะทราบว่าส่วนเนี่ยอาจจะการมีการเปิดกอล์ฟไนท์ขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหัวหินจะตีกอล์ฟได้3สนามเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับที่สามารถตีกอล์ฟได้วันเดียว3สนาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็เป็นเสน่ห์อีกด้านหนึ่งครับ
0: ค่ะในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อำเภอหัวหินมากที่สุดค่ะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
1: เป็นกลุ่มของถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยกลุ่มที่มาประจำก็คือกลุ่มสแกนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวยุโรปแล้วก็มีจีนนะครับมีอินเดียนะมีไต้หวันแล้วก็มาเลเซียนะครับก็จะเข้ามาในพื้นที่เราค่อนข้างจะเยอะครับ
0: ค่ะนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะมีบ้างไหมคะตอนช่วง
1: คนไทยค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะแบ่งเป็นเทศกาลครับช่วงถ้าหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยคนไทยจะมาเที่ยวหัวหินกันเยอะก็จะมาเที่ยวเมืองทะเลเมืองทะเลก็จะมี2ทางก็จะไปทางพัทยาชลบุรีแล้วก็จะมาทางใต้ก็จะมาทางหัวหินมาทางท่าอำมาทางปากน้ำปานดังนั้นเนี่ยช่วงหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยคนจะมาเที่ยวเมืองทะเลกันนะครับแล้วช่วงหน้าหนาวนั่นก็เป็นต่างชาติเข้ามา
0: ครับ
1: เพราะหัวหินก็จะดีตลอด
0: ค่ะอยากให้ท่านนายกยืนยันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะ ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาไปเที่ยวชะอำก็จะอีกราคาหนึ่งถ้ามาหัวหินทุกคนก็จะบอกหัวหินราคาสูงกว่านิดนึงที่ท่านนายกเรียกว่าความคุ้มค่านะคะตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ผมเชื่อว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของค่าที่เรื่องของการตกแต่งสถานที่เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีความหลากหลายมากกว่าว่าของถูกผมเชื่อเมืองท่องเที่ยวมีทั้งถูกและมีทั้งแพงเช่นกรุงเทพเนี่ยของแพงสุดๆก็อยู่ที่กรุงเทพของที่ถูกที่สุดผมว่าก็ในกรุงเทพก็ยังหาทานได้นะครับอย่างเช่นตามมหาลัยต่างๆตามชุมชนต่างๆของกรุงเทพเนี่ยผมก็ไปมานะครับหลายๆที่ก็ถือว่าเป็นไปทานข้าวต้มข้างทางเนี้ยก็ไม่ได้แพงกว่าหัวหินไม่ได้แพงกว่าพื้นที่อื่นทั่วประเทศเพราะเนี่ยคำว่าของถูกกับของแพงนั้นกับมือท่องเที่ยวจะหยิบประเด็นไหนมาเป็นตัวตั้งถ้าหยิบของถูกมันก็มีของถูกให้ดูนะครับถ้ามีหยิบของแพงมาพูดมันก็มีของแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของถูกของแพงนั้นมันอยู่ที่คุ้มค่าหรือไม่ถ้าเขาประกอบการสถานประกอบการนั้นเขาขายของได้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดขายของแพงไม่คุ้มค่าเนี่ยคนไม่เข้าหรอกครับต้องขายของที่คุ้มค่าราคาสมเหตุสมผลมากกว่าครับ
0: ค่ะอยากให้ท่านนายกเชิญชวนมาเที่ยวงานหักกดดอนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ครับก็ช่วงปีนี้นะครับ28 29 30นะครับงานฟู้ดเฟสเทศกาลอาหารหัวหินนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านเลยว่าเป็นปีที่พิเศษสุดๆนะครับเนื่องจากว่าเราได้จัดเตรียมร้านค้าได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการโรงแรม5

0: ดาวเข้าร่วมทุกโรงแรมจำนวนทั้งสิ้นนะครับ46ล้านนะครับซึ่งท่านจะไปไม่มีโอกาสที่จะมาเห็นสภาพนี้นะครับในงานอื่นๆแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดแสดงแสงสีเสียงการแสดงบนเวทีการแข่งขันการทำอาหารนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นภาพที่ท่านประทับใจแล้วก็เรื่องของบอลลูนนะครับบอลลูนที่ถือว่ามากที่สุดในหูหินตั้งแต่จัดงานกันมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดน้ำพุประกอบดนตรีก็จะถือว่าจะเป็นเต้นตามจังหวะดนตรีนะครับที่ทุกคนนั้นได้ไปฟังเพลงแล้วก็เห็นน้ำพุเนี่ยเต้นตามจังหวะเลยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านนายกช่วยยืนยันอีกสักครั้งนึงค่ะว่าหูหินตอนนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากพอสมควรทีเดียว
0: ครับยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ครับขั้นต้นเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครหัวหินนะคะคุณนพพรวุฒิกุลที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: หัวหินนะคะยังคงเป็นถิ่นมนต์ขลังเช่นเดิมค่ะและหัวหินไม่เคยหลับค่ะนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่หัวหินได้ตลอดเลยค่ะมาดูความคุ้มค่าของอำเภอหัวหินกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสมรรัตน์ตุ้มมณีพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงเซฟวอร์ดแคสนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด
2: ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: จะไปไหนเนี่ย
1: เราว่าจะไปซีดหน่อยอ่ะเพื่อน
0: เลิกได้แล้วนะเดี๋ยวก็เป็นอีวอลลี่หรอก
1: แล้วอีวอลลี่คืออะไรอ่ะเพื่อน
2: อีวอลลี่คือโรคปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มีอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะในตัวน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะมีซึ่งสารที่เป็นโลหะหนักนิโคตินนะครับแล้วก็สารเคมีต่างๆซึ่งทำให้ผู้สูบเนี่ยจะเสพติดการสูบได้ง่ายมากรวมถึงจะเลิกสูบได้ยากมากขึ้นนะครับก็ขอฝากไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นทางตันนะครับ
1: อ๋อ
0: เลิกได้ก็เลิกนะ
1: เลิกก็ได้
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน1600นะครับ
3: คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: จังหวัดนครปฐมเดินหน้าบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่แบบวันแผนเชื่อมโยงทุกระดับมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรีรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนครอบคลุมเรื่องที่ดินทำกินผังเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดอ่างทองระดมภาคีเครือข่ายกว่า80คนร่วมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการขับขี่พร้อมเดินหน้าสร้างวินัยจราจรตามแนวทางอ่างทองโคนหัวแข็งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาสังคมแบบบูรณาการเตรียมแผนปี2570ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความต้องการของประชาชนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศ

0: นายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนักครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีครับสำหรับทุนการจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชินีผ่านมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนคนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลโดยทางจังหวัดเพชรบุรีได้รับการจัดสรรจำนวน100ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 500,000 บาทโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าทุนดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการขอให้ผู้ปกครองนั้นนำทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานอย่างต่อเนื่องสำหรับปีการศึกษา2569มูลนิธิคุณพุ่มจัดสรรทุนสนับสนุนเด็กและเยาวชนพิการทั่วประเทศจำนวน 1,633 ทุนรวมเป็นเงินกว่า53ล้านบาทเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขครับ
1: จังหวัดนครปฐมเดินหน้าบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่แบบวันแพลนเชื่อมโยงทุกระดับมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียวหรือวันแพลนจังหวัดนครปฐมเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบูรณาการแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำโครงการและการจัดสรรงบประมาณโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความซับซ้อนและตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนวันแพลนควบคู่กับการรับฟังปัญหาของประชาชนภายใต้แนวคิดปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำโดยนำข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนมาใช้กำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำการรับมืออุทกภัยการท่องเที่ยวเชิงอาหารการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเช่นระบบทาฟฟี่ฟองดูสำหรับรับแจ้งและติดตามการแก้ไขปัญหาจากประชาชนรวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลด้านน้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและมุ่งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะ
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นครั้งที่2โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองช่วงศาลายานครปฐมครับเสนอเพิ่มสถานีสนามจันทร์เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สำคัญของจังหวัดนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2โครงการระบบไฟฟ้าระบบรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับร่วมกับรถไฟทางไกลช่วงศาลายานครปฐมโดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยหน่วยงานราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมในการประชุมสำหรับเวทีดังกล่าวครับจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐกิจการเงินการก่อสร้างการออกแบบรายละเอียดรวมไปถึงการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ครับโดยโครงการช่วงศาลายานครปฐมเป็นส่วนต่อขยายของรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายามุ่งเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลรองรับการขยายตัวของเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางทางนี้ทางจังหวัดนครปฐมครับเสนอให้พิจารณาขยายเส้นทางจากสถานีนครปฐมอีก1สถานีไปยังบริเวณราชวงศ์สนามจันทร์ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 1.8 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมโยงพระราชวังสนามจันทร์

0: แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นต่อกระทรวงคมนาคมและการไฟฟ้าขออภัยครับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วครับ
1: จังหวัดนนทบุรีจัดมหกรรมแสดงผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างชุมชนเข้มแข็งและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีโดยมีนางจิราพรโมสิกรัฐนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมงานสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีมีเป้าหมายเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มแข็งซึ่งภายในงานนะคะมีนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิต10บูธพร้อมบูธจำหน่ายสินค้าโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ดจังหวัดนนทบุรีรวม3บูธตลอดจนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนเข้มแข็งซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีบูธสาธิตเมนูอาชีพจากกลุ่มองค์กรชุมชน4บูธเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และต่อยอดอาชีพสร้างรายได้และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากและนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะ
0: คณะสมาชิกวุฒิสภาครับลงพื้นที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรีไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนครอบคลุมเรื่องของที่ดินทำกินผังเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนครับนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมเวทีสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างณศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้งโดยมีนายกำพลสุภาแพ่งที่ปรึกษาคณะกรรมการในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเวทีดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สะท้อนปัญหาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยประเด็นสำคัญก็คือปัญหาที่ดินทำกินทั้งสิทธิ์การถือครองการใช้ประโยชน์และความชัดเจนของแนวเขตครับซึ่งจำเป็นจะต้องบูรณาการข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันยังมีการหารือเรื่องของการจัดการผังเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นสอดคล้องกับการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพระบบคมนาคมสาธารณูปโภคและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับนอกจากนี้คณะยังได้รับฟังข้อเสนอด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนผึ้งทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการเชื่อมโยงสินค้าและบริการชุมชนและการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวก่อนที่จะลงพื้นที่บ้านหอมเทียนเพื่อไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการครับจะรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายต่อไปครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมติดตามสิ่งที่น่าสนใจได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
1: ไ
0: ม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค
7: ปรากฏไว้ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผู้บังคับการกรมทหารราบที่29พร้อมภริยานำกำลังพลและครอบครัวเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศรีพร้อมทั้งกำชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดครับพันเอกพันศักดิ์เพรียวพานิชผู้บังคับการกรมทหารราบที่29พร้อมด้วยคุณรสรินทร์เพรียวพานิชประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่29ครับนำกำลังพลและครอบครัวของกรมทหารราบที่29และหน่วยขึ้นตรงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศรีสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ครับมีเป้าหมายดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัวโดยเฉพาะ7กลุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมสร้างความพร้อมทางด้านสุขภาพให้กำลังพลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติครับโดยได้รับการสนับสนุนจากพันเอกเอกลักษณ์แพ่งกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศรีในการจัดหาวัคซีนให้แก่กำลังพลของหน่วยหลังจากนั้นผู้บังคับการกรมทหารราบที่29และภริยาได้พบปะพูดคุยและแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลและครอบครัวพร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม7ขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบุตรหลานของกำลังพลรวมทั้งสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับทางนี้ทางกรมทหารราบที่29ย้ำแนวทางในการดูแลกำลังพลและครอบครัวภายใต้แนวคิดเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันดูแลกันตลอดไปครับ
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพร้อมเสนอนางสมศรีเชยชิดเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศค่ะนายนิรันดาแซศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์โดยที่ประชุมพิจารณาผลการเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ2คนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์1คนคือนางสมศรีเชยชิดครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรัชตะวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองสืบสอบและเรียบเรียงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์รับฟังข้อมูลจากลูกศิษย์ผู้ปกครองเพื่อนร่วมงานผู้บริหารและผู้นำชุมชนทางด้านการจัดการเรียนการสอนความทุ่มเทการเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงองค์ความรู้นวัตกรรมและผลงานของครูจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และผลการประเมินที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางสมศรีเชยชิดเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปพร้อมเห็นควรมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลครูผู้มีคุณอุปการต่อการศึกษาประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีครับนำหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าตามโครงการจังหวัดสุพรรณบุรีรวมใจบริการเคลื่อนที่รับฟังทุกสุขประชาชนครับนายวรัตน์มาประณีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่วัดสุกเกษมตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับนำส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกให้บริการประชาชนพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างตรงจุดและทันท่วงทีครับโดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง2รายได้แก่นางสาวเฉียบพูนกำลังอายุ89ปีและนายสมุทรวงกันหาอายุ67ปีซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให้การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ตามระเบียบราชการโดยมีนายอำเภอบางปลาม้าส่วนราชการเหล่ากาชาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนร่วมกันลงพื้นที่ครับ จากนั้นที่บริเวณวัดสุขเกษมได้มีการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยพื้นที่เสนอความต้องการสำคัญ2เรื่องได้แก่การติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวถนนทางหลวงหมายเลข3351สุพรรณบุรีบางแม่ไม้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัดดาราฝั่งตำบลตะค่ากับวัดสุขเกษมฝั่งตำบลบ้านแหลมเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรลดระยะทางและค่าใช้จ่ายของประชาชนครับนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน20ทุนและถุงยังชีพสำหรับผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุอีกจำนวน50ชุดพร้อมนำบริการภาครัฐและภาคีเครือข่ายมาให้บริการอาทิการทำบัตรประชาชนตรวจสุขภาพตัดผมฟรีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องมือการเกษตรจำหน่ายสินค้าราคาถูกรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และให้บริการด้านการเกษตรและสังคมโดยมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมรับบริการมากกว่า500คนครับ
0: ตำรวจผนึกกำลังกรมการปกครองจับชายต่างชาติใช้ตัวตนใหม่เปิดบริษัทนอมินีในสมุทรสาครตรวจพบทรัพย์สินเชื่อมโยงกว่า600ล้านบาทพร้อมขยายผลกรณีสวมสิทธิ์ทางทะเบียนค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแถลงผลปฏิบัติการจับกุมชายต่างชาติที่ใช้ตัวตนใหม่และเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยมีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่กรมการปกครองปปง.ตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจภูธรภาค7ร่วมปฏิบัติการในส่วนของการสืบสวนพบผู้ต้องสงสัยใช้ชื่อมิสเตอร์มาโยสัญชาติเมียนมาเปิดบริษัทต้องสงสัย3แห่งในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีทุนจดทะเบียนรวม191ล้านบาทและถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่กว่า28ไร่มูลค่ารวมประมาณ600ล้านบาทค่ะโดยพบการถือหุ้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในทั้ง3บริษัทขณะเดียวกันระบบจดจำใบหน้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบความเชื่อมโยงว่ามิสเตอร์มาโยอาจเป็นบุคคลเดียวกับมิสเตอร์ลีสัญชาติจีนซึ่งทางการจีนต้องการตัวตามหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งเคยเดินทางเข้าออกประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางจีนก่อนเปลี่ยนมาใช้ตัวตนและออกหนังสือเดินทางเมียนมาและนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบชายไทยซึ่งอ้างเป็นบุตรแต่การตรวจสอบลายนิ้วมือพบความเชื่อมโยงกับบุคคลสัญชาติจีนจึงควบคุมตัวทั้ง2รายและเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อขยายผลตรวจสอบความสัมพันธ์และการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนต่อไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องและทรัพย์สินเพิ่มเติมในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามการสวมสิทธิ์นอมินีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามครับประชุมคณะทำงานปราบปรามธุรกิจนอมินีวางแนวทางตรวจสอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวให้เป็นระบบครับนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีครับโดยมีคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยที่ประชุมรับทราบผลการตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ประกอบการสวนมะพร้าวรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลนอนมโนราอำเภอบางคนทีโดยมีการมอบหมายผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง10หน่วยงานร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานครับทั้งนี้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการประกอบไปด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสำนักงานจังหวัดสำนักงานสรรพากรในพื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมถึงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันกำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวกรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถดำเนินการตรวจสอบกรณีลักษณะเดียวกันได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางเดียวกันในอนาคตครับ
0: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนการได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้1การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้ง2ฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้สู้ภัยกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับพาไปส่องทางรอดของเกษตรกรชาวขอนแก่นว่าเขาจะมีการรับมือกับภัยแล้งเอลนีโญได้อย่างไรติดตามพร้อมกันช่วงหน้าครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์เอลนีโญและปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนนะครับก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่นต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นขณะที่หน่วยงานภาครัฐแนะแนวทางปรับตัวและวางแผนการผลิตเพื่อรับมือติดตามได้จากรายงานครับ
2: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูรพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
3: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2 อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
2: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
4: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
2: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
5: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
6: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
7: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
2: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีเอลนีโญอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนีโญให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน

0: ขอบคุณข้อมูลจากทีมข่าว NBT ขอนแก่นด้วยครับ
1: ค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมพิจารณาองค์กรและสถานศึกษา11แห่งเพื่อคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจำปี2569ค่ะนางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมพลังชมแชร์เชียร์โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยที่ประชุมรับทราบผลการจัดงาน4สิงหาคมวันคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1ความดีล้านความสุขประจำปี2569ซึ่งมุ่งส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับพื้นที่และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้คุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูตามแนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมและนอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบผลการสัมมนาเครือข่ายคุณธรรมเพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2570โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติบัตร2รายได้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและนางมยุรีศรีนาคผู้นำชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นบ้านไซน้อยสำหรับประเด็นสำคัญนะคะที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินองค์กรและหน่วยงานเพื่อคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจำปี2569จำนวน11แห่งทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการเรียนรู้โดยมุ่งคัดเลือกต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมโดดเด่นเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชนและประชาชนทั้งนี้ทางจังหวัดมุ่งสร้างเครือข่ายคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อยกย่ององค์กรต้นแบบสร้างขวัญกำลังใจและร่วมกันผลักดันสังคมคุณธรรมให้เข้มแข็งในทุกระดับค่ะ
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเดินหน้าส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เข้าถึงสิทธิโอกาสและความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงครับนายวรวิทย์ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่1ปี2569ณห้องประชุมบึงพระรามศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการศึกษาและการช่วยเหลือคนพิการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษรวมถึงบูรณาการการจัดการศึกษาการนิเทศติดตามและการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมกับความต้องการนอกจากนี้ยังติดตามแนวทางการให้บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับสิทธิ์และบริการอย่างเหมาะสมและทั่วถึงรวมถึงผลการดำเนินงานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มการให้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดและหน่วยบริการประจำอำเภอครับพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพม.ตลอดจนการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทั้งด้านของการศึกษาและด้านคุณภาพชีวิตครับ
1: จังหวัดอ่างทองค่ะระดมภาคีเครือข่ายกว่า80คนร่วมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการขับขี่พร้อมเดินหน้าสร้างวินัยจราจรตามแนวทางอ่างทองคนหัวแข็งค่ะนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทองประจำปี2569เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในพื้นที่ค่ะซึ่งการประชุมจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองมีผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทองและภาคีเครือข่ายกว่า80คนเข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมนะคะได้แบ่งกลุ่มทบทวนปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่4กรมควบคุมโรคในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อเปลี่ยนจุดเสี่ยงให้เป็นจุดปลอดภัยและเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นพฤติกรรมที่รับผิดชอบพร้อมขยายความร่วมมือไปยังครอบครัวชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้จังหวัดอ่างทองเดินหน้ารณรงค์ความปลอดภัยทางถนนตามแนวทางอ่างทองคนหัวแข็งของนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองโดยบูรณาการทั้งการสร้างจิตสำนึกการรณรงค์ในสถานศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งส่งผลให้อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ40เป็นร้อยละ60ค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีครับจัดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เปิดพื้นที่ให้เยาวชนนั้นแสดงศักยภาพพร้อมส่งเสริมจิตอาสาและการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยมีนางสาวพัชรีศรีเดือนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงานการจัดงานพร้อมด้วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยาและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมงานนี้ครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพพร้อมจัดเวทีเสวนาและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กรวมถึงเยาวชนในจังหวัดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้เยาวชนได้กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีจิตอาสาตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมทางนี้งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีประจำปี2569ครับยังสะท้อนถึงความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามที่จังหวัดอยุธยาค่ะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมและเปิดโอกาสให้คนพิการเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์พักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซฟวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะจังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าพัฒนาบุคลากรภาครัฐใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งลดขั้นตอนและตอบสนองการแก้ปัญหาประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสมาร์ทเพชรบุรี AI Plus ยกระดับการบริหารงานเชิงพื้นที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีสู่ระบบราชการที่ทันสมัยค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action Fight Plus รวมทั้งแนวทางของร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนการจัดทำเอกสารและการสื่อสารซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานทำให้บุคลากรสามารถมุ่งเน้นภารกิจสำคัญเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569มีผู้เข้าร่วม350คนทั้งผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน300คนและหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร50คนโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลด้วย AI ถ่ายทอดความรู้และทักษะการใช้งานทางจังหวัดเพชรบุรีจึงได้นำเทคโนโลยี AI มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน

0: ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานลดความซับซ้อนและยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็นทีมจังหวัดเพชรบุรีที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับเปิดบ้านโชว์นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นปี2569ครับนางสาวปิยชัดไพชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพลอุสายพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณาจารย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานนี้ที่บริเวณห้องประชุมฉัดฟ้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรีอย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานพัฒนาท้องถิ่นโครงการต้นแบบและกรณีศึกษาการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาควิชาการภาครัฐและท้องถิ่นตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากชุมชนโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายครับก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ห้องประชุมฉัดฟ้าและบริเวณโถงทางเดินชั้น1ด้วยซึ่งผลงานที่จะแสดงนั้นสะท้อนถึงการนำเอาความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปเชื่อมโยงกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากชุมชนและก็ท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาสังคมแบบบูรณาการเตรียมแผนปี2570ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความต้องการของประชาชนค่ะนางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีสันทนาศรีโพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้มุ่งบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภายใต้แนวคิดหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างครอบคลุมโดยให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและความต้องการของประชาชนโดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมประจำปีงบประมาณ2569พร้อมพิจารณาแนวทางติดตามผลและขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือนตามแบบที่กำหนดและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2570เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: กลุ่มคนพิการมากกว่า20คนครับร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการออกสู่สังคมพร้อมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียมครับนายนัตตี้นิธิสืบพงสังนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเพื่อความทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมด้วยนางสาวอารีทองเที่ยงธรรมนายกสมาคมคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำคนพิการที่ใช้รถวีลแชร์และไม้เท้ากว่า20คนครับเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเดินทางเยี่ยมชมวัดพระศรีสรรเพชรวัดชัยวัฒนารามหมู่บ้านญี่ปุ่นและพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลและสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการออกสู่สังคมครับซึ่งผู้เข้าร่วมงานนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: หลายคนครับก็ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นและพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเนื่องจากที่ผ่านมาเดินทางไม่สะดวกพร้อมเสนอให้มีการเพิ่มที่จอดรถสำหรับคนพิการและจัดให้มีรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความจำเป็นด้วยนะครับทางด้านของนางสาวอารีทองเที่ยงธรรมกล่าวว่าโครงการนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อสร้างความตระหนักแก่หน่วยงานในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้คนพิการนั้นเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวและสังคมได้มากขึ้นพร้อมแนะนำให้ผู้พิการนั้นติดตามสิทธิ์และบริการผ่านทางแอปพลิเคชันสิทธิ์คนพิการ1479นีหน้าครับ
1: จังหวัดสระแก้วกำชับหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบคนต่างด้าวในตลาดโรงเกลือย้ำนะคะตรวจคนเข้าเมืองการทำงานและการประกอบกิจการพร้อมดูแลความเป็นธรรมของทุกฝ่ายค่ะจังหวัดสระแก้วกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวในพื้นที่ตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศโดยให้ตรวจสอบการเข้าเมืองการพำนักและใบอนุญาตทำงานรวมถึงผู้ประกอบการนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังปรากฏข่าวและภาพตามสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับบรรยากาศการค้าขายในตลาดโรงเกลือและการพบคนต่างด้าวฝ่าฝืนกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานให้หน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกันนี้นะคะย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรมห้ามเรียกรับผลประโยชน์จากคนต่างด้าวผู้ประกอบการหรือนายจ้างหากพบการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัดในขณะที่การลงพื้นที่สำรวจตลาดโกลเด้นเกตตลาดเดชไทยและตลาดเบญจวรรณล่าสุดนะคะพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังปิดและบรรยากาศค่อนข้างเงียบไม่พบการตั้งแผงค้าขนาดใหญ่หรือการค้าขายคึกคักตามกระแสข่าวโดยผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าภาพข่าวที่เผยแพร่ไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่พบในพื้นที่จริงซึ่งทางจังหวัดยืนยันเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้ว

0: ร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมขึ้นมาบนแดนสวรรค์ตะวันตกเลยนะคะอยู่กันที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและข้างหลังของเรานะคะก็คือสะพานมอญซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คนะคะแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยชาวมอญนะคะรวมไปถึงพี่น้องชาวกะเหรี่ยงต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวนะคะที่เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมเนี่ยมากมายเลยด้วยแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยค่ะกับท่านอาจารย์เรืองกิจรักกาญจนนันท์นะคะซึ่งท่านเป็นนักเขียนบ้านแม่น้ำสังขบุรีนะคะรวมถึงเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ผจญภัยด้วยนะคะจะให้อาจารย์ค่ะมาเล่าเรื่องราวของอำเภอสังขบุรีนะคะที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้หลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนวรรณกรรมนะคะหรือว่าจะเป็นดนตรีก็ตามซึ่งวันนี้อาจารย์นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เรืองกิจค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าที่อำเภอสังขบุรีของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าแล้วก็เป็นอัตลักษณ์เนี่ยหลากหลายมากแล้วก็โดดเด่นมากๆด้วยอยากให้อาจารย์สะท้อนเรื่องราวตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
1: เดิมทีสังขบุรีนี่จะเป็นชุมชนเก่าแก่นะโดยเฉพาะกะเหรี่ยงที่อยู่ตรงทั้งกองม่องทะทั้งเสน่ห์พ่องเนี่ยชุมชนดั้งเดิมก็ประมาณ 3-400 ปีมาแล้ว
0: ค่ะ
1: วันนี้ความหลากหลายทั้งธรรมชาติทั้งชาติพันธุ์ก็จะมีความหลากหลายมาก
0: ค่ะซึ่งมีความหลากหลายแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้
1: ใช่ครับแล้วก็อย่างชุมชนมอญชุมชนที่เราเห็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับก
0: ็
1: นั่นก็เขาก็อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนั่นมาที่หลังเขามาเหมือนย้ายตามท่านหลวงพ่ออุตตระมาแล้วก็มาตั้งเป็นชุมชนอยู่กันความสัมพันธ์ระหว่างเชื่อมโยงวิถีว่าทำเขาก็จะมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากของชุมชนมอญรวมถึงป่าวัฒนธรรมของเขาจะโดดเด่นมาก
0: ค่ะอย่างอาจารย์ก็คือเป็นนอกเหนือจากจะเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์แล้วอาจารย์ก็เป็นนักเขียนเองด้วย

0: ครับวิถีว่าทำได้ก็เลยเราเห็นว่าทุกที่เราก็นำสิ่งที่มันติดตัวเรามารับใช้ชุมชนอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เด็กเขาได้มีผลงานได้มีเรื่องเล่าของตัวเองเราก็จะจัดกิจกรรมของเด็กทั้งด้านดนตรีงานเขียนวรรณกรรมเป็นประจำทุกปี
1: ก็เหมือนเป็นการปั้นศิลปินนะคะทั้งที่จะเป็นมาเป็นนักเขียนทั้งนักดนตรีต่างๆด้วยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงชื่อของอาจารย์เรืองกิจแล้วเนี่ยในอำเภอสังขบุรีก็คือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากๆทางด้านของวัฒนธรรม
0: เหมือนกันผู้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของที่นี่
1: ค่ะซึ่งอย่างในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นการครบรอบ40ปีสะพานไม้ใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์ก็ได้มีการจัดงานขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งในงานนี้จะมีการแบบว่ารวบรวมอะไรเอาไว้ในงานนี้บ้างคะอาจารย
0: ์ก็อย่างแรกเลยคือแคมป์ไฟดนตรีที่เราของมาริโอน่าแล้วก็พยายามเชื่อมโยงดนตรีกับวัฒนธรรมของเด็กๆชาติพันธุ์เราจะมีการแสดงของเด็กๆชาติพันธุ์ของมอญกะเหรี่ยงที่เวทีนะคร
1: ับ
0: ก็ปีนี้ก็เป็นวาระพิเศษรอบ40ปีสะพานไม้การสอนก็จะมีจัดพิเศษหน่อยเดี๋ยวลองติดตามดู
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็จะมีการดึงเด็กๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมคะแล้วก็มีการนำเอาทั้งตัวดนตรีนะคะทั้งงานเขียนกบฏกวีต่างๆน่ะมารวมกันไว้ที่นี่เพื่อเป็นการปลุกปั้นที่นี้ถ้าพูดถึงดนตรีที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยค่ะอาจารย์ความโดดเด่นคืออะไรคะ
0: ชุดการแสดงของเขาก็เขาจะเหมือนสตอรี่ที่เขานำเรื่องราวของท่านพันธุ์ของเองมาบอกกล่าวผ่านศิลปะการแสดงผ่านบทเพลง
1: ค่ะ
0: คือความเด่นคือเขามีรากเหง้าที่ค่อนข้างแข็งแรง
1: แล้วเขาเรียกว่าเครื่องดนตรีหรือภาษาดนตรีต่างๆมันมีความเหมือนกับดนตรีธรรมดาทั่วไปแบบว่าของเราไหมคะ
0: มีความต่างเยอะไม่เหมือนคือเขาเหมือนแบบดนตรีเขามีแบบมีเล่นมาจากจิตวิญญาณข้างในอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็สืบสานต่อมากันมาเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นอดีตอะไรเงี้ยคือเขาเล่นด้วยความรู้สึกว่าเขามันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในเขาอยู่แล้วแล้วก็เขาอยากสะท้อนออกมาเขาเลยเล่นแบบเหมือนผ่านจิตวิญญาณเขาอะให้คนทั่วไปได้สัมผัสได้รับรู้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะก็คือจะมีอินเนอร์ขุดแบบว่าจากข้างในออกมาค
0: ือ
1: ถ้าฟังแล้วก็จะไม่ได้ฟังแค่เฉพาะตัวดนตรีแต่เราจะได้สัมผัสถึงเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ความรู้สึกที่มันมากกว่าเดิมใช่ไหมคะ
0: ดนตรีเนี่ยบางทีเราฟังเสียงฟังท่วงทำนองเราไม่ได้เป็นต้องเข้าใจเนื้อร้องนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถสื่อสัมผัสกันได้
1: ถึงแม้ว่าจะฟังภาษาไม่เข้าใจก็เถอะแต่ว่าเราสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกสุขสนุกสนานหรือเศร้า
0: จากลีลาท่าทางที่เขาแสดงเขาก็จะผ่านตรงให้เราได้สัมผัสได้รับรู้ว่าเขากำลัง
1: ค่ะอาจารย
0: ์เรื่องอะไร
1: ค่ะแล้วก็อย่างตอนนี้ค่ะอาจารย์รัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งดนตรีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาขาที่เขามีการส่งเสริมกันด้วยอาจารย์มองว่าถ้าดนตรีชาติพันธุ์ของเราอะค่ะจะขับเคลื่อนให้ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศหรือของโลกของเราเนี่ยอาจารย์ว่ามันควรจะเริ่มจากจุดไหน
0: มีการส่งเสริมมีให้การแสดงพวกนี้ได้มีโอกาสเขาได้ออกสื่อได้ตามงานดนตรีต่างๆใหญ่ๆก็ควรจะนำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพราะว่าบางทีคนเมืองนี่เขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยเสพกับการแสดงแบบนี้ที่เขาดูเพราะอย่างตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยได้เห็นชุดการไล่ลำชุดการแสดงเนี่ยคือจริงแล้วดนตรีกับรากเหง้าแต่ดนตรีอ่ะมันเนื่องมาจากท่วงทำนองพื้นบ้านนี่แหละอย่างของฝรั่งตะวันตกอ่ะเขาจะมี world music นะเขาก็เป็นเอาเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาผสมผสานกับความเป็นสากลนะของไทยก็ทำได้เป็น world music ก็เรามีอยู่แล้วแล้วก็เอาชุดการแสดงพวกเนี้ยผสมผสานกับให้มันดูเป็นสากลนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็มันก็สามารถจะต่อยอดไปได้
1: แ แล้วซึ่งหนูมองว่าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรต่างชาติเนี่ยก็จะชื่นชอบด้วยซ้ำเพราะว่าก็จะมีดนตรีที่เขาเป็นดนตรีอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าที่ที่แบบว่าไปโดดเด่นอยู่เมืองนอก

0: ไรเงี้ยชาวต่างชาติก็ให้ความนิยมมากๆค่ะถ้าเกิดว่าทางภาครัฐสนับสนุนหรือว่าเปิดโอกาส
1: ยังภาครัฐก็ควรจะพาให้ไปสู่สายตาภายนอกบ้างอะไรเงี้ยนำเด็กๆทำโครงการให้เด็กได้ไปแสดงก็ยกอย่างเช่นของโครงการคณะละครมรดกใหม่ของอาจารย์ชลคันจันเหลืองนะหรือคุณช่างเขาจะสอนเด็กๆแสดงพวกแนววัฒนธรรมไทยกับสมสารมีทั้งโขนมีทั้งละครมีดนตรีทุกปีจะพาเด็กไปสู่โลกกว้างไปยุโรปบ้างไปต่างประเทศหลายประเทศเลยฝรั่งเขาก็เห็นเขาก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่านี่เป็นของภาคเอกชนก็ทำ
0: ค
1: ือถ้าภาครัฐส่งสนับสนุนส่งเสริมผมว่ามันจะไปไกลกว่านี
0: ้ค่ะก็คืออยากจะให้ภาครัฐเนาะได้มีเวทีสำหรับน้องๆเหล่านี้นะคะแล้วทีถ้าในอนาคตภาครัฐมีเวทีแล้วแหละจะสนับสนุนแล้วทีนี้ต้องถามอาจารย์เพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นถิ่นนะคะว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยค่ะเขาให้ความสำคัญหรือว่าสนใจในดนตรีชาติพันธุ์อย่างมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย
1: ์เขามีความสนใจที่ทุกวันเขาจะมีการฝึกฝนซึ่งสิ่งที่เขาชอบเขารักอยู่แล้วเขาอยู่กับตรงนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดเขาจะได้ยินสัมผัสสิ่งนี้จากพ่อแม่จากญาติพี่น้องจากผู้หลักผู้ใหญ่มันก็มีการสืบทอดกันมาเหมือนกันการรักษาให้มันเรียนคงอยู่แล้วเด็กๆเขารู้สึกว่าเวลาเขาได้แสดงออกมีคนได้ฟังได
0: ้
1: ชื่นชมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกำลังใจเขาจะมีความสุขในการแสดง
0: ซึ่งแสดงว่าน้องๆเนี่ยเขารอแล้วแหละที่จะให้เรามาสนับสนุนรอที่จะแสดง
1: ใช่เขาพร้อมอยู่แล้ว
0: ทุกอย่างสู่สายตา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ผมเวลาจัดกิจกรรมก็จะเอาเด็กๆพวกเนี้ยมาแสดงตลอดให้เขาได้มีเวทีมีผลงานแสดงออก
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างที่บอกว่านอกเหนือจากดนตรีใช่ไหมคะที่อาจารย์ดึงน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมก็ยังมีในเรื่องของงานเขียนด้วยที่ก็เป็นการเล่าเรื่องเหมือนกันนะคะแต่เล่าเรื่องต่างจากดนตรีมาเล่าเรื่องผ่าน
1: ใช่นี
0: ่เมื่อค่ะ
1: ที่ผ่านมาต้นปีนั้นก็เอาเด็กชาติพันธุ์เนี่ยมาเข้าค่ายแล้วก็เชิญพวกนักเขียนดังๆที่ระดับคุณภาพของประเทศมาเป็นวิทยากร
0: อ
1: บรมไม่ฟรีเลยแล้วก็ให้เด็กๆเขาได้เล่าเรื่องตัวเองคือเราก็คอยแนะนําคอยให้ความรู้ทางด้านการเขียนอะไรเงี้ยวิธีการเขียนแต่เรื่องราวเค้ามีอยู่แล้วสตอรี่เค้ามีอยู่แล้วแต่ว่าเค้าบางทีเค้ายังไม่รู้จะเขียนยังไงเราแค่ไปชี้แนะเค้า
0: ค่ะ
1: เนี่ยได้ผลงานมาเล่มนึงใหญ่เลย
0: อ๋ออันนี้คือฝีมือน้องๆ
1: ใช่น้องๆ
0: ขออนุญาตชื่นชมนะคะอาจารย์อ๋อ
1: แล้วเด็กเด็กบางคนยังไม่มีหนังสือเลยในเรื่องนี้ครับแต่ว่าเค้าเล่าเรื่องคือเขาเขียนเรื่องราวของในหมู่บ้านตัวเองเรื่องราวที่ในชุมชนตัวเองเนี่ยมาเป็นผลงานเขียน
0: ค่ะค่ะ
1: ซึ่งอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กเขียนเก่งมาก
0: ดอกไม้ไร้ชาติพันธุ์
1: ใช่คือถ้าเราฮะมีได้ส่งเสริมเขาเนี่ยเขาจะแสดง power เขาพลังของเขาออกมาเพียงแต่เราเขาไม่ค่อยมีการส่งเสริมสักเท่าไหร่
0: ค่ะค่ะก็ยังมีอาจารย์ที่มาคอยแบบว่าขับเคลื่อนตรงนี้ให้น้องๆเขาได้ออกมาแสดงผลงานนะคะแล้วหลังจากที่อาจารย์ได้ลงมาสัมผัสหรือว่าได้มาเปิดโอกาสให้น้องๆเขาได้มีการเขียนหนังสือหรือเล่นดนตรีเงี้ยค่ะพอจะเห็นแววหรือว่าดาวรุ่งทั้งนักดนตรีนะคะรวมไปถึงนักเขียนเนี่ย
1: ครับ
0: มีหลายคนไหมคะ
1: มีครับเด็กบางคนนี่ส่งผลงานประกวดระดับประเทศนะได้รางวัลของกระทรวงวัฒนธรรมก็มีจากเด็กที่มาอบรมตรงนี้ครับนี่ก็พยายามส่งเสริมให้เด็กแบบไปส่งผลงานไปเพื่อว่าให้มันกว้างขึ้นผ่านการประกวด
0: ทีนี้ก็คืออันนี้ยังไม่ได้เปิดอ่านข้างในแต่อยากให้อาจารย์เล่าสักแบบว่าสักบทความที่น้องๆเขาเขียนได้มั้ยคะว่าในเรื่องเนี้ยดอกไม้ลายชาติพันธุ์ที่น้องๆเขาเขียนมาส่วนมากแล้วมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย
1: ์อย่างเขาจะเขียนตามที่เขาได้สัมผัสบางทีก็มีเรื่องลี้ลับบ้างอะไรเงี้ยคือเขาก็ได้มันเป็นเรื่องที่เขาได้ยินได้ฟังมา
0: ลี้ลับในพื้นที่เขาในสังขารอ๋อมีนี่ด้วย
1: การผจญภัย
0: ค่ะ
1: ก็มีเด็กบางคนอยู่ในป่าอะไรเงี้ยก็เล่าเรื่องราวในป่ามันเรื่องราวจะหลากหลายในเนี้ยเด็กบางคนก็พ่อแม่เค้าทําพวกอาหารทาติพันธ์ครับเขียนเป็นบทกวีออกมาได้บทไงชื่อของกินถิ่นสังขารเขียนที่มีในสังขารเนี่ยว่าสังขารมีของดีของกินอะไรบ้างเขียนเป็นบทกวีเลย
0: ค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกว่าดนตรีเนี่ยนะคะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันว่าบางทีเราฟังไม่ออกด้วยซ้ำในเรื่องของภาษาใช่ไหมคะแต่ว่าท่วงทำนองของมันเนี่ยสามารถเล่าเรื่องราวหรือว่าความรู้สึกได้นะคะอย่างนี้อาจารย์มองว่าในมุมมองของอาจารย์นะคะดนตรีเนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมโยงระหว่างภาษาแล้วก็วัฒนธรรมไหมคะ
1: ดนตรีก็คือเป็นสิ่งที่มันสามารถสัมผัสถึงกันได้มันเราจะได้ยินเสียงดนตรีตั้งแต่บางคนอยู่ในท้องอะไรเงี้ยพ่อแม่ร้องเพลงตอนเด็กเกิดมาก็อยู่ในตัวเราอยู่แล้วหรือแม้แต่เสียงร้องเด็กร้องมานี่ก็เป็นเสียงดนตรีได้นะเวลาแรกเกิด
0: แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าน้องๆเขามีพรสวรรค์กันมากๆนะคะในการที่จะมาแสดงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง
1: ๆ
0: เราจะสามารถขับเคลื่อนนะคะอย่างที่อาจารย์มาจัดงานอยู่เนี่ยเป็นเหมือนเทศกาลดนตรี
1: ใช่
0: มั้ยคะให้น้องๆเขาได้มาแสดงผลงานฝีมือซึ่งนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมที่ได้มาเห็นการแสดงของน้องๆเนี่ยในเทศกาลดนตรีเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะอาจารย์ในงาน
1: ก็จะเห็นเรื่องของจากที่เด็กเขาแสดงออกมาเขาจะผ่านการไล่รำผ่านอะไรล่ะผ่านสิ่งที่เขาสืบสานกันมาเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาได้มีเวทีการแสดงออกมีการนอกเหนือจากเขาเล่นแสดงแล้วก็มีในชุมชนเพลงดูอะไรแต่ว่านี่คนมาจากที่อื่นเขาตั้งใจจะมาดู
0: กันเลย
1: เพราะเราก็จะให้เด็กให้มีบทบาทสำคัญด้วยก็คือเราก็ให้เขาเป็นตัวเอกด้วยในเรื่องของงานกิจกรรมครั้งนี้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ก็ไปควบคุมการซ้อมอะไรด้วยใช่ไหมคะ
1: มีอาจารย์ที่เขาควบคุมการซ้อมอยู่แล้ว
0: ค่ะแต่ว่าก็อาจารย์ก็ได้ไปให้คำแนะนำอะไรกับน้องๆนะคะ
1: ใช่ก็มีด้วยมีเด็กบางคนนี่เคยเห็นแต่ม.ต้นแล้วตอนนี้ไปไกลมากชื่อน้องจัสมินเป็นกะเหรี่ยงเชื้อสายกะเหรี่ยงตอนนี้ก็ไปเรียนดุริยางคศิลป์อันนี้ก็จบแล้วตอนนี้ก็เล่นดนตรีเสียงไพเราะมากคือเขาโดดเด่นตั้งแต่ตอนเด็กมีคนยอดอยู่เป็นล้านนะครับติดตามเป็นล้านเป็นก็มีช่อง YouTube อะไรคนเขาเองก็เป็นเด็กจากที่เนี่ยเขาก็มีความสนใจมีความใฝ่รู้เขาชอบดนตรีเขาก็ไปจนสุด
0: ค่ะเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์นะของเด็กๆน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราก็เรียกว่าปลูกฝังแล้วก็บ่มเพาะกันมาจนตอนนี้นี่เติบโตเป็นอย่างดีเลยด้วยนะคะค่ะมีเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในโลกออนไลน์เนาะโดดเด่นอยู่ในโลกออนไลน์ใน YouTube ใช่มั้ยคะผู้ติดตามก็มากมายเลย
1: นอกจากดนตรีแล้วก็จะมีศิลปะเนี่ยวันนี้เด็กๆมาแสดงผลศิลปะที่เขาชอบทางด้านนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ละคนจะชอบด้านไหนแล้วก็พยายามส่งเสริมด้านนั้นๆมา
0: ค่ะเด็กๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะที่มีความชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นดนตรีงานเขียนหรือศิลปะต่างๆมีอยู่มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย
1: ์เอ้ยเยอะๆหลายโรงเรียนคือเราเวลาเราจัดกิจกรรมเราก็จะไปเชิญตามโรงเรียนมาคราวที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเราจัดเทศกาลดนตรีชาติพันธุ์ตรงจุดชมวิวเราก็ไปเชิญเด็กต่างโรงเรียนต่างๆทั้งอยู่ในป่าก็มีก็มาร่วมแสดงซึ่งมันเยอะมากเยอะมีทุกที
0: ่ค่ะ
1: คือพอเราจัดงานเฉพาะชาติพันธุ์เขาว่าเขาก็ยินดีมาร่วมอย่างมาแสดงเด็กบางคนที่มาจากไกลเลยอ่ะเขาก็ มีความสุขในการแสดง
0: ค่ะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะความพิเศษของกิจกรรมที่อาจารย์จัดในช่วงที่ครบรอบ40ปีสะพานไม้จะมีการเปิดตัวเพลงด้วย
1: ใช่เปิดตัวเพลง40ปีสะพานไม้ฮะเดี๋ยววันนี้เด็กๆเราก็จะมาร้องให้เราฟัง
0: ค่ะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าจะให้น้องๆเนี่ยได้เป็นพระเอกในงานนี้เลย
1: ใช
0: ่ร้องเองเล่นเองอะไรอย่างนี้เลยเหรอคะอาจารย
1: ์ก็ร้องร้องเองแต่ว่าเล่นเดี๋ยวอาจารย์ที่สอนเขาก็จะเล่นกีตาร์เป็นคนแต่งเพลง
0: ค
1: ่
0: ะค่ะอาจารย์ขออนุญาตถามว่าอาจารย์อยู่ที่สังขบุรีมานานขนาดไหนล่ะคะ
1: สิบกว่าปีแล้ว
0: สิบกว่าปีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผ่านเวลาผ่านมาสิบกว่าปีอาจารย์เห็นถึงความแตกต่างหรือความเหมือนเดิมอะไรของที่สังขบุรีไหมคะ
1: เราก็ต้องยอมรับนะว่ามันเมืองใหญ่ขึ้นเป็นเมืองการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบเมื่อก่อนสังขบุรีนี่คนจะไม่ค่อยรู้จักมาเพิ่งมาโด่งดังตอนที่สะพานไม้ค่ะตอนนั้นคนก็ขึ้นมาเที่ยวสังขบุรีกันตอนนี้เรามาอยู่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าวิถีวัฒนธรรมเขายังเหมือนเดิมเขาก็ยังสืบสานรักษาไว้เหมือนเดิมเราไปเราก็เอาสิ่งที่เขารักษาเนี่ยเอามาโชว์แสดงให้เห็น
0: ค่ะแล้ววันนั้นที่มาค่ะอาจารย์เห็นเมืองหรือว่าเห็นเสน่ห์ของชาติพันธุ์ของวัฒนธรรมแล้วอาจารย์เห็นปุ๊บแล้วแบบว่าอยากจะถ่ายทอดหรืออะไรที่มันเป็นจุดแบบว่าเริ่มต้นให้อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะจัดงานสักงานหนึ่งเพื่อที่จะมันมาแบบว่าส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของสังขบุรีเนี่ยอะไรคือจุดเริ่มต้นนะตอนนั้นนะคะอาจารย
1: ์ด้วยส่วนตัวเองผมก็ชอบเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วชอบการแสดงอะไรแบบนี้อยู่แล้วพอเราชอบปุ๊บเราจัดอะไรกิจกรรมอะไรต่างเราก็เอาสิ่งนี้มาแสดงมาให้เห็นให้คนได้เห็นได้ชอบได้รู้สึกกับเราที่ได้รู้สึก
0: ค่ะซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากการที่จะดึงเด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมีการทำงานร่วมกับส่วนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราค
1: ่
0: ะมีการทำงานกับที่ไหนบ้างอะคะที่เราเป็นพันธมิตรกันนะคะอาจารย
1: ์คือตอนเนี้ยผมก็เป็นผู้ปกครองครั้งหนึ่งก็ทำบ้านพักเด็กๆชื่อบ้านแม่น้ำในกลุ่มที่ผู้ประกอบการงานท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีการรวมตัวตั้งเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสังขบุรีเราก็จะขับเคลื่อนในนั้นสมาคมเนี่ยก็พูดถึงว่าเราจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสังขบุรีวัฒนธรรมประเพณีอย่างไรก็เลยก็มีการประชุมกันทุกเดือนก็ถือว่าเป็นทุกที่จะเป็นประธานพิธีกันหมดรวมกลุ่มกันค่อนข้างเหนียวแน่น
0: มีการรวมกลุ่มกันที่มีความชื่นชอบที่คล้ายๆกันนะคะจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งนอกเหนือจากงานที่เป็นการรวบรวมทั้งเรื่องของบทเพลงนะคะเรื่องของกวีเรื่องของเรื่องเล่าต่างๆยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกไหมคะที่

0: าดมอนอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะจับหนังมาถ่ายทำที่สังขบุรีนี่เยอะมากทั้งหนังของไทยเองต่างประเทศเองล่าสุดของดิเคเตอร์ก็มาถ่ายกองถ่ายประมาณ500คน
1: ค่ะ
0: ก็มาคือเราก็อยากเอาหนังที่มาถ่ายทําในสังขบุรีเนี่ยมาจัดเป็นเทศกาลหนังสังขบุรี
1: ค่ะก็มีความน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าอย่างในส่วนของตัวจังหวัดกาญจนบุรีเองเหมือนว่าเขาก็จะมีการขับเคลื่อนอยู่ด้วยนะคะ
0: ให้
1: เป็นเมืองแห่งภาพยนตร
0: ์ใช่ไหม
1: คะอาจารย์
0: การถ่ายทำภาพยนตร์โลก
1: ค่ะ
0: ซึ่งคนเยอะมากในเมืองการนี้มาถ่ายทําฉากเยอะ
1: ค่ะที่เด่นๆเลยอย่างที่อาจารย์บอกว่าโอ้สังขบุรีก็หลายเรื่องที่มากันจุดเด่นๆที่เขาไปกันนี่เป็นจุดไหนบ้างคะ
0: ก็ไฮไลท์ก็คือตรงตัวสะพานมอญเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี
1: ่ค่ะอย่างแน่นอนนะคะว่ามาที่นี่อาจารย์เองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ทําผู้ประกอบการเนาะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของแพพักใช่มั้ยคะสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่คุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้มาสัมผัสกับที่นี่นะคะนอกเหนือจากที่สะพานมอญที่เป็นไฮไลท์แล้วแหละใครมาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้แล้วแต่แล้วแหล่งอื่นๆล่ะคะอาจารย์ที่มีความน่าสนใจที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสถึงเสน่ห์ของสังขบุรีในแต่ละซีซั่นอะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์แนะนําสักนิดนึง
0: อย่างผมเข้าไปที่หนึ่งที่ผมชอบก็คือหมู่บ้านเสน่ห์พ่องที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนกะเหรี่ยงเก่าแก่มีพระคู่บ้านคู่เมืองเจ้าเมืองสังขบุรีคนแรกก็คือเจ้าสิจุบันนี้ก็อยู่ที่เสน่ห์พ่องซึ่งเราไปแล้วก็ยังเห็นวิถีชีวิตเขายังทอผ้ามือด้วยมืออยู่อะไรเงี้ยว่าเป็นดั้งเดิมเขายังคงรักษาไว้ไปทุกครั้งผมก็จะชอบทุกครั้ง
1: ค่ะที่เสน่ห์พ่องนะคะก็ไปกันได้อันนั้นจะได้ไปสัมผัสกับเสน่ห์แล้วนั้นจะเป็นกลุ่มพี่น้องชาวกะเหรี่ยง
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: เป็นชุมชนดั้งเดิมของสังขบุรีเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะอย่างที่เราจะมาพูดคุยนะในยุคนี้นะคะกับงานเขียนเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ฝากว่าการเขียนเนาะแล้วก็การอนุรักษ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะในตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
0: คืองานเขียนมันมีความเป็นสากลด้วยนะฮะคือคำว่าวรรณกรรมก็คือต่างประเทศนี่เขาการเขียนการอ่านหนังสือเขาจะแข็งแรงมากเติบโตมากเราก็อยากให้งานเขียนของไทยเนี่ยก้าวไปสู่สากลอยากให้ได้มีการเผยแพร่มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศเยอะๆโดยรัฐสนับสนุนในการให้ทุนในการแปลอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องราวความเป็นตะวันออกอ่ะมันมีอยู่แล้วของไทยนะซึ่งฝรั่งเราก็จะชอบเรื่องราวความเป็นตะวันออก
1: ในฐานะของทั้งอาจารย์เป็นศิลปินนะคะเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่แบบว่าขับเคลื่อนงานนะคะของวัฒนธรรมศิลปะต่างๆมากมายอาจารย์มองภาพอนาคตว่าอยากจะเห็นความเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอสังขบุรีเนี่ยเป็นยังไงในอนาคตนะคะ
0: ก็อยากให้มีเป็นงานเทศกาลสำหรับชนชาติพันธุ์จัดทั้งดนตรีทั้งอาหารทั้งศิลปะอะไรต่างๆที่มีอยู่แล้วจัดมาเป็นไม่ใช่เฉพาะที่สังขบุรีเดียวเหมือนที่อื่นเขามีชาติพันธุ์ด้วยเหมือนกันคือเป็นงานรวมศูนย์รวมของชาติพันธุ์ต่างๆเราจัดเป็นเทศกาลแล้วก็เชิญชาติพันธุ์ที่ตามพื้นที่อื่นๆมาด้วยภาคเหนือภาคใต้ก็มีเยอะนี่ใครอยากทำตรงนี
1: ้ค่ะคือจริงๆแล้วบางทีซอฟต์พาวเวอร์อาจจะไม่ได้เริ่มมาจากแบบเมืองใหญ่ๆนะแต่บางทีมันอาจจะเริ่มมาจากแบบว่าเมืองเล็กๆหรือชุมชนเล็กๆนะคะอย่างเช่นแบบว่าอีสานที่ต่างชาติชอบกันมากก็มาจากความเล็กๆเหล่านี้แหละนะคะไม่แน่เราอาจจะเห็นเนาะเวทีหรือว่าดนตรีของน้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยได้ขึ้นไปโดดเด่นหรือโฉดฉายอยู่ในเวทีโลกด้วยก็ได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมความหลากหลายในพื้นที่แดนสวรรค์ตะวันตกที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะคะกับท่านอาจารย์เรืองกิจรักกาญจนันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ดีเลยครับขอบคุณมากครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยดีๆพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวตามรอยธรรมนะฮะซึ่งสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้ก็สวยงามมากๆนะนี่คือจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีแต่ว่าวันนี้เที่ยวตามรอยธรรมสถานที่แรกนั้นผมจะพาไปศาสนสถานนะฮะที่มีอารยธรรมเก่าแก่มีวิถีของชาวไทยมอญที่ผสมผสานกันนะฮะแล้วก็มีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า200กว่าปีนะฮะน่าสนใจมากส่วนอีกที่นึงเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามชมก็คือที่อำเภอบ้านคานะฮะปัจจุบันเนี่ยอำเภอบ้านคาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนมาทํางานอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าวันนี้จะพาไปตามรอยธรรมไปดูศาสนสถานแห่งหนึ่งมีโบสถ์ที่สวยงามและสถานที่เนี่ยนะฮะเหมาะแก่การไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจมากๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมพาไปติดตามชมครับ
1: คุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปตามรอยธรรมะช่วงนี้ผมขอพูดถึงแลนด์มาร์คแห่งนี้ก่อนครับเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นี้เรียกกันว่าเนินสามโคกอำเภอบ้านคาจุดนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักธรรมชาติมีถนนที่ทอดยาวตัดผ่านป่าและทิวเขาโอบล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบเป็นถนนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีครับถนนเส้นนี้ทอดยาวไปตามเนินเขาที่เรียงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นจุดหมายเล็กๆที่กำลังได้รับความนิยมของคนรักธรรมชาติเป็นเส้นทางของชนบทที่เชื่อมต่อกันระหว่างฝั่งอำเภอบ้านคาไปยังพื้นที่ในเขตตำบลบ้านบึงนักท่องเที่ยวก็มักเดินทางผ่านจุดนี้เพื่อพักผ่อนและแวะถ่ายภาพร่วมกับทัศนียภาพอันงดงามแม้ถนนเส้นนี้จะมีรถสัญจรไม่มากนักแต่นักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องระมัดระวังดูรถที่สัญจรไปมาให้ดีนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ความปลอดภัยแล้วจะได้วิวสวยๆไปอวดเพื่อนในโซเชียลกันด้วยครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดใหญ่นครชุมจังหวัดราชบุรีและผมยืนอยู่กับหลวงพ่อเจ้าวาดกราบนมัสการครับหลวงพ่อ
2: ครับเจริญพร
0: ครับหลวงพ่อครับก็วันนี้เรามาที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราเห็นว่ามีวัดที่เป็นคล้าย

0: ก็มีประเพณีสงกรานต์พอหลังจากสงกรานต์แล้วก็มีประเพณีการหล่อเทียน12ราศีเป็นงานประจำปีต่อจากงานประจำปีหมดงานประจำปีเข้าพรรษาแล้วก็งานกลางเดือน10ก็คืองานตักบาตรน้ำผึ้งทุกปีเดือน10ขึ้น15ค่ำก็จะมีการตักบาตรน้ำผึ้งแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในพื้นที่แห่งนี้เองเนี่ยก็จะมีประชาชนที่เป็นชาวไทยมอญเนี่ยมาตั้งแต่อดีตแล้วใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ความศรัทธาต่อทางพระพุทธศาสนาของ ชาวไทยเชื้อสายมอญต่างๆเนี่ยฮะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเขามีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนครับ
0: ถ้ายังพูดถึงว่าชาวมอญพูดถึงเรื่องวัดก็ศรัทธากันอยู่แล้วเข้าวัดกันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าที่นี่มาถึงก็มากราบหลวงพ่อองค์ดำกันหลวงพ่อองค์ดำนั้นขณะนี้เป็นปางที่ว่าประทานเส้นเกศาให้แก่โยมที่นั่งอยู่สองคนโยมที่นั่งอยู่สองคนนั้นก็คือตะปุสสะกับพริกะ
1: ที่ทุยผมเห็นเป็นรูปปั้นอยู่ด้านข้างๆนี้
0: ใช่ใช ด
1: ้านหลังองค์หลวงพ่อองค์ดำนี้ไปด้านหลังจะเป็นเห็นเป็นพระ
0: เป็น
1: พระปางสายญาพระนอน
0: ตรงนั้น
1: ค
0: ือ
1: ครับ
0: อันนั้นตอนสร้างอันนี้เสร็จใหม่ๆนั้นชาวบ้านยังไม่ได้เอาอะไรมาประดิษฐานที่นี่ก็เลยคิดแล้วก็เลยมาปั้นรูปพระนอนไว
1: ้ครับ
0: ไว้ที่นี่ก่อนหลังจากปั้นรูปพระนอนเสร็จแล้วก็แต่ตอนหลังก็ได้หลวงพ่อองค์ดำมาหลวงพ่อองค์ดำก็ประวัติแล้วก็เมื่อก่อนอยู่วัดชนะสงคราม
1: ครับ
0: สมัยก่อนวัดชนะสงครามเป็นวัดมอญสมัยก่อนเรียกว่าวัดตองปุแล้วก็เจ้าวาดที่นี่เขาเก่งเรื่องเทพภาษามอญ
1: ครับ
0: ชื่อพระอธิการเข่งเขาเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อวัชนะสงครามเขาไปเทศมอญที่วัชนะสงครามพอเทศเสร็จแล้วก็เดินดูรอบๆวัดแล้วก็ไปเห็นพระพุทธรูปองค์นี้เข้าเลยหลวงพ่อวัชนะสงครามก็ถามว่าที่วัดเนี้ยมีพระพุทธรูปปางนี้ไหม
1: ครับ
0: เลยหลวงพ่อที่วัดนี้บอกว่าไม่มีเลยท่านก็ให้มาแต่ตอนให้มานั้นเพียงแค่รับปากว่าเอาแล้วก็กลับมาประชุมชาวบ้านปรึกษากันเมื่อประชุมชาวบ้านปรึกษากันตกลงแล้วก็สมัยก่อนมันไม่มีรถต้องเดินทางเรือ
1: ครับ
0: เอาเรือแบบใส่ข้าวสมัยก่อนลำใหญ่ๆนะล่องตามแม่น้ำเนี่ยไปแล้วก็ไปทางคลองดำเนินแล้วก็ไปทะลุคลองที่กรุงเทพนู้นแล้วก็ได้ข้ามไปที่วัดชนะสงคราม
1: ครับ
0: แล้วก็เอาพระองค์นี้มาไปกลับก็สมัยก่อนภัยกันก็ไปกลับก็เดือนหนึ่งพอดีจากวัดชนะสงครามมาที่นี่แล้วก็เอามาประดิษฐานไว้ที่นี่จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
1: ครับครับสาธุครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของตรงนี้ผมหันไปเห็นนะครับด้านข้างของเราเนี่ยนะครับหลวงพ่อจะมีเป็นเหมือนกับรางรถไฟแต่ว่ามีพระอยู่ด้วยนะครับเหมือนถือบาตรเหมือนกับการใส่บาตรตรงนี้สื่อถึงอะไรหรือเอาไว้ใช้ทำอะไรครับตรงนี้ครับอัน
0: นี้ก็เป็นรูปของพุทธเจ้าแล้วก็ต่อจากหลังนั้นก็เป็นพระปัญญาวัคคีทั้ง5แล้วก็เวลาที่นี่เวลาทุกงานที่ว่าทุกเดือนที่มีจัดตักบาตรน้ำผึ้งนะ
1: ครับ
0: พอเวลางานก็ญาติโยมก็จะเอาน้ำผึ้งมาถวายแล้วก็ตรงนั้นก็เปิดสวิตช์ไฟก็พระพุทธรูปก็จะเดินรอบ
1: แล้วก็เหมือนกับการมาใส่บาตร
0: ครับครับมาตักบาตรน้ำผึ้งกัน
1: ครับแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของรางไม่เคยเห็นมาก่อน
0: ครับ
1: แต่ก็คือจะใช้งานตักบาตรน้ำผึ้งซึ่งเป็นประเพณีของชาวมอญที่เราพูดกันเมื่อช่วงต้นนะว่าเป็นประเพณีของชาวมอญที่ทำสืบต่อกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: ครับครับครับ
1: ครับผม
0: มาหลายสิบปีแล้วว่าจะเป็นร้อยปีก็ได้

0: ราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำแล้วเดี๋ยวมีอีกนะฮะจะมีโบสถ์เก่าที่มีอายุเป็นหลาย
1: 274ปี
0: 200โอ้โหเกือบ300ปีแล้ว374ปีแล้วก็มีโบสถ์หลังปัจจุบันที่เป็นโบสถ์ที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็หลังใหญ่แล้วก็มีความสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่โบสถ์นะ ที่มีอายุกว่า270ปีนะฮะซึ่งก็เป็นโบสถ์เก่าแก่แล้วก็ปัจจุบันได้รับการบูรณะนะจนสวยงามจนถึงปัจจุบันนะครับหลวงพ่อครับเล่าให้ฟังถึงโบสถ์แห่งนี้หน่อยครับ
1: อ๋ออุโบสถหลังนี้ก็เป็นอุโบสถเก่าแก่แต่ตั้งหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์วัดก็เห็นอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มาบวชใหม่ๆก็บวชอุโบสถหลังนี้มาต่อมาอีกหลายๆปีก็โบสถหลังนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมมากปี35อาตมาเรียกช่างจากกรมศิลป์มาดูเพื่อจะบูรณะเลยช่างเห็นปูนข้างๆหน้าต่างมันแตกมันเป็นผงหมดแล้วเลยช่างบอกว่าบูรณะไม่ไหวพอบูรณะไม่ไหวก็เลยปรึกษากับชาวบ้านก็เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาก็เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่เสร็จแล้วมาตอนหลังช่างก็บอกว่าไม่คิดจะบูรณะอุโบสถหลังนี้เลยอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะบูรณะอยู่แต่กำลังเราไม่มี
0: ครับ
1: ได้มาตอนหลังปี61อดีตผู้ว่าชื่อสราวุธจันทร์มาไหว้พระที่ในอุโบสถหลังนี
0: ้ครับ
1: เห็นแล้วก็บอกว่าจะบูรณะไหมอาตมาบอกว่าอยากจะบูรณะอยู่แต่กำลังไม่มีเลยนายสราวุธผู้ว่านั้นก็เลยไปของบมาของบมาจากราชบุรีขอมาแล้วก็ขอมาปี61แล้วก็ปี64ถึงจะได้งบมาแล้วก็จะได้บูรณะไว้แบบว่ามองดูสวยงามเรียบร้อยจนถึงปัจจุบันนี
0: ้ครับผมเพราะนั้นอันนี้มีความเก่าแก่มากทีนี้รูปแบบของโบสถ์รวมถึงพระประธานเนี่ยมีความหมายอย่างไรหรือว่าสื่อถึงอะไรได้บ้างครับ
1: พระประธานนี้ก็อันนี้คิดเอาเองเข้าใจนะ
0: ค
1: นรุ่นก่อนก็คงจะปั้นด้วยมือแล้วก็เพราะว่าแต่ละองค์ก็เป็นปูนอย่างเงี้ยทุกๆองค์อันนั้นเป็นปูนปั้นคิดว่าชาวบ้านคงจะปั้นกันเองอันนี้ความคิดเห็นนะก็เลยมาตอนหลังก็เลยจานมาตั้งชื่อเห็นชื่อเห็นวัดใหญ่ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นหลวงพ่อใหญ่ก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่
0: หลวงพ่อใหญ
1: ่ครับ
0: ครับ
1: จนปัจจุบันนี
0: ้ครับอย่างอุโบสถแห่งนี้เองก็มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวมอญที่อยู่ในละแวกนี้เช่นเดียวกันถูกไหมครับ
1: เช่นเดียวกัน
0: ครับเป็นอะไรครับ
1: เพราะว่าวัดนี่วัดใหญ่นี้เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนมอญแล้วก็แถวนี้เวลามีทั้งหมดด้วยกัน 8-9 วัด
0: ครับ
1: เวลาเข้าพรรษาต้องมาร่วมกันทําสังฆกรรมที่วัดใหญ่นี้แล้วเวลาวันออกพรรษาวันปวารณาออกพรรษานี้ก็ต้องมารวมกันที่วัดใหญ
0: ่คุณผู้ชมครับและเมื่อสักครู่นะครับเราได้ไปชมความงดงามของอุโบสถหลังเก่าแล้วนะฮะตอนนี้เรายืนอยู่ด้านหน้าของบนหลังใหม่ซึ่งใหญ่โตมากๆเลยครับที่นี่นะฮะสมกับชื่อวัดเลยวัดใหญ่นครชุมฮะหลวงพ่อเล่าให้ฟังถึงโบสถ์แห่งนี้หน่อยครับ
1: ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมพระสงฆ์หลายๆวัดมารวมกันที่นี่ก็เลยการสร้างก็ออกค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเพื่อต้องการที่จะได้บรรจุพระสงฆ์ได
0: ้ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับคุณผู้ชมครับไปครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาด้านในแล้วซึ่งเราก็จะเห็นว่าพระโบสถ์เนี่ยฮะงดงามมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังถึงด้านในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: นอกเหนือจากพระประธานแล้วก็ยังมีภาพวาด
0: ครับ
1: ตามฝาผนังส่วนภาพวาดที่เป็นช่องๆนี้ก็อย่างช่องนี้วันนั้นเป็นวันพุทธาภิเษกก่อนที่จะวางศิลาฤกษ์อุโบสถตอนนั้นกำลังกวนเข้าทิพย์กันมีภาพกวนเข้าทิพย์มั่งอะไรมั่งตามฝาผนังที่จุด
0: เพราะนั้นฝาผนังที่อยู่ด้านล่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็คือจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในการเช่นการรอพระหรืออะไรเงี้ยที่เป็นเหตุการณ์สำคัญในการที่จะสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ขึ้นมา
1: ใช่ส่วนภาพนี้ก็ตอนรอพระไอ้รอเกศะรอพระเสียรรอรัศมีของพระประธานรอเป็นทองแล้วก็มีภาพนี้ประกอบเขียนไว้ส่วนอันนี้กำลังสร้างสะพานข้ามสะพานนี้ก็ข้ามมาจากฝั่งวัดมะขามข้ามมานี้
0: อย่างที่เห็นไปก็คือข้ามฝั่งมาจากฝั่งโน้นมีสะพานแบบนี
1: ้ฮะมีสะพานไม้เพราะว่าตอนนั้นสะพานใหญ่สะพานปูนยังไม่มี
0: ครับ
1: ก็เลยชวนชาวบ้านสร้างสะพานไม้กันเวลาคนที่อยู่ฝั่งทางโน้นเขาจะได้ข้ามมาสะดวกสะดวก
0: และนอกจากนี้ล่ะครับองค์พระประธานที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นพุทธลักษณะที่สวยงามแต่ว่าจะมีลักษณะของสี
1: ครับ
0: สีขององค์พระที่เราอาจจะดูแปลกตาไปเช่นสีของผิวขององค์พระอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจีวรอะไรต่างๆเนี่ยเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังหน่อยครับ
1: สีขององค์พระก็พระก็สร้างเป็นแบบว่า3กษัตริย
0: ์ครับ
1: นาคเงินทอง
0: ครับ
1: ส่วนที่ตรงนี้หมายถึงว่าเป็นผ้าทําเป็นสีนา
0: คครับ
1: ส่วนตัวก็ทําเป็นสีเงินส่วนข้างบนหมายถึงว่าศีรษะหรือว่ารัศมีนั้นอันนั้นทําเป็นสีทอง
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆแล้วก็ที่ครอบรัศมีนั้นก็เป็นทองคําทั้งหมด
0: ก็จะเห็นที่อยู่ในภาพนี้เลยนะครับที่เราเห็นทั้งหมดนี้ก็คืองดงามมากๆนะครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่สื่อความหมายในหลากหลายเลยนะฮะที่เราไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเราก็ยังมีในยุคสมัยเวลาเขียนภาพเนี่ยฮะก็สื่อถึงสมัยเช่นในสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นะก็จะอยู่ด้านหลังนี้ด้วย
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะฉลองไอ้ปีครบปี62ปีก็เลยเอาภาพมาเขียนไว
0: ้ครับสวยงามมาก
1: ก็ส่วนไอ้ชั้นนี้ก็เป็นภาพไอ้พระเจ้า10ชาติแต่ละชาติเกิดเป็นอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ส่วนข้างบนก็เป็นภาพพุทธประวัติเหนือขึ้นไปก็เราเป็นภาพพุทธประวัติแล้วก็เราทําความดีกันแล้วอะไรแล้วก็เราได้ขึ้นสวรรค์ก็เลยเอาเป็นรูปเทวดาไว้ให้ดูมั้ง
0: ครับผม
1: ครับ
0: งดงามมากๆนะฮะก็ใครที่อยากจะมาที่วัดแห่งนี้นะครับวัดใหญ่นครชุมแล้วจริงๆแล้วอยู่ในอําเภอบ้านโป่งนะฮะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนนิดนึงนะเลี้ยวเข้ามาก็ไม่ไกลมากนะฮะตรงนี้ก็เป็น1จุดหมายปลายทางนะสําหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ครับ
1: ครับ
0: พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับซึ่งเป็นวัดป่านะครับที่ดูสวยงามมากๆนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของวัดนะฮะซึ่งก็มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญในวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือจอโทรทัศน์ที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นจอโทรทัศน์เก่านะฮะแล้วก็มีการนําธรรมะคําสอนต่างๆเนี่ยนะฮะไปติดเอาไว้ซึ่งก็อยู่รายล้อมวัดแล้วมองแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรไฮไลท์สําคัญบ้างเดี๋ยวพาไปติดตามครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กับทางวัดแล้วนะฮะซึ่งเรายืนอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสกราบนมัสการครับ
2: เจริญพรครับ
0: ครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านคานะครับที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับก็ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบนะฮะแล้วก็ร่มรื่นมากๆครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายตรงนี้ฮะจุดที่เรายืนอยู่นี้คือที่ไหนอย่างไรบ้างฮะ
2: จุดที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นศูนย์กลางของที่วัดเป็นลานธรรมเป็นลานที่พระแม่ชีที่อยู่สถานที่นี้จะมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมในช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันก็คือเป็นเขตปฏิบัตินั่นเองนะหลวงพ่อองค์นี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อทันใจนะที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2552นะก็คือเป็นเกิดจากความศรัทธาของญาติโยมก็คือสร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็เป็นศูนย์กลางของวัดเจริญธรรมนิมิต
0: หลวงพ่อทันใจองค์นี้เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสร้างเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงฮะแล้วก็สําหรับที่ตรงเนี้ยปัจจุบันเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างครับ
2: ก็คือเหตุการณ์ในปกติสถานที่ตรงนี้เป็นลานธรรมอยู่แล้วก็คือมีต้นโพซึ่งเป็นศูนย์กลางของที่วัดก็คืออาตมาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นศูนย์กลางของที่วัดคือจากหน้าวัดท้ายวัดต้นโพนี้คืออยู่กึ่งกลางวัดเลย
0: ครับ
2: นะก็คือเป็นกึ่งกลางวัดเมื่อเป็นกึ่งกลางวัดอาตมาก็อยากจะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมในการที่จะประพฤติในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมาแสวงบุญแสวงบารมีก็คือสร้างเป็นสถานธรรมนะก็คือจะมีก็คือจะสร้างพระองค์หนึ่งแต่นี้คอนเซปต์ว่าเราจะสร้างพระอะไรให้มีคุณค่าเราก็จึงไปหาช่างที่ว่าสามารถสร้างพระให้เสร็จภายในวันเดียวได
0: ้
2: ก็คือเกิดเป็นหลวงพ่อทันใจก็เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมทุกคนนั่นแหละมาร่วมกันหิ้วปูนแล้วก็ช่วยกันทําด้วยมือของตัวเองนะก็คือปั้นคนละนิดก่อคนละหน่อยแล้วก็คือมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้ให้สําเร็จภายในวันเดียวนะก็คืออานิสงส์ก็จะทําความเชื่อนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะขอพรแล้วก็ให้มันสําเร็จด้วยอย่างรวดเร็วนะก็คือนี่เป็นความเชื่อของโยมว่ามาประกาศละขอพรก็ได้สําเร็จรวดเร็วหน่อยอะไรครับแล้วเรียกว่าหลวงพ่อทันใจ
0: ครับผมซึ่งก็กลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเป็นใจกลางสําคัญของทางวัดด้วยแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยวมาทําบุญเนี่ยก็จะมาจุดนี้ซึ่งก็มากราบขอพรหรือว่า หากมีโอกาสเนี่ยทางวัดก็สามารถที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมกับทางวัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่ใช่ทางวัดก็จะมีที่พักมีที่อยู่ที่อาศัยสำหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติจะวัน2วัน3วัน5วัน7วันได้หมด
0: ครับ
2: นะวัดจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ศรัทธาโยมจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่มาแสวงในเรื่องราวของการสร้างความดีเราขอสนับสนุนกับบุคคลที่มาทำจิตทำใจเพราะว่าบุคคลทั่วไปโดยปกติแล้วนะก็คือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมาแล้วก
0: ็
2: อยากจะมาหาที่พักใจหาที่สงบหาที่จะมาชาร์จแบตให้เกิดกำลังใจแล้วก็กลับไปสู้ชีวิตต่อฉะนั้นเราก็สมควรที่สนับสนุนนะในการต้อนรับให้เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสบายใจนี่คือสิ่งที่สำคัญของวัด
0: ครับผมทีนี้ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาที่วัดเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสังเกตมากที่สุดคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือจอโทรทัศน์ที่เรียงเป็นแถวมาเลยแล้วก็อยู่ตามบริเวณของวัดเนี่ยโดยทั่วเลยแล้วก็มีข้อธรรมอะไรต่างๆนี่คืออะไรครับหลวงพ่อครับ
2: คืออาตมาพอดีเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็จะเอาความคิดหรือเอาไอเดียของสถานที่นั้นมาใช้พอดีอาตมาไปเห็นสถานที่นึงนะเขียนว่าห้องสุขเป็นทีวีเขียนว่าห้องสุขาที่จอดรถอาตมาก็เลยได้ไอเดียว่าเรามีทีวีเราหาต่อมาหาทีวีได้เอาทีวีนั้นน่ะเอามาเขียนข้อธรรมมาเขียนสติธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านได้เห็นก็จะดีกว่า
0: ครับ
2: อาตมาก็เลยเป็นข้อคิดแล้วก็นําทีวีมาเขียนข้อคิดสติธรรมสําหรับใครที่เดินมาได้อ่านได้เห็นก็อาจจะเป็นข้อคิดสติเตือนใจและนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์
0: ครับผมนั่นก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นไฮไลท์อีก1จุดของการที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้นะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยจะเห็นโทรทัศน์ที่เรียงรายกันไปหมดเลยตอนแรกมองไกลๆผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนทันสมัยแต่พอเข้าไปใกล้อ๋อเป็นโทรทัศน์นี่เองแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีข้อธรรมคติธรรมต่างๆที่ติดเอาไว้เพราะนั้นก็จะทําให้ดึงดูดความสนใจของญาติโยมเวลาเข้ามาก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วหลายข้อธรรมเลยนี่ก็คือบริเวณจุดแรกที่เรามาเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะจะมีวิหารแล้วก็มีโบสถ์นะฮะที่เดี๋ยวเราจะพาไปในวันนี้ครับเดี๋ยวไปกันครับ
2: พอดีด้านหลังนี่ก็เป็นเขตปฏิบัติธรรมเขตภาวนา
0: ครับ
2: นั่นก็คือผู้ที่จะมาพึ่งปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเขตที่งดเสียงงดโทรศัพท์แล้วก็เป็นเขตที่ให้ความสงบกับผู้ที่มาประพฤติมาปฏิบัตินั่นก็จะเป็นเขตแต่ละเขตภาวนาอาตมาเรียกเขตภาวนา
0: จะมีอีกหลายจุดนะจะมีตรงไหนบ้างครับหลวงพ่อที่จะพาไป
2: ก็เดี๋ยวจะไปชมโบสถ์แล้วก็ไปชมหลวงพ่อที่วัดพิหารเป็นหลวงพ่อดอกบัวขาว
0: ครับ
2: เป็นสถานที่สักการะของที่วัดนี
0: ้ครับ
2: เป็นวัดเป็นหลวงพ่อเก่าแก่นะเป็นจุดเริ่มต้นของที่วัดนี
0: ้บ้านคานเนี่ยก็เป็นแบบพื้นที่ที่หนึ่งที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคนที่มาเที่ยวแบบอาจจะมาหาที่สงบก็จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วมีลานกลางเต็นท์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านคาด้วยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอยากจะมาก็สามารถที่จะเหมือนมาเที่ยวแล้วก็มาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับหรือว่าจะมากราบนมัสการองค์พระที่อยู่นี้หรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ของวัดแล้วนะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปรวมถึงโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังของเราครับ
2: ก็ที่โบสถ์หลังนี้ก็คือเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ.2560นะทีแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีโบสถ์เราต้องการที่จะเป็นวัดป่าอยู่เงียบๆสงบ
0: ครับ
2: พอดีเนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมว่าไหนๆก็เป็นวัดแล้วก็จะสร้างโบสถ์ไว้บวชลูกบวชหลานแล้วก็ได้ทําสังฆกรรมในคณะสงฆ์ได้แล้วก็เลยเริ่มนะที่จะทํา
0: จะเห็นความเรียบง่ายของโบสถ์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างซึ่งเป็นโบสถ์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นความเรียบง่ายความสวยงามเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมครับ
2: คือที่วัดนี้ก็คือสร้างโบสถ์หลังนี้มาเพื่อที่จะทําสังฆกรรมในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่า1ต้องดูแลรักษาง่ายแล้วก็ความสวยงามเราก็ไม่ได้ทิ้งก็คือเกิดความเป็นอยู่แล้วก็ประติมากรรมของพระพุทธศาสนาด้วยพระที่เป็นพระประธานในโบสถ์ก็คือเป็นพระปางปฐมเทศนา
0: ครับ
2: ก็คือเป็นพระที่พุทธองค์ท่านทรงแสดงแล้วก็ทําธรรมจักรนะกับพระปัญจวัคคีย์ผสมประสานในศิลปะของคันธราชก็คือเป็นรูปตัวองค์เป็นศิลปะของคันธราชแล้วก็เป็นเอามือประสานงานเป็นปฐมเทศนา
0: คันธราชก็เหมือนกับทางอินเดีย
2: ใช่ก็คือ ็นต้นเป็นความคิดต้นของความคิด
0: คำนี้ก็สื่อความหมายเรื่องราวต่างๆของพุทธประวัติด้วยนะแล้วก็เห็นถึงความงดงามของไม่ว่าจะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็พระพักที่อยู่เราก็เห็นเหมือนเป็นที่หลวงพ่อได้สื่อความหมายก็คือจะเป็นลักษณะของพระทางอินเดียที่เรียกว่าปางคันธาราช
2: ศิลปะคันธารา
0: ชศิลปะคันธาราช
2: ปางปฐมเทศนา
0: ปางปฐมเทศนาครับผมนี่งดงามมากๆครับเอาละครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวก็จะมีก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของทางวัดก็เป็นที่หลวงพ่อบอกผมเมื่อสักครู่ก็คือเป็น
2: พระหลวงพ่อดอกบัวขาว
0: ครับ
2: เป็นพระที่เป็นพระเก่าที่วัดที่เริ่มวัดก็คือจะมีพระองค์นี้เป็นองค์แรก
0: ครับผม
2: เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้
0: ครับผมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนิดนึงละกันนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นวิหารของวัดเจริญธรรมนิมิตนะก็คือก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์นึงก็คือเรียกว่าหลวงพ่อดอกบัวขาวนะเป็นหลวงพ่อที่สักการะคือพระที่นี่สักการะก็เป็นพระเก่าที่สุดภายในวัด
0: ครับ
2: นะก็คือเป็นพระองค์แรกเลยที่เข้ามาปฏิสถานณที่วัดแห่งนี้นะแล้วก็กราบสักการะเป็นสร้างวิหารให้หลวงพ่อดอกบัวขาวได้อยู
0: ่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดของวัดนะครับที่หลวงพ่อได้พาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมมานะฮะอันนี้หลวงพ่อแนะนำนิดนึงไหนๆหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของพระนะอย่างเช่นพระในบ้านต่างๆเนี่ยหลวงพ่ออยากจะแนะนำญาติโยมยังไงไหมเกี่ยวกับการดูแลพระที่อยู่ในบ้านต้องทำความสะอาดต้องอะไรไหมครับหรือว่าเพื่อให้เราได้เขาเรียกบางคนก็คาดหวังว่าอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อคือพระที่โยมนําไปบูชาที่บ้านคือสําคัญเลยนะก็คือเหมือนเป็นประธานเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ควรดูแลประธานหรือว่าผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราก็คือปกติแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดนะดูแลให้ท่านไม่ให้สกปรกมากเกินไปแล้วก็หมั่นไหว้ท่านด้วยก็คือมีพระไม่ไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชามันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะสวดอะไรไม่ได้ก็สวดนโมตัสสะพระกวาโตทั้ง3จบอรหังสัมมาก็ยังดีนะทุกวันน่ะเราไหว้ทุกวันน่ะมันก็จะเป็นมงคลความจริงไม่จําเป็นหรอกต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์เพียงแค่เราประพฤติดีปฏิบัติดีในบ้านแล้วก็หมั่นบูชาพระที่บ้านให้ดีพระในที่นี้ก็คือมีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีมีพระสงฆ์มีพระพุทธรูปก็ดูแลทําความสะอาดแค่นี้เราก็ขึ้นชื่อว่าเราได้สักการะบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็อยากจะฝากญาติโยมทุกคนนะมีพระดูแลพระที่บ้านที่ดีให้ดีให้สะอาดให้น่าอยู่เหมือนเราอยู่เราก็ต้องการความสะอาดถ้าเราอยู่ในโลกสกปรกมันก็เป็นสัพยะที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยนะก็เหมือนมันบ่งบอกถึงบุคลิกเราถ้าจิตใจเราใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มีการหมั่นชำระความสกปรกในตัวเองสิ่งแวดล้อมเรารอบข้างเรามันก็จะเกิดความสะอาดและเกิดความร่มรื่นเป็นที่พักพาอาศัยของบุคคลที่จะมาอยู่ใกล้เราได้ด้วย
0: ครับสาธุครับหลวงพ่อครับก็สําหรับใครนะครับที่มีโอกาสนะฮะเดินทางมาที่อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะตรงนี้เองก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งนะฮะที่หากท่านเดินทางมาอาจจะมาเที่ยวในทริปของท่านแต่ว่าก็สามารถเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบพระประธานในโบสถ์รวมถึงมาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้ได้ร่มรื่นแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆรวมมาถึงหากใครตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาที่วัดแห่งนี้ได้เช่นเดียวกัน
2: ใช่
0: นะครับหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้มั้ยฮะ
2: ก็ขอฝากไว้กับญาติโยมทุกคนนะเรามาสร้างวัดไม่ใช่สร้างวัดที่ภายนอกคือสร้างวัดก็สร้างวัดที่ภายในสร้างที่ตัวเรานั่นแหละพยายามทําบ้านให้เป็นวัดก็คือมาประพฤติปฏิบัติดีที่บ้านของเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีกําลังใจพอก็เราก็มาหาพระข้างนอกนะมาหาครูบาอาจารย์มาหาพระที่เราเคารพหรือมาหาพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะนําไปเป็นแรงบันดาลในการประพฤติปฏิบัติความดีต่อไปนะก็ขอฝากให้โยมให้กําลังใจตัวเองนะขอรับอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจงหาตนให้เจอว่าตัวเองต้องการอะไรและจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะชีวิตเราจะมีค่าก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละนะเป็นตัวเหตุเป็นต้นเหตุที่จะทําให้ชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่พฤติกรรมและก็การกระทําของเราฝากตามเอาไว
0: ้ครับสาธุครับหลวงพ่อครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับ
2: จ้ะเจริญพรจ้ะ
0: การเดินทางของเราในวันนี้อิ่มทั้งธรรมชาติและธรรมะกันเลยล่ะครับ
3: อย่างที่เราทราบจากหลวงพ่อแหละครับว่าชีวิตของเรานั้นจะดีหรือไม่ดีก็อยู่กับการกระทําของตัวเราทั้งสิ้นและหากมีโอกาสคุณผู้ชมอาจจะหาเวลาในวันว่างๆมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีเดินทางไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยพร้อมกับหาทริปในการแวะไปกราบพระตามศาสนสถานต่างๆก็ทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนกับการพักกายพักใจให้ใจได้สงบชาร์จพลังให้กับชีวิตของตนเองเดินตามรอยศาสนาให้ธรรมะนำชีวิตเพื่อที่จะมีสติกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันซึ่งจังหวัดราชบุรีก็เป็นหนึ่งในสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครบางคนขับขี่รถจักรยานยนต์มาก็ได้ฟีลแบบธรรมชาติไปอีกแบบครับแต่อย่าลืมใช้ชีวิตให้มีความสุขหาเวลาออกมาพักกายใจรักษาสติของเราเหมือนกับคลิปธรรมชาติและธรรมะในวันนี้ช่วงนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมมีความสุขในทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวตำบลแหลมงอบจังหวัดตราดคือชุมชนที่อยู่รวมกันของสามวัฒนธรรมสองศาสนาผู้คนต่างความเชื่อแต่มีหัวใจเดียวกันนั่นก็คือการดูแลบ้านของตนเองที่นี่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารปูม้าที่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำและสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจนเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางความเข้มแข็งของชุมชนไม่ได้หยุดอยู่แค่การอนุรักษ์แต่ยังต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชุมชนวัฒนธรรมและธรรมชาติไปพร้อมกันสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และหล่อเลี้ยงทรัพยากรให้คงอยู่สืบไป

ก็ขอสวัสดีนะครับผมนายประมุขเหมวณิชนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวนะครับก็เพิ่งได้รับเข้ารับตำแหน่งก็เพิ่งได้เข้ามาประมาณ7เดือนนะครับก็โดยสภาพทั่วไปนะครับเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวก็มีเนื้อที่ประมาณ21ตารางกิโลเมตรนะครับก็แบ่งเป็นครึ่งๆนะครับส่วนประชาชนนะครับก็แบ่งเป็นครึ่งๆพุทธครึ่งหนึ่งพุทธครึ่งหนึ่งอิสลามครึ่งหนึ่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็อาชีพของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวนะครับพุทธก็ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพการเกษตรนะครับของอิสลามก็ประมงนะครับเป็นพื้นนะครับทีนี้ที่มายืนจุดนี้วันนี้ได้รับเชิญจากธนาคารปูม้านะครับให้มาร่วมกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับโดยปกติก็เทศบาลน้ำเชี่ยวก็สนับสนุนทุกๆด้านอยู่แล้วนะครับทำกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะครับไม่ว่าเรื่องสถานที่เรื่องทุกๆด้านนะครับที่ขอที่วิสาหกิจเขาขอกำลังไปนะครับก็สนับสนุนทุกๆด้านนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ว่าเรามีโอกาสไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับเทศบาลไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งที่ในมีโอกาสได้สนับสนุนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้มาโดยตลอดนะครับชุมชนท่องเที่ยวมีความรักความสมัครสมานสามัคคีกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งแม้จะเราจะอยู่ด้วยกัน2ศาสนา3วัฒนธรรมนะครับอยู่ด้วยกันไม่เคยมีปัญหาไม่มีความขัดแย้งนะครับประเพณีใครประเพณีมันนะครับถึงคราวมีงานมีอะไรก็มาร่วมกันได้ตลอดไม่ว่ามีการเป็นการตายก็มาร่วมงานกันไม่มีปัญหาสำหรับธนาคารปูม้านะครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้คนจะเดินหลั่งไหลมาศึกษาดูงานกันนะครับให้มีความรู้เกี่ยวกับ

ทีวีสหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวตำบลแหลมงอบจังหวัดตราดมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนกว่า 2,376 ไร่พื้นที่ป่าทอดยาวเรียงรายตลอดทั้งสองฝั่งมีความร่มรื่นเขียวขจีและอุดมไปด้วยระบบนิเวศชายฝั่งระหว่างการล่องเรือนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความงดงามของอุโมงค์ปากกวงกลางที่โค้งตัวปกคลุมลำน้ำราวกับเดินชมธรรมชาติที่เงียบสงบและมีชีวิตเป็นพื้นที่เรียนรู้สัมพันธ์ระหว่างป่าน้ำและชุมชนอย่างใกล้ชิด

ครับตอนนี้เราออกจากชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวนะครับที่เป็นโฮมสเตย์แล้วก็เป็นศูนย์ธนาคารปูม้าก็เอาลูกพันธุ์ปลาแขยงกงกับลูกพันธุ์ปูม้านะครับมาปล่อยในคลองขาวแดงแล้วก็เป็นชุมชนอยู่บริเวณนี้นะครับมีที่ปลูกป่าชายเลนมีฟอสซิลของป่าชายเลนนะครับอายุ500กว่าปีเห็นพี่มรสุมในธนาคารบอกว่าอย่างนั้นแล้วคลองก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับโดยธรรมชาติปลาแขยงกงก็จะอยู่ในบริเวณแบบนี้นะครับแต่สามารถเติบโตได้ในน้ําจืดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปปรับคุณภาพน้ําก็สามารถที่จะเลี้ยงได้พี่น้องชาวประมงเพาะเองได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับคลองธรรมชาติที่น้ําเชี่ยวซึ่งพี่น้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวน้ําเชี่ยวก็ได้ทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมกิจกรรมของธนาคารปูม้าก็สามารถร่วมกิจกรรมกับเรือของธนาคารปูม้าที่เป็นสมาชิกในวาระปกติก็ทำอาชีพประมงครับแต่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะครับก็พาท่านทั้งหลายเยี่ยมชมป่าโกงกลางแล้วก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้นะครับแจ้งกันมาบอกกันมาที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวน้ำเชี่ยวนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวประมงแล้วก็ซึมซับบรรยากาศที่สงบร่มเย็นตามวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมที่เป็นชาวประมงอยู่ที่นี่นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องชาวประมงบ้านน้ำเชี่ยวได้นะครับเป็นกำลังใจและก็ช่วยกันรักพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกันครับ

ไม่เพียงชมความสวยงามเท่านั้นแต่ยังได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์โดยการปล่อยสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นลูกปูเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและระบบนิเวศการล่องเรือที่บ้านน้ำเชี่ยว

จึงไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือการเดินทางแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรให้สมดุลและคงอยู่อย่างยั่งยืน

ครับสวัสดีครับก็ที่นี่ก็คือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะครับก็วันนี้เรามานัดชุมชนริมอ่าวนะครับภาคตะวันออกนะครับริมชายฝั่งภาคตะวันออกนะครับชุมชนธนาคารปูม้านะครับเราวันนี้เรานัดประชุมกันนะครับเพื่อจะมาทบทวนผลของการดำเนินงานธนาคารปูม้าการอนุรักษ์ทรัพยากรการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ชายฝั่งนะครับเรามาดูว่าตอนนี้เรายืนตรงไหนนะครับแล้วก็ในปี2569นะครับเราก็จะมีการวางแผนเพื่อดำเนินการในปีหน้าใน1รอบปีหน้าต่อไปนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีวันนี้ได้มามอบรางวัลนะครับเลิศรัฐดีเด่นนะครับด้านการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรประมงนะครับให้กับชุมชนด้วยนะครับชุมชนธนาคารปูม้าของเราก็มีพัฒนาการพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เราก็รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งตอนนี้ก็เรามี50ชุมชนหรือ50ธนาคารปูม้าแล้วในภาคตะวันออกนะครับก็สำหรับที่นี่บ้านน้ำเชี่ยวนะครับก็มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาลงเรือชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์นะครับติดอันดับ1ใน2นะครับของประเทศไทยนะครับก็เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมลงเรือท่องเที่ยวดูป่าชายเลนนะครับปล่อยปูนะครับปูม้าแล้วก็ปลาพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ชิมอาหารพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านแท้ๆเลยที่ไม่เจอที่อื่นนะครับแล้วก็มีล่องเรือชมธรรมชาตินะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมัสยิดวัดน้ำเชี่ยวนะครับแล้วก็ศาลเจ้านะครับมีหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายประเพณีธรรมเนียมต่างๆที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมครับก็สามารถเข้ามาติดต่อเช็คอินนะครับผ่านทาง Facebook นะครับเว็บเพจวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะครับหรือจะเข้าเดินเข้ามาที่ทำการนี้นะครับได้เลยนะครับมีลุงน้าๆนะครับคอยต้อนรับคอยบริการพาลงเรือท่องเที่ยวทุกเวลาทุกวันนะครับสามารถเดินเข้ามาเช็คอินได้เลยครับ

ในช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเสน่ห์ของเมนูอาหารพื้นบ้านที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ที่หาได้จากธรรมชาติในชุมชนแบบวันต่อวันนำมาปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันตามรสฝีมือของคนพื้นถิ่นถึงจะดูเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรสชาติและเรื่องราวของคนในพื้นที่หนึ่งในเมนูแนะนำคือต้มส้มปลาโฉมงามพริกสดเมนูพื้นบ้านที่โดดเด่นด้วยรสเปรี้ยวกลมกล่อมจากมะขามผสมผสานกับความเผ็ดจากพริกสดเนื้อปลาโฉมงามสดแน่นไม่ขาวจะน่ารับประทานขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลาต้มส้มพริกขี้หนูปลาโฉมงามนะคะส่วนผสมเครื่องปรุงแล้วก็มีพริกแดงจินดาพริกขี้หนูบ้านหัวหอมแล้วก็พริกไทยกะปิแล้วก็มาปั่นรวมกันหรือโขลกตำก็ได้แล้วเราก็เอาเครื่องใส่ในหม้อ

อันนี้พอเดือดแล้วเราห้ามคนนะคะเพราะคนจะทำให้คาวพอเดือดได้สักพักเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกแล้วเราก็ลองชิมดูนะคะน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาล

เราต้องการเปรี้ยวเค็มแล้วก็เติมไปค่ะต้องการเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยต่อไปพอต้มเสร็จแล้วเราก็โรยผักชีฝรั่งค่ะให้มีกลิ่นหอม

นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวยังให้ความสำคัญกับการแปรรูปอาหารและการทำขนมพื้นบ้านที่ทั้งอร่อยสะอาดและปลอดภัยเพื่อใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มศึกษาดูงานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน

หนึ่งในเมนูเด่นที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือข้าวเกรียบปากหม้อแดงที่ปรุงรสด้วยน้ำตาลอ้อยให้ความหวานที่เป็นเอกลักษณ์สอดไส้ถั่วเขียวและมะพร้าวที่คัดสรรมาอย่างดีเนื้ออ่อนไม่แก่เกินไปเคี้ยวเพลินเหมาะกับการรับประทานเป็นขนมทานเล่นในยามว่าง

เกียบปากหม้อแดงธัญพืชนะคะค่ะทำจากแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมอย่างละ3แป้งแป้งมัน3แป้งเท้า3แป้งข้าวเจ้า4ข้าวเจ้าเหนือพอกันหน่อยค่ะมีที่นี่ทีเดียวนะคะของชุมชนที่นี่เลยค่ะตะเกียบปากหม้อยางแดงสีแดงใช้เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยสีแดงค่ะผสมกับน้ำนะคะผสมกับน้ำแล้วดูได้ระดับเท่าไหนก็แบบใส่น้ำตาลอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะใส่น้ำแค่นี้นะคะแล้วเอามาฝาดนะคะเป็นไส้ก็ใช้ไส้ถั่วไส้ถั่วเขียวเม็ดค่ะกับมะพร้าวมะพร้าวขูดขาวนะคะใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงอันนี้ใช้น้ำตาลทรายค่ะสีขาวมะพร้าวทึนทึกค่ะไม่แก่ทีเดียวไม่อร่อยจ้ะทางอ่อนก็แก่แถวที่นี้ก็เรียกมะพร้าวหนังหมูจ้ะบางคนก็เรียกมะพร้าวทึนทึกอันนี้เราทำเฉพาะส่วนอย่างแดงนะคะอย่างขาวแล้วก็ใช้แป้งสูตรเดียวกัน

0: อันนี้วางบนถาดนี่นะคะแล้วเดี๋ยวใส่ไส้เดี๋ยวเอาทำตัวใหม่ก่อนไส้ถั่วเขียวเม็ดกับมะพร้าวแล้วม้วนพับซ้ายพับฝาแล้วม้วนใส่พลาสติกห่อทีนึง
1: สวยๆและเชิญชวน
0: อ้าวได้แล้วนะคะ1ตัวค่ะเชิญชิมกันได้เลยนะคะนี่ของชุมชนน้ำเชี่ยวที่นี่นะคะที่ไหนไม่มีนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่อื่นมีจะเป็นสีขาวค่ะสีขาวอันนี้เราใช้น้ำตาลอ้อยสีแดงทำนะคะอร่อยหวานมันเหนียวค่ะ
2: อีกหนึ่งเมนูก็คือข้าวเกรียบปากหม้อขาวไม่ใส่น้ำตาลแป้งนุ่มกำลังดีรับประทานคู่กับแตงกวาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพิ่มความสดชื่นก่อนราดด้วยน้ำจิ้มที่ทำมาจากกุ้งสดหรือปูม้าให้รสชาติเปรี้ยวหอมหวานกลมกล่อมลงตัว

0: ันนี้ใส่น้ำจิ้มไปจะออกหวานออกเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆ นะคะเปรี้ยวหวานเค็มเลยค่ะอันนี้นะคะน้ำจิ้มของเรามีพริกแดงจินดากระเทียมน้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเกลือป่นแค่นี้นะคะแล้วก็ตักกุ้งเอามาปั่นหน่อยนึงใส่กุ้งสดไปด้วยค่ะถ้ามีปูก็ใส่ปูก็ได้เป็นน้ำจิ้มปูก็ได้ก็อร่อยค่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่นี่นี่เสร็จ3รสค่ะ
1: ขนมและอาหารทุกอย่างของบ้านน้ำเชี่ยวไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่สะท้อนความตั้งใจของคนในชุมชนที่อยากแบ่งปันรสชาติและเรื่องราวดีๆให้ผู้มาเยือนจดจำไม่รู้ลืม

และนี่ก็คือของดีบ้านฉันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวดีๆจากชุมชนอื่นๆสวัสดีครับ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็น

0: หยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิกลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

11 นาฬิกากลับมาติดตาม NDT News ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและนาหมื่นจังหวัดน่านรวมทั้งให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาและขอให้ยกข้าวของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเข็นเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังที่ปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนทั้งนี้ทางปภ.ได้ร่วมกับผู้บริการทั้งนี้ทางปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AAS 2และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านคอร์บอดแคสต์แล้วหากต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรศัพท์สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังจากหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีโดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรข่มขู่ว่าบัญชีมีส่วนพัวพันกับการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมด6,150,000บาทส่งมอบให้กับมิจฉาชีพที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใจกลางเมืองขอนแก่นหลังจากนั้นยังโทรขอเพิ่มอีก2,650,000บาททำให้เหยื่อเริ่มสงสัยและตัดสินใจแจ้งความตำรวจจึงวางแผนดักซุ่มจุดที่นัดส่งมอบเงินจนกระทั่งหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวออกมารับเงินจึงเข้าล็อกตัวเอาไว้ได้และขยายผลจับผู้ร่วมแก๊งได้อีก2คนที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดเกิดเหตุพร้อมยึดเงินสดของกลางกว่า 500,000 บาทรวมทั้งบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสภณสารัมทำหน้าที่ประธานเปิดโอกาสให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยส.ส.หลายพื้นที่สะท้อนปัญหาระบบสาธารณูปโภคทั้งการขาดแคลนน้ำอ่างเก็บน้ำและประตูระบายน้ำชำรุดระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังมีปัญหาถนนและสะพานชำรุดขาดไฟฟ้าส่องสว่างบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดจนปัญหาที่ดินทำกินต้นทุนการเกษตรการขาดงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยโดยต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดภายใต้การนำของนายเควินวอสประธานคนใหม่ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 3.5 ถึง 3.75 เป็น 3.75 ถึง 4%ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาด่างต่อเนื่องโดยนายวอสได้ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของเฟดในการจัดการกับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปและยืดเยื้อมานานนับเป็นการตัดสินใจดำเนินการสวนทางกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและดำเนินการดังกล่าวก็ยังถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำงานของนายวอสไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทรัมป์สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในฝรั่งเศสทำให้เกิดการปล้นสะดมปั๊มน้ำมันอย่างน้อย4แห่งในเมืองดูแอร์จังหวัดนอสทางภาคเหนือของประเทศเป็นเหตุให้เจ้าของปั๊มต่างๆพากันปิดให้บริการซึ่งยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกทั้งนี้ราคาน้ำมันในฝรั่งเศสปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยมีสาเหตุหลักมาจากสงครามอิหร่านทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์โมสโดยราคาน้ำมันในฝรั่งเศสเวลานี้ทุบสถิติหลายตัวเช่นเบนซิน SP95 E10 พุ่งสูงไปอยู่ที่ประมาณ78 บาทต่อลิตรขณะที่เบนซินพรีเมียมลิตรละ81 บาทและดีเซลลิตรละ

84บาทแต่บางพื้นที่เช่นเมืองใหญ่รวมทั้งกรุงปารีสดีเซลขายกันที่ลิตรละ90บาทครับต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ

0: สวัสดีค่ะดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในถึงเรื่องใกล้ตัวค่ะถ้าหากว่าเราพูดถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะการเกิดเหตุฉุกเฉินและโรงพยาบาลต้องการเลือดอย่างเร่งด่วนเนี่ยค่ะเลือดที่ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะมาจากไหนเพราะเลือดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สามารถผลิตขึ้นมาได้จากโรงงานนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะต้องอาศัยผู้บริจาคค่ะที่มีสุขภาพพร้อมและมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในระบบบริการโลหิตของประเทศไทยเราค่ะจึงต้องมีการจัดหาและสำรองเลือดอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้มีเลือดเนี่ยไปเพียงพอสำหรับผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบอุบัติเหตุหรือว่าผู้เข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะเสียเลือดรวมไปถึงผู้ป่วยบางกลุ่มค่ะที่ต้องได้รับเลือดหรือว่าส่วนประกอบของเลือดอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะแต่ขณะเดียวกันเองนะคะยังมีเลือดบางหมู่ค่ะที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะเลือดหมู่พิเศษค่ะซึ่งมีความต้องการและจำนวนผู้บริจาคเนี่ยจำกัดกว่าเลือดทั่วไปค่ะการรักษาระดับเลือดสำรองนะคะจึงไม่ใช่ภารกิจของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าต้องอาศัยพลังจากประชาชนทุกคนค่ะที่สามารถเป็นผู้บริจาคได้และเพื่อให้การบริจาคเลือดเข้าถึงประชาชนมากขึ้นนะคะนอกจากสถานที่รับบริจาคประจำแล้วยังมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ด้วยค่ะรายการในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปหาคำตอบพร้อมทำความเข้าใจว่าการให้เลือด1ครั้งอาจเป็นการให้โอกาสใครอีกหลายคนได้มีชีวิตต่อค่ะผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันทร์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์รับบริจาคโลหิตและคุณพิรัตพลชัยวิสารธนนาถนักเทคนิคการแพทย์หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อย่างที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้นะคะว่าเลือดไม่ได้ผลิตจากโรงงานไม่ได้เหมือนเม็ดยาที่อ่ะหมดสต๊อกไปสั่งหมดสต็อกไปสั่งการบริจาคเลือดจะต้องเป็นผู้ที่ร่างกายพร้อมแต่พร้อมในที่นี้ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเนา
1: ะ
0: พร้อมก็คืออาจจะดูจากอายุดูน้ำหนักก่อนอื่นเลยอยากให้คุณหมออัปเดตสถานการณ์ปริมาณเลือดสำรองในปัจจุบันค่ะว่าเป็นอย่างไรและช่วงใดมักจะมีความต้องการเลือดเป็นพิเศษเลย
1: ก็สำหรับสถานการณ์โลหิตในปัจจุบันของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะก็ช่วงนี้อาจจะมีเห็นลงโซเชียลกันอยู่นะคะว่ามีเลือดกรุ๊ปโอขาดแคลนนะคะก็คือมันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปริมาณที่เรากำหนดคือปกติแล้วเราจะกำหนดปริมาณโลหิตในคลังไว
0: ้
1: ปริมาณหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเหตุไม่มีผู้มาบริจาคเลือดหรือว่ามีสถานการณ์ไม่ปกติเราจะได้มีเลือดที่สำรองเอามาใช้ได้ทันทีค่ะทีนี้ก็ในส่วนของกรุ๊ปโอเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปที่ใช้มากกว่ากรุ๊ปอื่นๆค่ะเพราะว่านอกจากจะใช้กับคนไข้กรุ๊ปโอแล้วเนี่ยในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นในห้อง ER นะคะห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยที่ยังไม่รู้กรุ๊ปเลือดแล้วก็มีอาการเลือดออกรุนแรงที่พร้อมจะเสียชีวิตถ้าไม่ได้เลือดเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีเลือดสำรองที่เป็นกรุ๊ปโอไว้ตลอดเวลาในห้องฉุกเฉินคือแพทย์ก็สามารถที่จะให้ไปก่อนที่จะตรวจรู้ว่าผู้ป่วยเป็นกรุ๊ปอะไรแล้วก็เอาเลือดที่ตรงกรุ๊ปมาให้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีปริมาณการใช้ที่สูงนอกเหนือจากว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีปริมาณเยอะกว่ากรุ๊ปอื่นๆแล้วอะค่ะก็การใช้เนี่ยมันเอาไปให้กับผู้ป่วยกลุ่มอื่นด้วยมันก็เลยใช้เยอะตลอดเวลาก
0: รุ๊ปโอให้ได้ทุกหมู่เลือดนั่นเองเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เลยต้องการเป็นอย่างมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มาทางด้านคุณนัทบ้างค่ะปัจจุบันเนาะพี่นัทเนี่ยอยู่หน้างานอยู่กับผู้ที่มาบริจาคเลือดเลือดในแต่ละหมู่เนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันยังไงบ้าง

0: จริงๆก็อย่างที่อาจารย์มาเรียมบอกนะครับว่าเราจะกําหนดพื้นฐานความต้องการในแต่ละวันไว้ก่อนอาทิเช่นสมมุติว่าเราต้องมี A อย่างน้อย12คน B 15 O 20แล้วก็ AB สัก5ประมาณนี้ครับเพื่อเติมเต็มเข้าไปในแต่ละวันทดแทนในการใช้มากหรือน้อยก็เหมือนอย่างที่อาจารย์มาเรียมบอกว่าปริมาณขาออกคือเอาไปใช้กับผู้ป่วยเนี่ยมากแค่ไหนก็ต้องเติมกลับเข้ามาให้อยู่ในสต็อกที่ถูกต้องด้วยครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ตอนต้นที่ฉันเอ่ยไปกรุ๊ปหมู่เลือดพิเศษอันนี้ช่วยขยายความนิดนึงค่ะบางท่านเขาไม่ทราบเหมือนก่อนหน้านี้เห็นหน้าเพจโซเชียลมั้งว่าต้องการบริจาคกรุ๊ปนี้พิเศษยังไงทำไมถึงต้องการ
2: ก็คือในส่วนของหมู่เลือดนะคะที่เรารู้จักกันก็คือ ABO AB เนาะเพราะโดยที่สัดส่วนของปริมาณความชุกของกรุ๊ปเลือดเนี่ยก็อย่างเช่น O ประมาณ 37% ของประชากรแล้วก็B ประมาณ31 A ประมาณ 20% แล้วก็กรุ๊ป AB ประมาณ10นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นอกเหนือจาก ABO AB แล้วอ่ะมันยังมีกรุ๊ป RH ด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญมากด้วยในคนไทยเนี่ย 1,000 คนเป็น RH positive สัก997คนก็คือมีแค่3ใน 1,000 คนที่เป็น RH negative ใช่ทีนี้คนหมู่เลือด RH negative ก็ไม่ควรที่จะรับเลือดของ RH positive ทีนี้ใน 3% นี้ก็ยังแบ่งเป็น O A B A B E เพราะฉะนั้นมันก็ลดลงไปตามลำดับอีกใช่ค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยยังมีการตรวจพบอีกว่ามันมีที่เขาเรียกว่าเป็น Asian Delหรือ RH Del นะคะก็คือคนเดิมที่เคยตรวจแล้วเป็น RH Neg ปรากฏว่าเป็น RH Positive ที่ต้องใช้วิธีการตรวจพิเศษซึ่งทุกวันนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยผู้บริจาคหรือผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแล้วก็เคยถูกระบุว่าเป็น RH Negative เราจะไปส่งตรวจ RH Del ทุกเคสซึ่งจะเรียกว่าโชคร้ายป่ะคือจันทบุรีเนี่ยผู้บริจาคส่วนหนึ่งที่เป็น RH negative กลายเป็น RH del ซึ่งก็ทำให้พูของ RH neg เรายิ่งน้อยลงไปอีกใช่ค่ะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เราก็ทำมาตรฐานของงานบริการโลหิตเราให้ดียิ่งขึ้นก็เราก็จะมีการเตรียมสต็อกของ RH neg ไว้จำนวนหนึ่งค่ะแต่ว่าอาจจะมีอย่างละถุง2ถุงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเมื่อมีเคสเร่งด่วนก็อาจจะพอมีให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีเคสที่มาแบบต้องใช้เลือดทีหนึ่ง3ถุง4ถุงหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องมีการระดมกันค่ะ
1: อธิบายแบบภาษาบ้านบ้านเลยคือหมู่เลือดพิเศษรับได้เฉพาะเท่านั้นไปรับมั่วไม่ได้อันตรายขอทราบจำนวนบริจาคได้ไหมคะในจันทบุรีหมู่เลือดพิเศษเนี่ยมีจำนวนคนประมาณเท่าไหร่คะจากที่มาบริจาค
0: จริงๆมันแยกตามหมู่โลหิตที่อาจารย์มาเรียมบอกนะครับก็จริงๆก็อยู่กันที่มีวอลลุ่มทั้งหมดทั้ง4หมู่โลหิตนะครับก็อยู่ประมาณ200กว่าคน
1: 200กว่าคน
0: ใช่
1: ถือว่าน้อยไหมคะ
0: ก็เหมือนที่อาจารย์บอกครับว่าใน 1,000 คนเรามีแค่3คนที่เป็นใช่ครับแต่ถามว่าณปัจจุบันมี population หรือจำนวนประชากรของกลุ่มหมู่พิเศษเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้ามันฉุกเฉินและใช้จำนวนมากมันก็อาจจะไม่เพียงพอครับ
1: ถ้าไม่เพียงพอในกรณีนี้เราต้องไปเอาที่อื่นใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็คือเราก็ยังมีแผนสำรองไม่ใช่ว่าไม่พอแล้วไม่พอแล้วปล่อยผู้ป่วย
0: ใช่
1: ไม่ใช่เราจะมีแผนสำรอง
0: เราไม่สามารถปล่อยได้
1: ใช่ไม่สามารถปล่อยได้
2: ประชากรจันทบุรีมี 500,000 คน RH neg ก็น่าจะมีประมาณเท่าไหร่พันหนึ่งมี3ก็มีจริงๆมีพันกว่าคนแต่ว่าพันกว่าคนเนี้ยก็ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ
1: ใช่ก็ต้องดูช่วงอายุ
2: ที่ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งใช่ค่ะ
1: คุณหมอพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วแหละว่าอ่ะคนเยอะแล้วทำไมเลือดถึงขาดมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะคุยกันในพาร์ทต่อไปว่าการบริจาคเลือดเนี่ยต้องดูอายุด้วยคนป่วยบางโรคก็บริจาคไม่ได้นะมันมีขั้นตอนและเงื่อนไขก็คือเอาง่ายๆการบริจาคเลือดอ่ะมีความปลอดภัยและรัดกุมค่ะไม่ใช่อยู่ดีวันนี้ฉันเดินไปฉันอยากบริจาคไม่ได้กรณีนั้นมันไม่ได้ค่ะทีเนี้ยค่ะเลือด1ถุงนะคะที่มีคนเข้าไปบริจาคแล้วเมื่อเข้าสู่ระบบไปแล้วค่ะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างก่อนจะนำไปใช้ให้ผู้ป่วย
0: ครับก็พี่นัทขออนุญาตอธิบายแบบนี้ครับว่าใน1ถุงของเราครับต้องมีการทำกระบวนการในการคู่ขนาน ก็คือการตรวจคัดกรองการติดเชื้อของโรหิตของผู้บริจาคแล้วก็ตรวจไวรัสตับอักเสบ B C HIV ซิฟิลิสครับในขานี้ในระหว่างนั้นก็อีกขานึงก็นำไปปั่นแยกส่วนประกอบโรหิตให้ได้ส่วนประกอบโรหิตที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพครับประมาณนี้เลย
1: ค่ะก็คือเดินเข้าไปเนี่ยก็คือมาบริจาคโลหิต
0: ครับ
1: บางท่านอาจจะบริจาคเป็นอะไรนะคะเกล็ดเลือดใช่ไหม
2: เมื่อกี้ที่ว่าปั่นแยกก็คือเลือด1ถุงสามารถปั่นแยกเป็นเม็ดเลือดแดงซึ่งเม็ดเลือดแดงก็จะมีหลายแบบนะคะเป็นแบบเม็ดเลือดขาวน้อยหรือว่าเป็นแบบปกติแล้วก็เป็นพลาสมาแล้วก็ส่วนที่เหลือสามารถเอาไปปั่นแยกแล้วก็กรองอีกครั้งนึงเป็นเกล็ดเลือดได้ค่ะ
1: ก็คือมีประโยชน์ทุกหยดเนาะคือไม่ใช่ว่าไปคัดกรองแล้วเป็นเสียทิ้งลิงไม่ใช่ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งหมดนั่นเอง
2: ใช้ได้ทั้งหมดค่ะตัวพลาสมาเองก็ไปปั่นแยกเป็นไคโอได้อีกทีนึงค่ะ
1: ในส่วนของการวางแผนรับบริจาคค่ะเลือดที่เขามาบริจาคเนี่ยมีอายุการเก็บรักษาไหมคะ
0: มีครับก็เหมือนที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่ใน1ถุงเราแบ่งเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นอันนี้ก็อยู่ที่ 35-42 วันครับส่วนของน้ำเหลืองครับเราก็ต้องแช่ก็ต้องมีตู้เย็นที่แช่ครับเหมาะสมกับส่วนประกอบหรือเรียกว่า FAP นะครับเราก็เก็บได้1ปีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบริหารจัดการสต็อกไม่เกิน6เดือนเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะมีภาวะเสียหายระหว่างที่เราเก็บรักษาด้วยครับต่อมาก็จะเป็นส่วนประกอบอื่นๆเช่นกรณีของเกล็ดเลือดเพนัทก็สามารถนำมาใช้ได้เพียงในอายุแค่5วันใช่ครับแล้วก็ส่วนของไคโอพิซิปิเตตก็เหมือนกันครับก็เก็บในอุณหภูมิที่จะต้องเก็บรักษาก็ใช้ได้1ปีก็เก็บอยู่บริหารจัดการสต็อกก็6เดือนประมาณน
1: ี้แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะหมดก่อนที่จะเคลียร์สต็อกใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะมากันสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับบริจาคเลือดควรทำอย่างไรบ้างคะพี่นัท
0: จริงๆก็เรียกว่าคุณสมบัติของผู้บริจาคก่อนละกันครับข้อแรกเลยก็คือใจพร้อม
1: ใจพร้อม
0: เราต้องมีใจละอยากจะไปบริจาคฉันมุ่งมั่นมากเลยต่อมาก็คือเรื่องของกายพร้อมครับกายพร้อมก็คือเรื่องของสุขภาพของตัวเองเรามาดูช่วงวัยกันก่อนที่อายุครับโดยปกติเราก็ใช้อายุที่17ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็ถึง60ปีในการบริจาคครั้งแรกน้ำหนักณปัจจุบันเนี่ยครับเรายังคงที่ที่48กิโลกรัมครับสำหรับออกหน่วยกับที่เซ็นทรัลครับแล้วก็ถ้าในโรงพยาบาลก็เป็น46แต่ว่าในอนาคตก็คือเริ่ม1ตุลานี้เราจะใช้เกณฑ์เดียวกับที่สภากาชาดไทยใช้ก็คือ45กิโลกรัม
1: 45กิโลได้เลย
0: ใช่ครับก็เริ่มครับแต่ว่าก็ต้องดูความแข็งแรงความสมบูรณ์ในเงื่อนไขอื่นๆเช่นการทานยาการใช้การรักษาอื่นๆปัจจัยอื่นๆในเพศหญิงเพศชายต่างกันอีกครับ
1: ค่ะมากันที่ข้อห้ามค่ะข้อห้ามใดเลยคะที่ห้ามบริจาคเลือด
0: 1เลยกายไม่พร้อมไม่พร้อมด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นไปก่อนเช่นการนอนหลับพักผ่อนพี่นัทต้องบอกก่อนว่าในพระปกเกล้าในจังหวัดจันทบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยครับเราจะเคร่งครัดในเรื่องของการนอนพักผ่อนเพราะว่ามันจะมีผลขณะที่บริจาคและหลังบริจาคต้องนอนให้ได้อย่างน้อย5ชั่วโมงถ้าบริจาคครั้งแรกต้องขอให้นอนพักผ่อนก่อนเที่ยงคืนอย่างน้อย 2-3 วันต่อมาก็คือถ้าไม่ทานอาหารไม่ได้นะครับไปบริจาคเลือดน้องทานให้อิ่มเลยทานให้เต็มที่แต่ขอให้งดอาหารที่มันกะทินมเท่านั้นใช่ครับต่อมาก็คืออย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นเต็มที่มีน้องๆถามว่าแล้วพี่นัททานกาแฟได้ไหมชาเขียวได้ไหมได้แต่ว่ามันก็จะไปมีผลเล็กๆน้อยๆในช่วงของการวัดความดันค่าชีพจรแค่นั้นเองถ้างดได้ขอสักนิดนึงแค่เวลา1ชั่วโมงนะหลังจากนั้นน้องทานได้เต็มที่ดื่มได้เต็มที่ต่อมาก็เรื่องของแยกเป็นผู้หญิงกรณีของผู้หญิงเราเลยครับก็จะห่วงเรื่องของการมีประจำเดือนสภากาชาดไทยบอกว่าสามารถรับบริจาคได้แต่ที่พระปกเกล้าด้วยมีเหตุการณ์อื่นๆที่มันทำให้ตอบสนองว่าเราไม่ควรรับในขณะที่มีประจำเดือนเพราะว่าจะอ่อนเพลียได้ง่ายเป็นการเสียเลือด2ทางก็เลยขอว่าคุณหมดประจำเดือนแล้วอย่างน้อย3วันมากน้อยอาการอ่อนเพลียหรือสุขภาพกลับมาฟื้นคืนปกติแล้วไม
1: ่
0: ก็สามารถบริจาคได้ครับโรคข้อห้ามหลอดเลือดหัวใจมะเร็งการผ่าตัดสิ่งเหล่านี้ครับก็จะมีอายุตามระยะเวลาคำถามเหล่านี้สามารถสอบถามในศูนย์รับบริจาคโลหิตได้ครับ
1: ก็คือก่อนที่จะไปนอนให้เลือดนะคะเขาจะมีแบบสอบถามจะมีการสอบถามก็คือแต่ละคนเป็นส่วนตัวไปค่ะทีนี้ค่ะนิดหนึ่งดิฉันเคยไปบริจาคมาตั้งแต่เมื่อต้นปีน่าจะไปบริจาคได้ประมาณ3รอบหลังจากนั้นไปบริจาคไม่ได้แล้วเพราะว่าค่าเลือดมันหายไปอันนี้มันเกิดจากอะไรคะ
0: จริงๆต้อง
1: อาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน

0: จริงๆก็เรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองและอาจจะรักสวยรักงามอยากจะไดเอทอยากจะดูแลสุขภาพให้น้ำหนักลดลงแล้วก็การทานสารอาหารต้องเข้าใจก่อนว่าสารอาหารใดมีธาตุเหล็กเพื่อเสริมธาตุเหล็กในร่างกายให้ความเข้มข้นโลหิตเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันซึ่งณตอนนี้ครับน้องๆในทีมสูตรรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยก็ทำคำแนะนำให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้คำอธิบายมากขึ้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์มาเรียมที่เป็นที่ปรึกษาเราว่าการทานยาบวกกับอาหารที่เราต้องทานจะต้องทานแบบไหนถึงจะเมิร์สแล้วก็เสริมสร้างกันได้ดีที่สุด
1: ก็คือแต่ถ้าหากว่าเดินไปวันนี้ขอไปบริจาคเขาจะตรวจค่าเลือดก่อนถ้าค่าเลือดไม่ถึงที่ตั้งเกณฑ์ไว้ก็อาจจะยังบริจาคไม่ได้แต่ว่าทางทีมจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: ยาบำรุงเลือด
1: เป็นยาบำรุงเลือดอันนี้แหละค่ะสาวๆบางคนบอกว่าไม่กล้าทานอ้วนความจริงคืออะไรคะคุณหมอมาเรียมยาตัวนี
2: ้คือบางทีพอร่างกายเราขาดธาตุเหล็กอ
1: ะ
2: มันไม่รู้ว่าขาดอะไรเนาะมันก็อาจจะเป็นเอฟเฟกต์ของการขาดธาตุเหล็กก็ได้ทำให้เราอยากกินนู่นอยากกินนี
1: ่
2: อย่างถ้าเด็กเป็นโรคขาดสารอาหารรุนแรงที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยบางคนอาจจะอยากกินอะไรแปลกๆกินดินกินอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้
2: ในส่วนของโรคเด็กที่เป็นโรคเลือดนะคะแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะกินแล้วอ้วนขึ้นอ่ะแต่บางคนก็รู้สึกว่ากินแล้วมันอ้วนข
0: ึ้
2: น
0: คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราเลือกยาบำรุงเลือดที่ดีที่สุด
1: ค
0: ือโดยปกติถ้าเราเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องมองก่อนว่ายาบำรุงเลือดมีหลากหลายเหม็นคาวบ้างกลืนลำบากบ้างส่วนที่อาจารย์มาเรียมเลือกมาให้ก็คือเคลือบมาแล้วเรียบร้อยแต่นี้มันบวกกับวิตามินไปด้วยครับวิตามินรวมก็อาจจะทำให้เรารู้สึกอยากอาหารมากกว่าปกติเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไงอย่างถ้าพี่นัททานอย่างเงี้ยพี่นัทก็จะรู้ว่าอ๋อเราทานยาเราเจริญอาหารมากขึ้นก็ทานน้อยลงหน่
1: อ
0: ยหมายถึงว่าปริมาณน้อยลงแต่ทานหลายมือขึ้นมันก็เป็นการจัดการของตัวเองมากกว่า
1: ทีนี้ค่ะในกรณีบางคนกลัวเข็มกลัวเจ็บเจ้าหน้าที่มีการพูดปลอบโลมเขายังไงบ้างคะสำหรับคนที่แบบคนกลัวเนาะแต่ฉันอยากบริจาคเรามีวิธีพูดกับเขาไงบ้าง
0: จริงๆพี่นัทบอกเลยครับอันดับแรกก็คือเหมือนใจเราพร้อมอะแต่ฉันก็กลัวอยู่ดีไม่มีใครไม่กลัวในทางกลับกันพี่นัทพูดแบบนี้ผู้บริจาคก็กลัวเข็มพี่นัทก็กลัวเหมือนกันกลัวแทงเขาไม่ได้กลัวเจาะเก็บเขาไม่สำเร็จเราก็กลัวกันคนละครึ่งถามว่ามีคำปลอบใจใดๆคือเจ็บนิดเดียวแต่ไม่บอกนะว่าไม่เจ็บเลยเจ็บนิดเดียวใช่ค่ะพอตอนเราเจาะได้สำเร็จปุ๊บเราจะบอกทันทีว่าอิ่มบุญไหมครับรู้สึกมีบุญไหมเราได้บุญเต็มๆเลยนะอันนี้ผลบุญที่เราทำได้มันก็เป็นการแชร์อัพแล้วก็ให้เขารู้สึกโล่งใจแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพี่นัทบอกเลยว่าเวลาที่เจาะไปแล้วอะไม่เห็นอย่างที่คิดเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกภูมิใจครับ
1: ก็เหมือนเป็นการตั้งโกเล็กๆค่ะคุณผู้ชมเป็นความสำเร็จรายวันแล้วกันอ
0: ่
1: ะไปกลัวแหละกลัวได้แต่ว่าก็เจาะไปเดี๋ยวก็อุ๊ยสำเร็จแล้ววันนี้อ่ะแล้วก็จะอิ่มใจไปแล้วค่ะทีนี้ค่ะตลอดระยะเวลาค่ะตั้งไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าพี่นัทที่ทำงานกันมานะคะมีเหตุการณ์หรือว่าคำพูดใดไหมคะจากผู้บริจาคค่ะที่ทำให้รู้สึกว่างานของเราเนี่ยมีความหมายมากกว่าเลือด1ถุง
0: เอาเหตุการณ์ของพี่นัทเองก่อนนะตั้งแต่ลงมาช่วยงานอาจารย์มาเรียมตั้งแต่ปี60มีอยู่เคสหนึ่งที่ทำให้รู้สึกประทับใจมากเลยก็คือว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะไปหาเลือดจากที่ไหนแต่พี่ได้เลือดไปแล้วให้กับญาติของคนไข้ณวันนี้พี่มายืนขอบคุณทุกคนไม่ว่าใครก็ตามพี่อาจจะไม่รู้จักเขาเลยแต่เขาได้ช่วยครอบครัวพี่ให้คนข้างกายของพี่คนที่พี่รักได้กลับมาแล้วนั่นคือความหมายสำคัญที่สุดของเลือดที่เราได้ให้กันซึ่งกันและกันโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอันนี้ภูมิใจที่สุดส่วนต่อมาก็คือว่าเวลาที่เขามาติดต่อหรือมาบริจาคเลือดกับเราเนี่ยครับการต้อนรับของเราไม่ว่าจะใดๆก็ตามมันเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลอยู่แล้วว่า service mind ก่อนอันดับแรกเมื่อเราประทับใจเขาจะไปพูดต่อเองครับคำชื่นชมจะปรากฏขึ้นทุกวันนี้ก็อาจจะบนโลกโซเชียลเราก็เอากลับมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างทีมของเราให้เข้มแข็ง
1: ก็คือเข้าไปไม่น่ากลัวนะคะที่ทางบริจาคโลหิตเนาะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าไม่น่ากลัวค่ะคุณผู้ชมเข้าไปได้ก็แนะนำว่าให้ไปบริจาคเลือดกันเนาะอันนี้ดีที่สุดมากันที่หน่วยเคลื่อนที่บ้างมีในหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่อันนี้คืออะไรคะเรามีการลงทุกปฏิทินเลยใช่ไหมคะ
0: จริงๆก็เขาเรียกว่าปฏิทินการออกหน่วยประจำปีครับเราทำเป็นแผนไว้เลยครับว่าในส่วนราชการเอาแบบนี้ก่อนเนาะว่าเราเป็นจังหวัดใหญ
1: ่
0: ก็มีทั้งหมด10อำเภอ เราก็มีหน่วยอำเภอประจำครับก็หมุนเวียนกันทุกๆ3เดือนต่อมาก็เป็นสถานศึกษาอย่างที่น้องแพ็บบอก
1: ครับ
0: แล้วก็หน่วยงานเอกชนอื่นๆที่ประสงค์จะเข้ามาบริจาค กับเราก็ทำเป็นเยียร์แพนคำว่าออกหน่วยก็คือหมายถึงว่าไปตามจุดต่างๆที่เราสามารถไปให้รับบริการได้แต่ก็จะมีขั้นตอนและเกณฑ์ในการประเมินด้วยเช่นกันเช่นว่าเราคุ้มทุนในการไปรับบริจาคไหมคำว่าคุ้มทุนนี้หมายความว่าถ้ามีผู้บริจาคน้อยจนเกินไปเราออกไปทรัพยากรที่เราใช้ก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นรวมถึงแพทย์ด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าน้อยกว่า50เราก็ต้องขอเชิญเข้ามาในโรงพยาบาลสูตรับบริจาคโลหิตแล้วมีสถานที่พร้อม
1: ค่ะคุณหมอจากที่มีรถเคลื่อนที่ไปเนาะไปรับเลือดมาอันนี้เป็นการเพิ่มโอกาสหรือว่าเพิ่มจำนวนเลือดกลับเข้ามามากน้อยแค่ไหนคะ
2: เลือดทั้งหมดที่เราหาต้องหาในแต่ละปีก็คือประมาณเกิน 25,000 ค่ะ
1: ค่ะ
2: อย่างปีที่ผ่านมาตัวเลขขึ้นไปแตะเกือบ 28,000 ยูนิตใช่ค่ะทีนี้มันก็จะเป็นเลือดที่ได้จากการออกหน่วยอีกประมาณ 30% ซึ่งบางทีช่วงที่เลือดเราขาดพอมีหน่วยมาเติมปุ๊บเราก็หายใจคล่องขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เลือดเป็นก้อนๆใหญ
1: ่
2: ๆเข้ามาเพื่อเติมอย่างที่น้องนัทบอกเนาะก็คืออันนี้เป็นจุดสำคัญของเราเนา
1: ะ
2: ก็คือเป็นงานหลักๆเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกหน่วยเนี่ยเรายังต้องใช้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเช่นห้องเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นพยาบาลเป็นอะไรมาร่วมกับออกหน่วยกับเราด้วยเพราะว่าด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เราไม่เพียงพอแต่ว่าเราก็จะมีการเซตเยียร์แผนเอาไว้แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมมีเช็คลิสต์มีอะไรในแต่ละหน่วยก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นถ้าเป็นหน่วยเคลื่อนที่ตามแผนเราเนี่ยแต่ละเดือนก่อนถึงวันออกหน่วยเราก็จะมีจดหมายเวียนหนังสือเวียนไปเขาก็จะทราบแล้วก็มีการวางแผนการเตรียมหน่วย อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพของจำนวนผู้บริจาคโลหิตครบตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการช่วยกันอย่างที่คุณแพทย์บอกตอนแรกเนาะคือเราไม่สามารถไปซื้อหาได
1: ้
2: หรือแม้แต่จะไปซื้อเลือดที่กาชาดก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ใครพื้นที่มันต้องเป็นคนในชุมชนนี้แหละค่ะที่จะต้องมาช่วยกัน
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอบอกค่ะว่ามาบริจาคแบบต่อเนื่องดีกว่ามีเลือดสำรองไว้จะดีกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลต้นหัวก้าวค่ะรับจากจังหวัดใกล้เคียงมาด้วยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ฉะนั้นมันมีปัจจัยอื่นๆที่เลือดจะไม่เพียงพอนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันทร์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์รับบริจาคโลหิตและคุณพีรัตพลชัยวิสารธนนาถค่ะนักเทคนิคการแพทย์หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะเพราะว่าเป็นโลหิตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถซื้อหาหรือว่าสั่งผลิตได้จากโรงงานที่ไหนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะยังต้องอาศัยทุกท่านนะคะโรงงานผลิตเม็ดเลือดอยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเราสามารถผลิตเม็ดเลือดแล้วก็ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการบริจาคโลหิตทุก3เดือนเป็นการช่วยให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีการรักษาระดับตติยภูมิชั้นสูงแล้วก็รับส่งต่อจากผู้ป่วยจังหวัดตราจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดระยองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเราเยอะมากแล้วเราต้องมีการใช้เลือดเยอะในแต่ละวันนะคะงั้นเราก็จะต้องมีเลือดสำรองตลอดเวลาทุกกรุ๊ปนะคะขอเชิญชวนทุกท่านที่สุขภาพแข็งแรงนะคะมาร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะ
0: ก็อยากเชิญชวนทุกท่านครับร่วมบริจาคโลหิตนะครับเป็นโลหิตสำรองแล้วก็พร้อมใช้ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับก็จะมีสถานที่ในการรับบริจาคนะครับชั้น1อาคารประชาธิปกศักดิ์เดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าครับเปิดทำการ 8:30 น. ถึง 20:30 น. ครับพี่นัทขอให้ลงทะเบียนก่อน 20:00 น. สถานที่ที่2ก็คือที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตสาขาเซ็นทรัลจันทบุรีครับชั้น2หน้าคอนเวนชั่นฮอลล์ก็เปิด 14:00 น. ถึง 18:30 น. ครับก็จริงๆก็มีหน่วยเคลื่อนที่ด้วยนะครับก็สามารถติดตามเพจศูนย์รับบริจาคโลหิตเราได้ก็ขอให้ทุกท่านครับเชื่อใจว่าโลหิตนำไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์จริงให้โลหิตให้ชีวิตครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองกระเสดวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงมาที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นะครับสมัยก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นบ่อดินและบ่อทรายนะครับวันนี้นะครับพลิกฟื้นมาเป็นห้องเรียนที่มีแต่ความรู้นะครับนั่นหมายความว่าที่นี่นะครับเขานำทฤษฎีของโคกหนองนาโมเดลครับมาปรับใช้ในพื้นที่มีทั้งหมด9ฐานการเรียนรู้นะครับที่สำคัญนะครับแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ในส่วนของพื้นที่แห่งนี้นะครับมีที่มาที่ไปมีเรื่องเล่าที่โอ้ยเอาไปปรับใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่ทำเกษตรอยู่แล้วที่นำทฤษฎีของโคกหนองนาโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อยากให้ดูที่นี่นะครับเขาทำยังไงนะครับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เป็นบ่อดินบ่อทรายวันนี้ถูกเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่นะครับและก็ที่สำคัญมีทั้งเยาวชนมีทั้งนักศึกษาและประชาชนมาศึกษาดูงานที่นี่จำนวนเยอะมากวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรับชมนะครับเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับนี่เลยโคกหนองนาโมเดลพร้อมแล้วไปลุยกับผมเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่เพียงจันทร์นะครับเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดชลบุรีอีกท่านนึงที่ถือว่าพี่เพียงจันทร์เนี่ยที่เป็นเรื่องของนำแนวทางทฤษฎีของการทำเกษตรของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเข้ามาปรับเข้ามาเปลี่ยนในพื้นที่ณทุกวันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับยืนอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราเปลี่ยนพื้นที่จากเขาเรียกว่าเดิมให้มาเป็นพื้นที่ในเรื่องของการทำเกษตรแบบเต็มตัวแล้วที่สำคัญพี่เอาทฤษฎีของพ่อหลวงมาปรับใช้นี่ถือว่าแบบสุดยอดมากๆเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเดิมทีเป็นแบบไหนครับ
1: ค่ะเดิมทีนะคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะจะเป็นบ่อดินบ่อทรายแล้วก็ถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วแล้ววันนึงอ่ะเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งพ่อหลวงรัชกาลที่9อ่ะคือท่านได้ทํามาแล้วแล้วทีนี้วันนึงอ่ะเราได้มีโอกาสเข้าไปตรงนั้นเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราจะเอามาใช้กับในพื้นที่ดินของเราเนื่องจากว่าด้วยอาชีพเนาะเราทำบ่อดินบ่อทรายเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ทำลายธรรมชาติโดยตรงเลยแล้วเราอยากจะคืนธรรมชาติกลับมาได้ยังไงก็เลย เกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะตอบแทนคุณของแผ่นดินโดยเริ่มจากการลงมือทำในพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเราไม่รู้หรอกแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะลงมือทำตามที่จะดีที่พ่อหลวงได้พูดไว้แล้วพอเราเอาน้อม

0: ผัดแล้วได้ลงมือทำจริง
1: ๆ
0: เริ่มจากการขุดโคกขุดหนองขุดนาเนื่องจากเวลาเราทำบดโดยออกแบบพื้นที่เป็นโคกเป็นหนองตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงเลยว่าอ๋อไอ้คำว่าโคกคำว่าหนองคำว่านาเนี่ยมันเหมือนกับมันรวมเอาวิถีชีวิตของชนบทบ้านเราอ่ะที่มันเคยเป็นอดีตที่มันเป็นอยู่เนี่ยแล้วเอามารวมแล้วก็คือเอามารวมอยู่ในที่เดียวกันมันเหมือนกับเป็นครัวของบ้านเราค่ะคือว่าเราอยากกินอะไรอยากจะได้อะไรมันก็อยู่ในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ทีนี้ผมอ่ะทราบว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นดินทรายเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเราเริ่มต้นยังไงครับ
0: ค่ะก็เริ่มต้นโดยใช้แฝงนะคะคือหลักของพ่อหลวงเลยคือพ่อหลวงอ่ะเอาแฝกมาให้ปวงประชาแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำอ่ะเราก็เข้าไปปรึกษากับทางกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับเรื่องแฝกก่อนว
1: ่
0: าแฝกพื้นที่เราอ่ะควรจะใช้ปลูกแฝกแบบไหนแล้วก็เอามาปลูกในพื้นที่เริ่มจากการปลูกแฝกรอบทางเดินก่อนแฝกทางเดินเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวปรับโครงสร้างดินให้เราละอย่างที่เราเดินเห็นมาเนี่ยคือเราจะเป็นแฝกทางเดินซึ่งพอเราปลูกแฝกทางเดินแล้วเนี่ยพื้นที่เราค่อยๆเขียวค่อยๆดีขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงมันไปเลี้ยงมันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอหลังจากที่เราขุดคลองขุดคลองไส้ไก่ขุดหนองขุดนาเราก็เอาแฝกอันนี้ไปปลูกรอบขอบสระอีกตัวหนึ่งการปลูกแฝกแต่ละอย่างเนี่ยมันได้ประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างแฝกทางเดินเนี่ยมันเป็นการช่วยปรับโครงสร้างดินแล้วก็ทำให้ดินเรามีอินทรีย์วัตถุมีแร่ธาตุที่ดีขึ้นมันเหมือนกับมันเป็นไส้เดือนธรรมชาติมันจะชอนชัยทำให้ดินแข็งๆเนี่ยร่วนซุยพอดินที่แข็งร่วนซุยแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยปรับโครงสร้างดินให้ดินที่มันร่วนซุยเนี่ยทำให้มันมีคุณแร่ธาตุอาหารที่ดีขึ้นถามว่าเรารู้ได้ยังไงเพราะว่าเวลาเราปลูกแฝกแล้วเนี่ยเราจะมีการตัดใบย่าแฝกใช่ไหมคะพอตัดใบย่าแฝกเนี่ยเราก็เอาใบของแฝกอ่ะมาเลี้ยงดินห่มดินเพื่อให้มันเกิดอินทรีย์วัตถุมันได้ผลจริงๆ
1: เริ่มเห็น
0: แล้วก็เลยมัน
1: ต้นไม้หญ้าเริ่มขึ้น
0: ค่ะมันเขียวด้วยธรรมชาติและอย่างคือมันเขาเรียกว่ามันเป็นไส้เดือนธรรมชาติเน
1: า
0: ะด้วยความที่รากของเขาเนี่ยมันหยั่งลงไปได้ลึกเพราะว่าเวลาเราตัดแฝกครั้งนึงเนี่ยรากของเขาจะใหญ่หยั่งลงไปเซนนึง
1: อ
0: ันเนี้ยมันก็ทะลวงดินให้เราว่าดินมันจะร่วนซุยแล้วดินเราไม่แข็งไม่เป็นดานแล้ว
1: ใช้เวลากี่ปีครับกว่าเราจะปรับพื้นที่ให้มันสมบูรณ์ขึ้นมา
0: 3ปีค่ะ
1: 3ปีเต็ม
0: ค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆโดยใช้
1: ครับครับเชิญครับ
0: ใช้หลักทฤษฎีของพ่อหลวงในหลายๆด้านเอามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่
1: พอหลังจากนี้เรามีการแบ่งสัดส่วนในพื้นที่ยังไงบ้าง
0: ค่ะจะแบ่งสัดส่วนคือมันตามบริบทของเราเนาะด้วยว่าพื้นที่ของเราบอกแล้วว่ามันเป็นบ่อดินบ่อทรายเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบว่าเอ๊ะเรามีน้ำแล้วเราจะทำยังไงให้น้ำเนี่ยมันกระจายได้ทั่วเราก็มีการขุดคลองไส้ไก่ขุดหนองขุดนาแล้วก็ดินที่มันขุดหนองขุดสระขึ้นมาเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นคันนาเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะได้ไม่ท่วม
1: ค
0: ่ะแล้วเราก็บริหารจัดการดินกับน้ำให้มันสมดุลโดยเอาแฝกเนี่ยนะแฝกก็ช่วยเขาในเรื่องของการอนุรักษ์ดินกับน้ำด้วย
1: ค่
0: ะก็คือเราจะปลูกแฝกรอบต้นไม้สองภูมิ
1: คือเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้เล่าถึงว่าพื้นที่เดิมทีตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยผมไม่รู้เลยกี่ไร่ครับตรงนี
0: ้15ไร่ค่ะ
1: 15ไร่คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่เพียงจันนะครับต้องขออนุญาตนะครับพาเข้าไปชมในแต่ละจุดนะครับว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในแต่ละโซนแต่ละศูนย์แต่ละฐานเนี่ยครับมีฐานเรียนรู้อะไรบ้างแล้วกระบวนของการทำงานในพื้นที่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับขออนุญาตนะครับพี่ครับเชิญครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปดูฐาน

0: ื้นที่ของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ฐาน
1: 9ฐานค่ะ
0: 9ฐานเลยมีฐานอะไรบ้างครับ
1: ฐานแรกก็จะเป็นในเรื่องของฐานการปลูกหญ้าแฝกค่ะ
0: นี่ที่เห็นอยู่อันนี้ฐานแรกเลย
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นมีเป็นขั้นบันไดฐาน2แล้วครับ
1: ค่ะฐานที่2ในเรื่องของการเลี้ยงดินหนดินค่ะซึ่งเรากำลังทำพอดี
0: ครับ3 4 5 6 7 8 9
1: ค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ฐานที่3ก็ฐานการทำปุ๋ยหมักอินทรีย
0: ์
1: ซึ่งจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพเป็นฐานที่4ฐานที่5ก็คือฐานคลองไส้ไก่ที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะ
0: นี่
1: เขาเรียกว่าคลองไส้ไก่เราจะส่ง

0: ลำเลียงกระจายความชื้นสัมผัสไปให้ทั่วบริเวณของเราในพื้นที่เนี่ยจะเป็นลูกตัวเอสอ่ะมันจะโค้งไปโคดไปอย่างเงี้ยคือการเป็นการลำเลียงน้ำกระจายความชื้นสัมผัสให้ไปทั่วบริเวณ
1: คือจะเห็นว่าข้อดีของพื้นที่คลองไส้ไก่ก็คือน้ำเนี่ยจะเข้ามาถึงในจุด
0: ที่เราต้องการที่จะปลูกพืชมันก็ช่วยเราลดต้นทุนในเรื่องของการที่เราจะใช้บริหารจัดการน้ำมันง่ายขึ้น
1: ก็เห็นเป็นขั้นบันไดนะกลับมาที่หญ้าแฝกฐานนี้ก็คือเป็นหญ้าแฝกที่ปลูกแบบขั้นบันไดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ข้อดีของการปลูกหญ้าแฝกขั้นบันไดนี้
0: การดินสไลด์ค่ะ
1: การ
0: ดินพังทลายค่ะสองก็เนี่ยเราเอามาปลูกรอบใกล้ๆขอบสระเนี่ยเป็นแฝกขั้นบันไดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการกรองน้ำให้เราแล้วก็เป็นการเบนทางน้ำไม่ให้เขาไหลลงไปเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นก็เป็นการกรองน้ำแล้วก็กักเก็บตะกรองดินไว
1: ้รายได้ก็หมุนเวียนตลอด
0: อยู่ค่ะอยู่ในนี้ตลอดเลยมันจะได้อย่างละ100 200 10 20แต่ว่าอันนั้นคือมันเค้าเรียกมันเป็นกำไรชีวิตเนาะเพราะว่าเราปลูกไว้กินแต่เหลือก็แบ่งปันแล้วก็เอาไปขายอย
1: ่
0: างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อเอามาลดรายจ่ายเราในเรื่องของค่าแรงงาน
1: เมื่อสักครู่ด้านหลังก็คือเราก็เริ่มทำไปเรื่อยๆอย่างนี้การห่มดินเนี่ยประโยชน์ของการห่มดินเลยคืออะไรครับพี
0: ่ประโยชน์ของการห่มดินก็คือทำให้แร่ธาตุอาหารนั้นไม่หมดถึงพืชใช้ไปเราก็เติมเข้าไปอีกเมื่อเปรียบเหมือนกับเรากินอาหารในแต่ละวันเรากินไปเราหิวเราก็ต้องเติมอาหารเข้าไปเพื่อให้เรามีพลังงานต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็ต้องการแร่ธาตุที่เขากินแล้วก็ใช้ไปแล้วมันเหมือนกับอ้าวแล้วมีมาเติมให้อีกเขาก็จะเจริญเติบโตให้กับเราอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูฐานต่อไปฐานต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ผลิตของน้ำหมักนะครับทำเองหมดเลย
0: ค่ะใช่
1: กระบวนการฐานนี้ทำขั้นตอนยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเนื่องจากว่าเราอ่ะมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวแล้วก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีมูลของสัตว์พวกนี้มากมายเลยดังนั้นเราก็คิดว่าต้นทุนของเราคือเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแล้วปุ๋ยที่เราทำคือเราอยากจะให้มันปลอดภัยกับตัวเราเองก็เราก็เลือกที่จะทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักอินทรีย์พื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะไม่ได้ใช้เคมีเลยทุกอย่างเราจะเห็นว่าเราจะปล่อยให้มันแบบธรรมชาติแล้วก็เอาถิ่นที่เรามีนั่นแหละแล้วก็ลงมือทำโดยเอาปุ๋ยตอนนี้เราใช้หมักที่เห็นอยู่อันนี้เป็นขี้ไก
1: ่ครับ
0: ค่ะอันนั้นก็จะเป็นขี้งัวเราหมักโดยการเอาฟางเอาขี้งัวแล้วก็เอาน้ำหมักจะเป็นและที่เรามีในแต่ละอย่างใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้น้ำหมักที่เราหมักแล้วเนี่ยเอามาผสมแล้วก็หมักแค่อย่างน้อยๆ1เดือนจนว่ามันเย็นแล้วอ่ะมันพร้อมใช้แล้วอย่างเงี้ยเราถึงเอาไปใส่ต้นไม
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็คือการที่เราเตรียมอาหารไว้ในช่วงที่ปีแรกๆที่เรายังปลูกอะไรไม่ขึ้นตอนแรกๆอ่ะเราปลูกเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการหรอกเพราะว่าเราก็เรียนลองผิดลองถูกด้วยอย่างเราไม่มีความรู้ด้านเกษตรใช่ไหมอย่างเราปลูกท่านแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาปุ๋ยมาทำการหมักอย่างเงี้ยพอใบของมะเขือมันเริ่มเหลืองใบพริกเริ่มเหลืองเนี่ยเรารู้เอ๊ะมันเกิดจากอะไรตอนแรกมันงามแล้วทำไมมันถึงไอ้นี่เพราะว่ามันไนโตรเจนที่มันอยู่ในดินมันถูกเอามาย่อยสลายปุ๋ยข้อก่
1: อ
0: นเพราะเราไม่ได้หมักมันเนี่ยเราก็เรียนรู้อย่างเงี้ยเอ้ยก่อนที่เราจะเอาปุ๋ยคอกมาใช้เนี่ยเราต้องทำการหมักมันก่อนเพื่อให้พืชเนี่ยพร้อมใช
1: ้
0: ค่ะก็อันนี้คือการเรียนรู้จากการลงมือทำตอนที่เริ่มลงมือทำเนี่ย เรียกว่าได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความรู้เราในด้านต่างๆที่เราไม่มีอะค่ะอย่างฐานีพัฒนาดินก็ให้ความรู้เราในเรื่องการทำปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักแล้วก็จะปรับดินยังไงให้มันเป็นดินดี
1: อันนี้คือสิ่งที่ตามมาจากที่เราไปอบรมของทฤษฎีของโคกของนาโมเดลถูกไหมคร
0: ับ ค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานของเกษตรก็เข้ามาให้ความรู้เราในว่าเมื่อกี้เราก็ปรึกษาเขาว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็พอค่อยคำแนะนำเราก็เอามาปรับใช้แล้วก็มาลงมือทำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกนะแต่บางครั้งทฤษฎีที่เราเรียนมาที่เราศึกษามาเน
1: ี่
0: ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ว่าเราก็แก้ไขไปเพราะทุกครั้งที่มันเกิดปัญหามันจะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาในการเรียนรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้คือเราไม่ได้เราก็มีพี่เลี้ยงนอกจากตัวเราองค์ความรู้เดี๋ยวนี้ก็คือความรู้เนี่ยมัน
0: สามารถดูจากในโทรศัพท์ได้เลยจากใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่อันนั้นน่ะเราเห็นแค่ผลสำเร็จแล้วไงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องเกิดจากการลงมือทำแล้วเราผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างมันต้องสร้างเหตุขึ้นมาก่อนเราถึงจะเห็นผลตรงนั้น
1: น่ะ
0: บางท
1: ี
0: เขาค่ะพอเหลียงเราดูใน YouTube หรือเราดูในสื่อต่างๆอย่างเง
1: ี้
0: ยคือ

0: ผลสำเร็จแล้วเขาไม่ได้เล่าว่าต่างเริ่มต้นมาแล้วเขาเจออะไรมาบ้างเราจะรู้แต่เมื่อเราลงมือทำอะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับว่าในพื้นที่มีอะไรกันบ้าง

0: านนี้สำหรับมือใหม่อยากจะเลี้ยงไก่เนี่ยเอาแค่นี้พอให้พี่แนะนำแบบสั้นๆแบบพอเข้าใจว่าคุณผู้ชมสามารถเอาไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านหลังบ้านได้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเชิญครับ
1: ค่ะก็อย่างสำหรับเราจะเลี้ยงแบบว่าไม่กินเองนะแนะนำว่า20ตัวก็พอแล้วค่ะแล้วก็เศษอาหารที่เหลือแต่ละวันเราก็สามารถเอามาเลี้ยงเขาได้หรือว่าเปลือกผลไม้อะไรต่างๆเขาก็ชอบค่ะเปลือกแตงโมเปลือกสับปะรดอะไรเงี้ยก็เขาก็กินหมดค่ะแล้วก็อย่างเรามีผักผลไม้อะไรที่เราแบบเราคัดออกแล้วหรือว่ามันไม่เรากินไม่ได้ก็เอามาสามารถเอามาเลี้ยงเขาได้แล้วหลักๆเลยก็คือจะมีใช้ต้นกล้วยนะคะเขาชอบกินหยวกกล้วยแล้วก็แหน่แดงค่ะเพิ่มโปรตีนให้เขาด้วย
0: สภาพพื้นที่หรือการ
1: ปล่อยเราปล่อยแบบธรรมชาติอย่างถ้าเป็นบ้านเราก็ปล่อยเราเลี้ยง20ตัวเราไม่ต้องใช้พื้นที่มากขนาดนี
0: ้
1: ค่ะถ้าอย่างตามทฤษฎีเนี่ยเขาคิดว่าไก่1ตัวต่อ1ตารางเมตรอย่างเงี้ยอันนี้เลี้ยง100ตัวก็พื้นที่ก็ประมาณ100กว่าตารางวาเราก็คิดว่าเรามีพื้นที่เพราะว่าว่างมากเราก็ทำให้เขาได้เยอะแล้วเขาได้ออกกำลังกายให้คุ้ยเขียอย่างเงี้ยแล้วพอเย็นเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของความปลอดภัยให้เขาเพราะว่าตะข่ายที่เราเนี่ยมันไม่ได้กันงูไม่ได้กันตัวเงินตัวทองเนี่ยเราก็จะต้อนเขาไปไว้ข้างในตะข่ายเขาก็มีถี่ขึ้นเขาก็ปลอดภัยขึ้นเพราะฉะนั้นพอกลางคืนเขาก็หลับสบายเขาก็ไข่ให้เราเช้าเราก็เข้าไปเก็บอีกอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ก็เป็นหนึ่งฐานการเรียนรู้นะครับที่ถ้าเกิดใครที่มาที่นี่นะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้มีตั้งแต่การปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ฐานทำน้ำหมักแล้วก็ฐานนี้คือฐานเลี้ยงไก่
1: การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี
0: เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปบริเวณด้านหลังกันบ้างไปดูกันว่าส่วนที่เหลือในพื้นที่เนี่ยพี่เพียงจันเนี่ยเขามีการปลูกอะไรแล้วก็แบ่งสัดส่วนที่เหลือยังไงบ้างเนาะพี่เนาะ
1: ค่ะได้ครับ
0: เชิญครับ

0: ิ่งที่พี่ทำณวันนี้ผมมันเกิดรายได
1: ้ค่ะ
0: ไม่มากก็น้อยอยากให้พี่พูดถึงแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ใช้กระบวนการในการนำทฤษฎีของเกษตรพ่อหลวงเนี่ยโคกหนองนาโมเดลเนี่ยครับมาปลูกไม่มาปรับใช้ในพื้นที่อยากให้พี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่ามันทำได้จริงแล้วก็บางคนเนี่ยคือเขาจะมองว่าแบบเมื่อไหร่ล่
1: ะ
0: มันจะได
1: ้
0: เมื่อไหร่ล่ะมันจะมีผลผลิตแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาล่
1: ะ
0: สักนิดนึงครับ
1: ค่ะก็จริงๆตอนที่ตัวเองทำนะคะตอนแรกก็เฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันท้าทายอ่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยพื้นฐานเราก็แทบจะไม่มีเพียงแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้แล้วเอากลับมาลงมือทำเนี่ยแล้วทำมันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือการจะทำโค้งหนองนาคิดว่าใจต้องมาก่อนใจมาก่อนเลยเพราะมีใจมาปุ๊บปัจจัยต่างๆมันจะตามมาบางคนคิดว่ามีเงินแต่ไม่มีใจเขาก็ไม่ไปต่
0: อ
1: แต่ถ้าเรามีใจปุ๊บปัญหามันเกิดขึ้นเราก็ค่อยแก้ไปในแต่ละเรื่องค่ะอันนี้คือว่าสิ่งที่ตัวเองประชนมาแล้วก็เจอมาก็คือใจเรามาก่อนใจเราต้องการที่จะทำคืนธรรมชาติยังไงตอบแทนคุณแผ่นดินยังไงที่เขาให้เรามามหาศาลแล้วแล้วเราจะตอบแทนกลับไปยังไงเราก็ต้องการที่จะคืนธรรมชาติคืนระบบนิเวศที่เราเป็นผู้ทำลายแล้วเราก็ทำยังไงล่ะจากที่เราทำลายไปแล้วเนี่ยเราจะคืนยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องเติมทุกอย่างที่มันขาดหายไป
0: คร
1: ับสิ่งสำคัญก็ต้องเติมใจก่อนเติมใจแล้วก็เติมความรู้ต่างๆที่เราได้ลงมือทำอะค่ะคือเริ่มจากตัวเราใกล้ๆตัวเราอะเพราะเราถึงสุดท้ายเราทำอะเราก็ทำเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวเราแต่มันสามารถแบ่งปันไปสู่ชุมชนแบ่งปันไปให้กับเพื่อนบ้านแบ่งปันให้สิ่งต่างๆคนที่ไม่กล้าทำเขาก็ลองลงมือทำดูนี่เพราะทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยอย่างที่เล่ามาแต่ละฐานเนี่ยเราสามารถทำเองด้วยตัวเองได้ทั้งนั้น
0: ครับ
1: ค่ะเนี่ยก็คือตรงเนี้ยแล้วก็สิ่งที่เราจะเติมมาไปคือเติมจากเรื่องจากความต้องการของตัวเองก่อนอย่างเช่นเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราปลูกสิ่งที่เราต้องการกินอยู่แล้วในแต่ละวันเน
0: ี่
1: ยตะไคร้ข่าใบมะกรูดเครื่องต้มยำสิ่งที่พื้นฐานที่เรา
0: ใช่ตัวเราเลย
1: ใช่ค่ะเราเริ่มต้นอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ก่อเกิดรายได้ให้เรากับเราเองเพราะว่าเราได้เรียนรู้เราได้ผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วเพียงแต่ว่าเราลงมือทำแล้วก็เลี้ยงดูมันคือใส่ใจกับเขาอะไรที่เราใส่ใจอ่ะเขาจะให้ผลตอบแทนกลับมากับเราอย่างธรรมชาติที่เราทำลายเขาสุดท้ายอ่ะเรากลับมาเติมธรรมชาติให้เขาก็ตอบแทนให้กับเราอีกสิ่งที่เราได้มาคือชื่อเสียงเกียรติยศคืออาหารที่มีคุณภาพที่ดีสิ่งอะไรที่มันมากมายเลยที่แบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ที่ว่าเงินมันพังมันซื้อไม่ได้ในตรงเนี้ยค่ะ
0: มันมีอยู่คำหนึ่งที่เพียงจันบอกผมว่าวันที่พี่ทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะรู้จักพี่ในนามผู้ที่ทำธุรกิจที่เหมือนกันกับเราวันเนี้ยเราก็อีกหนึ่งธุรกิจในการทำเกษตรมันเป็นเรื่องที่คนรู้จักพี่ในวงกว้างสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะก็จากเป็นนักธุรกิจบ่อดินบ่อทรายเนาะแล้ววันหนึ่งอ่ะมาเป็นเกษตรกรอ่ะเราคิดว่าบางคนคิดว่าเกษตรกรอ่ะทำแล้วไม่รวยเขาถึงขายพื้นที่ขายอะไรแต่เนี่ยเป็นคนที่แบบรักแผ่นดินมากชอบที่จะเก็บพื้นดินไว้ไม่อยากขายไปไหนเพราะฉะนั้นก็อยากจะเติมเต็มตรงส่วนตรงเนี้ยที่ธรรมชาติเขาให้เราอ่ะธรณีขุดแผ่นดินมาแล้วเราอยากจะคืนยังไงเราอยากต้องการที่จะสร้างระบบนิเวศกลับคืนมาเราไปทำลายสัตว์ที่อยู่ใต้ดินทำลายนกที่เขาเคยมีต้นไม้มีอะไรเกาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะคืนตรงนั้นคืนระบบธรณีตรงนั้นแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราลงมือทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคืนไปอ่ะมันต้องได้มากกว่านั้นค
0: ่
1: ะแล้วก็อะไรที่มันเป็นตัวชี้วัดรู้ไหมคะเนี่ยค่ะที่เห็นด้านข้างเนี่ยจะมีรังนกกระจาบเพราะว
0: ่าร
1: ังนกกระจาบเนี่ยคือป่าไม้อ่ะป่าไม้ก็มาให้ความรู้กับเราเขาก็ให้พันไม้เรามานั่นแหละแต่เขาบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณจะสังเกตได้ยังไงว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยระบบนิเวศมันกลับคืนมาแล้วใช่ค่ะเขาให้สังเกตดูที่มีรังนกกระจาบไหมแล้วก็จะมีนกกระจิบนกกระจาบตัวเหลืองๆเนี่ยค่ะ
0: เริ่มกลับมาเห็น
1: กลับมาแล้วเขาก็จะพานกอีกหลายๆชนิดกลับมาแล้วก็จะมีผึ้งมีผีเสื้
0: อ
1: มีแมลงชนิดต่างๆ
0: คือเป็นการสร้าง
1: ระบบนิเวศ
0: ระหว่างระบบนิเวศให้กลับ
1: คืนมาก
0: ลับคืนมา
1: ค
0: ่ะณวันนี้ก็คืนมาแล้ว
1: คืนมาแล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตเราอ่ะสิ่งที่เราทำไปอ่ะมันไม่ได้สูญเปล่าแล้วเราเนี่ยเห็นไหมแล้วเราผีเสื้อก็มาผีเสื้อนกเนี่ยไม่ได้มาแค่ชนิดเดียวมันมาไม่รู้มาจากไหนมาเยอะมากเนี่ยค่ะ
0: ณวันนี้เรามีความภาคภูมิใจขนาดไหนครับที่เราได้น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาทฤษฎีเรื่องโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในครอบครัวของเราในธุรกิจของเราแล้วก
1: ็รู้เรื่องเกษตรอะไรมากมายเพียงแต่ว่าลงมือทําแล้วคําตอบที่ได้ก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันนี้แหละเราก็เลยพาเขาสอนได
0: ้
1: อย่างน้อยๆก็เป็นอาหารที่จําเป็นทางพื้นฐานที่เรามีในแต่ละวันเขาก็เอาไปทำแล้วบ้านที่ไม่เคยมีไม่คิดที่จะปลูกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเขาก็เริ่มที่อยากจะทำแล้วเพราะจริงๆแล้วพอเราปลูกมามันสำเร็จมันเป็นรายได้เราทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็เรียกอะไรมาลดรายจ่
0: าย
1: เพิ่มรายได
0: ้
1: ค่ะ
0: อันนี้พูดได้เต็มปากเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็สำคัญคือคุณภาพชีวิตเราดีขึ้น
0: เพราะเราพื้นที่ของเรานี่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: สิ่งที่สำคัญก็คือวัดได้จากตัวชี้วัดก็คือเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีสัตว์เนี่ยได้เริ่มกลับเข้ามาก
1: ลับเข้ามา
0: แมลงผีทรงผีเสื้อ
1: กลางคืนหิ่งห้อยเยอะมาก
0: นั่นไงนี่ก็ค
1: ือเป็นตัวชี้วัดอย่าง
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่เพียงจันฝากกับคุณผู้ชมสักหน่อยนึงถ้าเกิดอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานที่นี
1: ่
0: ต้องติดต่อยังไงชื่ออะไรเรียนเชิญครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่นะคะก็ติดต่อได้ทำตามเบอร์โทรศัพท์นะคะคือ0991531166ค่ะแล้วหรือจะไปดูในกดเข้าไปใน Facebook หรือใน Google นี่ก็ได้ค่ะก็จะดูว่า

0: พื้นที่ต้นแบบในเรื่องของโค้งหนองนาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นอยู่ๆเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราได้ไปอยู่ใน Google ที่เขาจัดลำดับให้เราเป็น5ดาวคนเราก็ไม่รู้ว่าทำไมจังหวัดต่างๆเข้ามาดูเราเขาก็บอกว่าเขาก็กดเข้าไปดูแล้วก็เห็นชื่อเราเราเห็นเบอร์โทรเราเขาก็เลยติดต่อมา อันนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าจากที่คนรู้จักเราแค่ในวงของอาชีพของเรากลายเป็นว่าคนรู้จักเราในฐานะเป็นเกษตรกรคนหนึ่ง
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่เพียงจันทร์นะครับที่เป็นต้นแบบในการทำเกษตรกรและที่สำคัญนะครับพี่ยังมีแนวคิดในการหยิบทฤษฎีของพ่อหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของจังหวัดชลบุรีนะครับในฐานะที่เอาเรื่องราวมาบอกต่อแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้ามาเรียนรู้มาสัมผัสในแต่ละฐานแล้วก็เอากลับไปใช้ได้จริงวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่เพียงจันทร์อย่างสูงมากที่ให้ผมแล้วก็ทีมงานเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับเข้ามาแบ่งปันความรู้จากพี่เพื่อเอาไปบอกต่อกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
3: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
4: จะเป็นหนึ่งในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
5: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
6: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียนเน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
2: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน

0: อยู่ใกล้อัยการตอนมรดกสวัสดีครับป้าจี๊ดวันนี้ไปไหนล่ะครับ
1: พอดีญาติห่างๆเสียน่ะเป็นเศรษฐีเมืองสุพรรณ
0: เสียใจด้วยนะครับ
1: พอดีคนตายไม่ได้ทำวินัยกรรมไว้ด้วยสิป้าไปเผื่อจะได้มรดกจากเขาบ้างป้าต้องรีบไปแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนะครับป้าถ้าคนตายไม่ได้ทำวินัยกรรมไว้มรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมมี6ลำดับ 1. ผู้สืบสันดานคือลูกหลานเหลนลื้อ 2. บิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4.พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอาปกติต้องมีการสืบลำดับญาติและจัดตั้งผู้จัดการมรดกเอาอย่างนี้ครับหากคุณป้ามีข้อสงสัยให้คุณป้าและเครือญาติไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในท้องที่ที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาหรือที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่อัยการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ร้องเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้นหรือโทรผ่านสายด่วนปรึกษากฎหมาย1157ได้เลยครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือขายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาร์สประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่เชเวโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพัฒน์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตร
2: รัฐบาลไหน
3: อ่ะ รัฐบาล
2: มันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า 900,000 บาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
4: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI fake ลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นน่ะถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
1: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6ล้าน1แสนบาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2ล้านบาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้ในทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ 6,150,000 บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก 2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัย

0: แล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักสมมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
1: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกลุ่มนายลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มนายลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเย่นรายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
0: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMSแนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
2: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
1: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอรี
0: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรี จ้งวัฒนะก็เป็นครองมาแล้วนะคะ
1: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนี่ครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะจากว่ามวลอากาศเย็นผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
0: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
4: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
5: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
4: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี้ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดน่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
5: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
4: ใช่ซอยเนี้ยมันต่ำสุดไง
5: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
4: า
5: ระบายยังไงบ้าง
4: มาเขาจะมาลอก ให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
5: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
4: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
6: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็

0: คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็มาดูแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำไม่ใช่จะเป็นสองปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
1: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเรากังวล
0: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก 2-3 วันมันจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
2: เมื่อก่อนท่วมตลอดตกแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
1: ตอนนี้น้ำยังระบายได
2: ้ระบายดีกว่า
1: เป็นเพราะว่าต้นแม่วันเลยตัดแล้ว
2: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีกรมราชทัณฑ์มาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักพักเพลงสู่เข้ามาลอกด้านหลัง
3: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก็นำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
4: คือซอยทุกซอยแถวเนี้ยมันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
5: หลายซอย
4: หลายซอยอ่ะแล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเออออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลย
1: แต่เนี้ยการท่วมมันรู้ละระยะเวลานาน
4: ไม่นานนะ
5: ไม
4: ่นาน
1: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดถังล็อกท่ออะไร
4: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อยมาบ่อย
5: กรมราชทัณฑ์มา
4: บ่อยละช่วง
5: ทำเป็นจุด
4: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลยเห็นบ่อย
3: ส่วนคลองลาดพร้าวนะคะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำที่ไหลเข้าท่วมขังภายในวัดลาดพร้าวออกสู่คลองลาดพร้าวค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นแก้มลิงรองรับน้ำแล้วก็มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำบอกนะคะว่าหากไม่มีเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำจะเอ่อท่วมพื้นที่ภายในวัดเป็นวงกว้างขณะเดียวกันการสูบน้ำยังช่วยลดปริมาณน้ำในระบบท่อระบายน้ำรอบวัดแล้วก็เร่งระบายสู่คลองราชพร้าวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
6: ทางด้านสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนยังคงวิกฤตนะครับโดยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่หนาแน่นมากเทศบาลเมืองเบตงเองต้องมีการเร่งแจกหน้ากากอนามัยป้องกันขณะที่จังหวัดสงขลาครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ภาคใต้ของไทยตอนนี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากับท้องฟ้ายังคงมืดมัวแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็เกิดจากควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียโดยผลการตรวจรายงานคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQ Air วัดค่าฝุ่นได้สูงถึง 45.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงก็ได้ลงพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองเบตงเพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและก็แผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียพร้อมแนะวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
7: ร่วมกันสร้างความตระหนักให้กับตัวเองโดยการสวมแมสนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มเด็กหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะควรสวมแมสนะคะการออกกำลังกายก็อาจจะต้องเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องอยู่ในออกกำลังกายในที่ร่มเพื่อป้องกันการก็เรียกนะคะป้องกันโรคที่สามารถจะเกิดได้จากควันฝุ่นหมอกควันค่ะ
6: สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้นคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาบริเวณสนามตรงพิธีช้างเผือกในช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ 39.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ดัชนีคุณภาพอากาศดีดตัวไปถึง106ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์เริ่มขึ้นแถบสีส้มครับขณะที่สำนักงานฝุ่นทั่วไปทำให้ค่านั้นคลาดเคลื่อนได้

0: นะคะเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานันรวมถึงบริษัทน้ำมันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปแก้ไขปัญหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปพบแล้วนะคะจุดที่สงสัยว่าน้ำมันรั่วจากท่อที่บริเวณถนนพระราม3เจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมค่ะพร้อมกับมีการทดสอบสภาพภายในระบบท่อส่งตลอดแนว32กิโลเมตรแล้วก็เตรียมเปลี่ยนท่อปรับแนวใหม่เพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำค่ะ
1: พี่นี้ไปหันระหว่างนี้ให้ท่านเลขาเขาเห็นหน่อยมีไอ้เกณฑ์ต่อไปจาก
2: น
1: ะ
2: ไม่ได้เอามา
0: เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะของนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันที่ถนนพระราม3นะคะโดยระบบท่อดังกล่าวเนี่ยมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อค่ะทั้ง2บริษัทเนี่ยจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานสำหรับแนวทางในการดำเนินการนะคะทางกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนเอาไว้3ส่วนด้วยกันก็คือ1เร่งค้นหาแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อซ่อมแซมโดยเร็วและต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กับกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงทดสอบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็จะต้องมีการทดสอบสภาพภายในระบบท่อส่งตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือความผิดปกติอื่นๆหากระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือว่าพบความผิดปกติบริเวณใหญ่ก็จะต้องหยุดดำเนินการในทันที3ค่ะเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่อเนี่ยอยู่ใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคต
3: พักกันสักครู่ครับจะน่าติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เร่งจัดตั้งมหาดไทยส่วนหน้าเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาชายแดนใต้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามแผนเผชิญเหตุพร้อมกำชับให้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งได้มีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนและสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการได้ทันทีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการทำงานโดยยึดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะพร้อมเน้นย้ำการกวาดล้างระบบอุปถัมภ์และการวิ่งเต้นหัวประมูลในโครงการต่างๆของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าตลอด3ปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยยุคนี้ไม่มีปัญหาการล็อกสเปคหรือว่าการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาและไม่ต้องการให้วัฒนธรรมเดิมๆกลับมาอีกพร้อมฝากเตือนไปยังประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งให้ตั้งกฎเกณฑ์การประมูลให้โปร่งใสและรัดกุมหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนกันบ้างค่ะกองทัพภาคที่2ก็ชี้แจงกรณีคลิปการขุดคูแล้วก็วางแนวลวดหนามที่บริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษนะคะล่าสุดก็เข้าคุมพื้นที่แล้วพร้อมกับมีการประสานกับทางกัมพูชาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและปรับพื้นที่ซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายรุกล้ำดินแดนค่ะกองทัพภาคที่2นะคะออกมาชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามที่บริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็พบว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทย

0: ร้อยค่ะฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ขู่ติดต่อและ
1: ศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ปัจจุบันมีความสำคัญทำให้มีการขยายตัวอย่างมากซึ่งจากการจะทำโพลในการสอบถามความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่นั้นทราบถึงประโยชน์แต่ก็กังวลถึงเรื่องของผลกระทบด้านพลังงานจึงอยากให้ภาครัฐนั้นมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะมีการอนุมัติสร้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิษฐ์สิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น North Bangkok Poll มหาวิทยาลัย North กรุงเทพเปิดเผยว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น Data Center โตไวคนไทยกังวลอะไรความเสี่ยงที่รัฐต้องเร่งจัดการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จักโดยมองว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับประเทศนั้นเป็นอันดับแรกคือการสนับสนุนการพัฒนา AI และเทคโนโลยีร้อยละ 59.5 รองลงมาคือการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการสร้างการลงทุนและก็รายได้ให้กับประเทศ
0: ส่วนมุมมองการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่นั้นส่วนใหญ่ก็มองว่ามีทั้งประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงควบคู่กันไปโดยข้อกังวลจากการขยายตัวของ Data Center หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนกระทบกับความมั่นคงทางพลังงานมากที่สุดค่ะรองลงมาค่ะภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์เรื่องของการใช้น้ำแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กังวลนะคะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจจะตกอยู่กับกลุ่มทุนต่างชาติแม้ประชาชนร้อยละ38ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อความสามารถของภาครัฐในการกำกับดูแลแต่ก็ยังน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นกับกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นเลยซึ่งรวมกันแล้วประมาณร้อยละ55ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่รัฐควรให้ความสำคัญก่อนอนุญาตให้สร้างอย่างแรกก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรองลงมาค่ะความปลอดภัยทางไซเบอร์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าดังนั้นส่วนใหญ่จึงเห็นได้ว่าก่อนที่จะเริ่มโครงการค่ะควรต้องมีการประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
1: สำหรับแนวทางการดำเนินงานของรัฐนั้นกรณีมีผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประชาชนเห็นว่าควรสนับสนุนการลงทุนต่อไปแต่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากที่สุดรองลงมาคือการจำกัดขนาดหรือว่าจำนวน Data Center ในแต่ละพื้นที่ให้การสนับสนุนเฉพาะโครงการที่ใช้พลังงานสะอาดและชะลอการลงทุนจนกว่าจะมีมาตรการที่รองรับอย่างชัดเจนและกรณีที่การมี Data Center ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนั้นประชาชนส่วนใหญ่พร้อมให้การสนับสนุนแต่ต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ชัดเจนและขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับชมข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางกรมพัฒนาที่ดินมีการเปิดตัว AgriMap Platform ค่ะนำ Big Data และ AI มาใช้วิเคราะห์เพื่อที่จะวางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่30กันยายนนี้ค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวนะคะ AgriMap Platform ซึ่งพัฒนาโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นระบบภูมิสารสนเทศกลางภาคการเกษตรบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรทั้ง11กรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ

0: อย่างเช่นพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพดินแหล่งน้ำข้อมูลเกษตรกรพื้นที่ประสบภัยพิบัติแหล่งรับซื้อข้อมูลการตลาดและสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ AgriMap Platform นะคะประกอบไปด้วยระบบต่างๆได้แก่ AgriMap Exclusive AgriMapPro AgriMap Plus AgriMap Online และ AgriMap Mobile ค่ะพร้อมกับนำ AI มาวิเคราะห์พื้นที่ข้อมูลดินปริมาณฝนแล้วก็ประวัติผลผลิตให้เกษตรกรได้วางแผนเพาะปลูกเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสมสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแพลตฟอร์มนี้ยังช่วยสนับสนุนในการจัดทำนโยบายและแผนการแก้ปัญหาสำหรับผู้บริหารนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ภาคสนามตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับภาคการเกษตรด้วย Big Data เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โดยจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้
1: งาน Gas Tech 2026ก็ตอกย้ำบทบาทเวทีสำคัญแห่งอุตสาหกรรมพลังงานโลกเพียง3วันแรกครับมีการตกลงทางธุรกิจและแผนลงทุนมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานก็มองว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการหาแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตในงาน Gas Tech 2026มีการทำข้อตกลง7ดีลสำคัญครอบคลุมตั้งแต่การซื้อขาย LNG การผลิตไฟฟ้าการลงทุนปิโตรเคมีไปจนถึงการขนส่งทางเรือรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในดีลสำคัญคือ China Gas Holding และ Venture Global LNG ทำสัญญาซื้อขาย LNG จากสหรัฐปีละ 500,000 ตันเป็นเวลา20ปีเริ่มปี2573ส่วน GE Vernova ก็ลงนามกับ Bigrim Powerจัดหาเทคโนโลยีกังหันก๊าซและการบริการระยะยาวรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าในไทยและมาเลเซียนอกจากนี้เอนี่ลงนามกับรัฐบาลเซเนกัลเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่ง5แปลงส่วนรักสารวัตรหารือกับอินโดรามาเวนเจอร์และพันธมิตรญี่ปุ่นในการเตรียมลงทุนก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมีราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์นั้นเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเงินทุนและความมั่นคงทางพลังงานนายพอมาเดนส์ประธานเบคเทล Energy กับก็มีการระบุว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการหาแหล่งเงินทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงพลังงานในอนาคตสำหรับงาน Gas Tech 2026นั้นก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไทยได้ราว 14,620 ล้านบาทพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่ของคุณค่าพลังงานโลก
0: สตง.ค่ะครบรอบ151ปีเดินหน้าในการยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินใช้เทคโนโลยีแล้วก็ระบบข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้งบประมาณของภาครัฐพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นค่ะนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภาคเอกชนที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ151ปีการตรวจเงินแผ่นดินไทยโอกาสนี้นะคะนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยโดยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยรับมอบเงินจำนวน 500,000 บาทนายมนเทียนกล่าวว่าสตง.ค่ะมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เงินแผ่นดินถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับแนวทางการทำงานหลังจากนี้สตง.ก็จะนำเทคโนโลยีและก็ระบบข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากขึ้นพร้อมปรับปรุงรูปแบบการตรวจสอบโดยจะเน้นดูการใช้งบประมาณเป็นรายโครงการไม่ใช่เฉพาะรายหน่วยงานอย่างเช่นงบแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะมีการตรวจสอบว่ามีหน่วยงานใดได้รับงบประมาณแล้วก็นำไปดำเนินการอย่างไร นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะสตง.จะมีการผลักดันให้หน่วยงานราชการส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ลดขั้นตอนแล้วก็การใช้ดุลยพินิจเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลทำได้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้นสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันสตง.ค่ะจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายของเงินแผ่นดิน
2: การตรวจเป็นส่วนหนึ่งแต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานของหน่วยงานจะเป็นการป้องกันการทุจริตต้นที่ต้นน้ำแล้วถ้าเพราะโดยสตง.โดยรัฐบาลเห็นตรงกันผมว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจะมาใช้คนทำงานโดยให้ดุลพินิจเพิ่มขึ้นทำงานล่าช้าไม่มีระบบผมว่ามันจะเปลี่ยนไป
1: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดเปิดฉากขึ้นกับในอีก24วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประเทศไทยนะครับและประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์โดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: เข้าสู่ช่วงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศนะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อนติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเริ่มแล้วค่ะวันนี้เข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนวันนี้ประกาศเตือนเป็นฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้จะมีฝนหนักถึงหนักมากต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่เสี่ยง17กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับไปก่อนจะมีฝนหนักมากที่น่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมทั้งภาคใต้ที่ระนองและพังงาส่วนฝนหนักยังเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้เตรียมพร้อมรับฝนกันด้วย 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งวันนี้รวมมิตรตัวการฝนตกหนักเข้ามาในบ้านเราค่ะทั้งร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปแนวฝนจะขยับลงมาตามมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น18กันยายนจุดเสี่ยงที่ต้องระวังคือระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานี19กันยายนฝนตกหนักมากเกิดขึ้นที่ราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี20กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักมากขยับมาที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมสำหรับคลื่นลมในทะเลก็ต้องระวังเช่นกันทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรในฝั่งอันดามันงดออกจากฝั่งก่อนท่า
4: วันนี้ภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของน่านแพร่อุตรดิตถ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่บึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเลยและหนองคายภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่ทุกจังหวัดมีความเสี่ยงฝนตกหนักทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามการสรุปข่าวข้อมูลในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
5: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Tra Thirat Galsan. A border dispute near the Chang Sangam has drawn attention after trenches and barbed wire appeared at Hill 450 in Sisakit Province. The Second Army Region says the area is now under control and the site has been restored. The Second Army Region says it has taken control of Hill 450 near the Chang Sangam border crossing in Pusing District of Sisakit Province after reports that Cambodian troops dug a trench and installed barbed wire in the area. The Suranari Task Force was deployed to secure the site and coordinate with Cambodian troops, reminding them of the General Border Committee or GBC agreement that prohibits moving military forces or altering the terrain in ways that could encroach on the other side's territory. The Second Army Region says the talks went smoothly and the Cambodian side has restored the trench and barbed wire area to its original condition. Thai forces will continue closely monitoring the border to maintain security and public safety. Cross-border haze is affecting air quality in parts of southern Thailand as smoke from wildfires in Indonesia moves across the region. Authorities are monitoring the situation and advising people to take precautions. Cross-border haze from wildfires in Indonesia continues to affect southern Thailand, with thick smoke reported in Betong District of Yala Province. The haze has reduced visibility, prompting Betong Municipality to distribute face masks and health information to Thai and Malaysian visitors and vendors in the town's commercial area. IQ Air reported PM2.5 levels of up to 45.9 micrograms per cubic meter, above the standards cited by local authorities and posing a health concern for vulnerable groups. In Sateng sub-district of Mueang Yala, PM2.5 averaged 39.3 micrograms per cubic meter over 24 hours this morning, pushing the air quality index to 106, which is considered unhealthy for sensitive groups. The Pollution Control and Environmental Office 16 says that PM2.5 levels in the south are rising due to 240 hotspots in Sumatra, winds carrying smoke toward Thailand, poor ventilation, high humidity. The office also said an hourly PM2.5 reading of 47.9 in Songkhla province may have been affected by high humidity, interfering with sensors. Residents are advised to wear masks and limit outdoor activities. GasTech 2026 is highlighting its role as a major global energy industry platform. In just its first 3 days, 7 major deals worth more than $40 billion were announced. GasTech 2026 has seen 7 major deals covering LNG trading, power generation, petrochemicals and shipping, with a combined value of more than $40 billion. One key deal was signed between China Gas Holdings and Venture Global LNG. The agreement covers the supply of 500,000 tons of LNG from the U.S. each year for 20 years starting in 2030. GE Vernova also signed an agreement with Begrim Power to provide gas turbine technology and long-term services for power generation projects in Thailand and Malaysia. Meanwhile, Eni signed an agreement with the Senegalese government to assess the potential 5 offshore oil blocks. The state of Sarawak also held talks with Indorama Ventures and Japanese partners on potential investments of around $1 billion in natural gas and petrochemical businesses. Strategic discussions at GasTech 2026 focus on infrastructure, financing and energy security. Paul Marston, president of Bechtel Energy, said that infrastructure investment and access to financing will be key to future energy security. The event is expected to attract more than 50,000 participants from over 150 countries and generate around 14.62 billion baht in economic value for Thailand, while connecting Thai businesses with the global energy value chain. In Thailand, your home address may soon disappear from the outside of your package. A new digital delivery system aims to keep personal information out of scammers' hands. The Ministry of Digital Economy and Society, or DE, is working with Thailand Post and the Personal Data Protection Committee, or PDPC, to develop a digital delivery ID known as DID. The system will replace personal delivery details on packages with a QR code and a 6-character combination of letters and numbers. The aim is to keep sensitive information hidden and reduce the risk of scammers misusing personal data. Thailand Post is currently testing the system internally and mapping delivery locations with more than 24,000 employees. A nationwide location database is expected to be completed within 3 months. The new system of service is expected to open to the public in the first quarter of 2026 through the DID app and Thailand Post Super app. Now, during the transition, the new system will operate alongside the current addressing system. Authorities hope DID will eventually become a new standard for parcel delivery services in both the public and private sectors. Farmers in Thailand will soon have a new digital tool to make smarter planting decisions. The AgriMap platform combines agricultural data and AI to help farmers prepare for changing weather and natural disasters. The Ministry of Agriculture and Cooperatives has launched the AgriMap platform, a central agricultural mapping system developed by the Land Development Department. The platform brings together data from all 11 departments under the ministry, including farmland, soil quality, water resources, farmer information, disaster areas, markets, and natural resources. Chai Watarong, the Assistant Minister for Agricultural and Cooperatives, presided over the launch. By using big data and AI, the platform analyzes soil conditions, rainfall, and past crop yields to help farmers plan what to grow and prepare for natural disasters. The system also provides useful data for government officials, researchers, and field staff to support agricultural planning and policy making. The AgriMap platform is set to begin full service on September 30th.

0: จังหวัดนครปฐมเดินหน้าบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่แบบวันแผนเชื่อมโยงทุกระดับมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรีรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนครอบคลุมเรื่องที่ดินทำกินผังเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดอ่างทองระดมภาคีเครือข่ายกว่า80คนร่วมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการขับขี่พร้อมเดินหน้าสร้างวินัยจราจรตามแนวทางอ่างทองโคนหัวแข็งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาสังคมแบบบูรณาการเตรียมแผนปี2570ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความต้องการของประชาชนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live และ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับจังหวัดเพชรบุรีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม100ทุนรวม 500,000 บาทช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดเพชรบุรีณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางสาวจินดาวันประยูรรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้มีอุปการคุณคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีครับสำหรับทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนที่ได้รับพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีผ่านมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนคนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลโดยทางจังหวัดเพชรบุรีได้รับการจัดสรรจำนวน100ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 500,000 บาทโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าทุนดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการขอให้ผู้ปกครองนั้นนำทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานอย่างต่อเนื่องสำหรับปีการศึกษา2569มูลนิธิคุณพุ่มจัดสรรทุนสนับสนุนเด็กและเยาวชนพิการทั่วประเทศจำนวน 1,633 ทุนรวมเป็นเงินกว่า53ล้านบาทเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขครับ
2: จังหวัดนครปฐมเดินหน้าบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่แบบวันแพลนเชื่อมโยงทุกระดับมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียวหรือวันแพลนจังหวัดนครปฐมเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบูรณาการแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำโครงการและการจัดสรรงบประมาณโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความซับซ้อนและตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนวันแพลนควบคู่กับการรับฟังปัญหาของประชาชนภายใต้แนวคิดปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำโดยนำข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนมาใช้กำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำการรับมืออุทกภัยการท่องเที่ยวเชิงอาหารการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเช่นระบบทัฟฟี่ฟองดูสำหรับรับแจ้งและติดตามการแก้ไขปัญหาจากประชาชนรวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลด้านน้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและมุ่งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นครั้งที่2โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองช่วงศาลายานครปฐมครับเสนอเพิ่มสถานีสนามจันทร์เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สำคัญของจังหวัดนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2โครงการระบบไฟฟ้าระบบรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับร่วมกับรถไฟทางไกลช่วงศาลายานครปฐมโดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยหน่วยงานราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมในการประชุมสำหรับเวทีดังกล่าวครับจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐกิจการเงินการก่อสร้างการออกแบบรายละเอียดรวมไปถึงการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ครับโดยโครงการช่วงศาลายานครปฐมเป็นส่วนต่อขยายของรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายามุ่งเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลรองรับการขยายตัวของเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางทางนี้ทางจังหวัดนครปฐมครับเสนอให้พิจารณาขยายเส้นทางจากสถานีนครปฐมอีก1สถานีไปยังบริเวณราชวงศ์สนามจันทร์ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 1.8 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมโยงพระราชวังสนามจันทร์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นต่อกระทรวงคมนาคมและการไฟฟ้าขออภัยครับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วครับ
2: จังหวัดนนทบุรีจัดมหกรรมแสดงผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างชุมชนเข้มแข็งและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีโดยมีนางจิราพรโมสิกรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมงานสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีมีเป้าหมายเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มแข็งซึ่งภายในงานนะคะมีนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิต10บูธพร้อมบูธจำหน่ายสินค้าโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ดจังหวัดนนทบุรีรวม3บูธตลอดจนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนเข้มแข็งซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีบูธสาธิตเมนูอาชีพจากกลุ่มองค์กรชุมชน4บูธเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และต่อยอดอาชีพสร้างรายได้และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากและนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะ
1: คณะสมาชิกวุฒิสภาครับลงพื้นที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรีไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนครอบคลุมเรื่องของที่ดินทำกินผังเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนครับนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมเวทีสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างณศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้งโดยมีนายกำพลสุภาแพ่งที่ปรึกษาคณะกรรมการในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเวทีดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สะท้อนปัญหาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยประเด็นสำคัญก็คือปัญหาที่ดินทำกินทั้งสิทธิ์การถือครองการใช้ประโยชน์และความชัดเจนของแนวเขตครับซึ่งจำเป็นจะต้องบูรณาการข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันยังมีการหารือเรื่องของการจัดการผังเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นสอดคล้องกับการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพระบบคมนาคมสาธารณูปโภคและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับนอกจากนี้คณะยังได้รับฟังข้อเสนอด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนผึ้งทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการเชื่อมโยงสินค้าและบริการชุมชนและการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวก่อนที่จะลงพื้นที่บ้านหอมเทียนเพื่อไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการครับจะรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายต่อไปครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมติดตามสิ่งที่น่าสนใจได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเอื้อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ปรากฏไว้ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผู้บังคับการกรมทหารราบที่29พร้อมภริยานำกำลังพลและครอบครัวเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศรีพร้อมทั้งกำชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดครับพันเอกพันศักดิ์เพียวพานิชผู้บังคับการกรมทหารราบที่29พร้อมด้วยคุณรสรินทร์เพียวพานิชประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่29ครับนำกำลังพลและครอบครัวของกรมทหารราบที่29และหน่วยขึ้นตรงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศรีสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ครับมีเป้าหมายดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัวโดยเฉพาะ7กลุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมสร้างความพร้อมทางด้านสุขภาพให้กำลังพลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติครับโดยได้รับการสนับสนุนจากพันเอกเอกลักษณ์แพ่งกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศรีในการจัดหาวัคซีนให้แก่กำลังพลของหน่วยหลังจากนั้นผู้บังคับการกรมทหารราบที่29และภริยาได้พบปะพูดคุยและแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลและครอบครัวพร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม7ขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบุตรหลานของกำลังพลรวมทั้งสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับทางนี้ทางกรมทหารราบที่29ย้ำแนวทางในการดูแลกำลังพลและครอบครัวภายใต้แนวคิดเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันดูแลกันตลอดไปครับ
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพร้อมเสนอนางสมศรีเชยชิดเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศค่ะนายนิรันดาแซศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์โดยที่ประชุมพิจารณาผลการเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ2คนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์1คนคือนางสมศรีเชยชิดครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรัชตะวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองสืบสอบและเรียบเรียงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์รับฟังข้อมูลจากลูกศิษย์ผู้ปกครองเพื่อนร่วมงานผู้บริหารและผู้นำชุมชนทางด้านการจัดการเรียนการสอนความทุ่มเทการเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงองค์ความรู้นวัตกรรมและผลงานของครูจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และผลการประเมินที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางสมศรีเชยชิดเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปพร้อมเห็นควรมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลครูผู้มีคุณอุปการต่อการศึกษาประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีครับนำหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าตามโครงการจังหวัดสุพรรณบุรีรวมใจบริการเคลื่อนที่รับฟังทุกสุขประชาชนครับนายวรัตน์มาประณีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่วัดสุขเกษมตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับนำส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกให้บริการประชาชนพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างตรงจุดและทันท่วงทีครับโดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง2รายได้แก่นางสาวเฉียบพูนกำลังอายุ89ปีและนายสมุทรวงกันหาอายุ67ปีซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให้การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ตามระเบียบราชการโดยมีนายอำเภอบางปลาม้าส่วนราชการเหล่ากาชาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนร่วมกันลงพื้นที่ครับ จากนั้นที่บริเวณวัดสุขเกษมได้มีการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยพื้นที่เสนอความต้องการสำคัญ2เรื่องได้แก่การติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวถนนทางหลวงหมายเลข3351สุพรรณบุรีบางแม่ไม้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัดดาราฝั่งตำบลตะค่ากับวัดสุขเกษมฝั่งตำบลบ้านแหลมเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรลดระยะทางและค่าใช้จ่ายของประชาชนครับนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน20ทุนและถุงยังชีพสำหรับผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุอีกจำนวน50ชุดพร้อมนำบริการภาครัฐและภาคีเครือข่ายมาให้บริการอาทิการทำบัตรประชาชนตรวจสุขภาพตัดผมฟรีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องมือการเกษตรจำหน่ายสินค้าราคาถูกรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และให้บริการด้านการเกษตรและสังคมโดยมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมรับบริการมากกว่า500คนครับ
0: ตำรวจผนึกกำลังกรมการปกครองจับชายต่างชาติใช้ตัวตนใหม่เปิดบริษัทนอมินีในสมุทรสาครตรวจพบทรัพย์สินเชื่อมโยงกว่า600ล้านบาทพร้อมขยายผลกรณีสวมสิทธิ์ทางทะเบียนค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแถลงผลปฏิบัติการจับกุมชายต่างชาติที่ใช้ตัวตนใหม่และเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยมีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่กรมการปกครองปปง.ตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจภูธรภาค7ร่วมปฏิบัติการในส่วนของการสืบสวนพบผู้ต้องสงสัยใช้ชื่อมิสเตอร์มาโยสัญชาติเมียนมาเปิดบริษัทต้องสงสัย3แห่งในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีทุนจดทะเบียนรวม191ล้านบาทและถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่กว่า28ไร่มูลค่ารวมประมาณ600ล้านบาทค่ะโดยพบการถือหุ้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในทั้ง3บริษัทขณะเดียวกันระบบจดจำใบหน้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบความเชื่อมโยงว่ามิสเตอร์มาโยอาจเป็นบุคคลเดียวกับมิสเตอร์ลีสัญชาติจีนซึ่งทางการจีนต้องการตัวตามหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งเคยเดินทางเข้าออกประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางจีนก่อนเปลี่ยนมาใช้ตัวตนและออกหนังสือเดินทางเมียนมาและนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบชายไทยซึ่งอ้างเป็นบุตรแต่การตรวจสอบลายนิ้วมือพบความเชื่อมโยงกับบุคคลสัญชาติจีนจึงควบคุมตัวทั้ง2รายและเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อขยายผลตรวจสอบความสัมพันธ์และการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนต่อไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องและทรัพย์สินเพิ่มเติมในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามการสวมสิทธินอมินีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามครับประชุมคณะทำงานปราบปรามธุรกิจนอมินีวางแนวทางตรวจสอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวให้เป็นระบบครับนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีครับโดยมีคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยที่ประชุมรับทราบผลการตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ประกอบการสวนมะพร้าวรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลนอนมโนราอำเภอบางคนทีโดยมีการมอบหมายผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง10หน่วยงานร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานครับทั้งนี้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการประกอบไปด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสำนักงานจังหวัดสำนักงานสรรพากรในพื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมถึงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันกำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวกรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถดำเนินการตรวจสอบกรณีลักษณะเดียวกันได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางเดียวกันในอนาคตครับ
0: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนการได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้ 1. การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้สู้ภัยกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับพาไปส่องทางรอดของเกษตรกรชาวขอนแก่นว่าเขาจะมีการรับมือกับภัยแล้งเอลนีโญได้อย่างไรติดตามพร้อมกันช่วงหน้าครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์เอลนิโญและปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนนะครับก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่นต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นขณะที่หน่วยงานภาครัฐแนะแนวทางปรับตัวและวางแผนการผลิตเพื่อรับมือติดตามได้จากรายงานครับ

0: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่
1: ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2 อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
3: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
4: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
5: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีเอลนีโญ

0: นางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมพลังชมแชร์เชียร์โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยที่ประชุมรับทราบผลการจัดงาน4สิงหาคมวันคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1ความดีล้านความสุขประจำปี2569ซึ่งมุ่งส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับพื้นที่และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้คุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูตามแนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมและนอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบผลการสัมมนาเครือข่ายคุณธรรมเพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2570โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติบัตร2รายได้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและนางมยุรีศรีนาคผู้นำชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นบ้านไซน้อยสำหรับประเด็นสำคัญนะคะที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินองค์กรและหน่วยงานเพื่อคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจำปี2569จำนวน11แห่งทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการเรียนรู้โดยมุ่งคัดเลือกต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมโดดเด่นเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชนและประชาชนทั้งนี้ทางจังหวัดมุ่งสร้างเครือข่ายคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อยกย่ององค์กรต้นแบบสร้างขวัญกำลังใจและร่วมกันผลักดันสังคมคุณธรรมให้เข้มแข็งในทุกระดับค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเดินหน้าส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เข้าถึงสิทธิโอกาสและความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงครับนายวรวิทย์ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่1ปี2569ณห้องประชุมบึงพระรามศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการศึกษาและการช่วยเหลือคนพิการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษรวมถึงบูรณาการการจัดการศึกษาการนิเทศติดตามและการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมกับความต้องการนอกจากนี้ยังติดตามแนวทางการให้บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับสิทธิ์และบริการอย่างเหมาะสมและทั่วถึงรวมถึงผลการดำเนินงานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มการให้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดและหน่วยบริการประจำอำเภอครับพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพม.ตลอดจนการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทั้งด้านของการศึกษาและด้านคุณภาพชีวิตครับ
0: จังหวัดอ่างทองค่ะระดมภาคีเครือข่ายกว่า80คนร่วมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการขับขี่พร้อมเดินหน้าสร้างวินัยจราจรตามแนวทางอ่างทองคนหัวแข็งค่ะนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทองประจำปี2569เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในพื้นที่ค่ะซึ่งการประชุมจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองมีผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทองและภาคีเครือข่ายกว่า80คนเข้าร่วมโดยผู้เข้าร่วมนะคะได้แบ่งกลุ่มทบทวนปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจากสำนักงานป้องกันและควบคุม

0: โรคที่4กรมควบคุมโรคในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อเปลี่ยนจุดเสี่ยงให้เป็นจุดปลอดภัยและเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นพฤติกรรมที่รับผิดชอบพร้อมขยายความร่วมมือไปยังครอบครัวชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้จังหวัดอ่างทองเดินหน้ารณรงค์ความปลอดภัยทางถนนตามแนวทางอ่างทองคนหัวแข็งของนายณัฐีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองโดยบูรณาการทั้งการสร้างจิตสำนึกการรณรงค์ในสถานศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งส่งผลให้อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ40เป็นร้อยละ60ค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีครับจัดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เปิดพื้นที่ให้เยาวชนนั้นแสดงศักยภาพพร้อมส่งเสริมจิตอาสาและการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยมีนางสาวพัชรีศรีเดือนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงานการจัดงานพร้อมด้วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยาและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมงานนี้ครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพพร้อมจัดเวทีเสวนาและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กรวมถึงเยาวชนในจังหวัดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้เยาวชนได้กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีจิตอาสาตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมทางนี้งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีประจำปี2569ครับยังสะท้อนถึงความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามที่จังหวัดอยุธยาค่ะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมและเปิดโอกาสให้คนพิการเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์พักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคปนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะจังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าพัฒนาบุคลากรภาครัฐใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งลดขั้นตอนและตอบสนองการแก้ปัญหาประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสมาร์ทเพชรบุรี AI Plus ยกระดับการบริหารงานเชิงพื้นที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีสู่ระบบราชการที่ทันสมัยค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action Fight Plus รวมทั้งแนวทางของร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนการจัดทำเอกสารและการสื่อสารซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานทำให้บุคลากรสามารถมุ่งเน้นภารกิจสำคัญเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569มีผู้เข้าร่วม350คนทั้งผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน300คนและหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร50คนโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลด้วย AI ถ่ายทอดความรู้และทักษะการใช้งานทางจังหวัดเพชรบุรีจึงได้นำเทคโนโลยี AI มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานลดความซับซ้อนและยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็นทีมจังหวัดเพชรบุรีที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับเปิดบ้านโชว์นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นปี2569ครับนางสาวปิยชัดภัยชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพลอุสายพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณาจารย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานนี้ที่บริเวณห้องประชุมฉัดฟ้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรีอย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานพัฒนาท้องถิ่นโครงการต้นแบบและกรณีศึกษาการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาควิชาการภาครัฐและท้องถิ่นตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากชุมชนโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายครับก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ห้องประชุมฉัดฟ้าและบริเวณโถงทางเดินชั้น1ด้วยซึ่งผลงานที่จะแสดงนั้นสะท้อนถึงการนำเอาความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปเชื่อมโยงกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากชุมชนและก็ท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาสังคมแบบบูรณาการเตรียมแผนปี2570ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความต้องการของประชาชนค่ะนางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีสันทนาศรีโพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้มุ่งบูรณาการการทำงานของ ของหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภายใต้แนวคิดหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างครอบคลุมโดยให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและความต้องการของประชาชนโดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมประจำปีงบประมาณ2569พร้อมพิจารณาแนวทางติดตามผลและขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือนตามแบบที่กำหนดและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2570เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: กลุ่มคนพิการมากกว่า20คนครับรวมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการออกสู่สังคมพร้อมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียมครับนายนัตตี้นิธิสืบพงสังนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเพื่อความทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมด้วยนางสาวอารีทองเที่ยงธรรมนายกสมาคมคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำคนพิการที่ใช้รถวีลแชร์และไม้เท้ากว่า20คนครับเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเดินทางเยี่ยมชมวัดพระศรีสันเพชรวัดชัยวัฒนารามหมู่บ้านญี่ปุ่นและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลและสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการออกสู่สังคมครับซึ่งผู้เข้าร่วมงานนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนครับก็ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเนื่องจากที่ผ่านมาเดินทางไม่สะดวกพร้อมเสนอให้มีการเพิ่มที่จอดรถสำหรับคนพิการและจัดให้มีรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความจำเป็นด้วยนะครับทางด้านของนางสาวอารีทองเที่ยงธรรมกล่าวว่าโครงการนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อสร้างความตระหนักแก่หน่วยงานในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้คนพิการนั้นเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวและสังคมได้มากขึ้นพร้อมแนะนำให้ผู้พิการนั้นติดตามสิทธิ์และบริการผ่านทางแอปพลิเคชันสิทธิ์คนพิการ1479นีหน้าครับ
1: จังหวัดสระแก้วกำชับหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบคนต่างด้าวในตลาดโรงเกลือย้ำนะคะตรวจคนเข้าเมืองการทำงานและการประกอบกิจการพร้อมดูแลความเป็นธรรมของทุกฝ่ายค่ะจังหวัดสระแก้วกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวในพื้นที่ตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศโดยให้ตรวจสอบการเข้าเมืองการพำนักและใบอนุญาตทำงานรวมถึงผู้ประกอบการนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังปรากฏข่าวและภาพตามสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับบรรยากาศการค้าขายในตลาดโรงเกลือและการพบคนต่างด้าวฝ่าฝืนกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานให้หน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกันนี้นะคะย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรมห้ามเรียกรับผลประโยชน์จากคนต่างด้าวผู้ประกอบการหรือนายจ้างหากพบการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัดในขณะที่การลงพื้นที่สำรวจตลาดโกลเด้นเกตตลาดเดชไทยและตลาดเบญจวรรณล่าสุดนะคะพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังปิดและบรรยากาศค่อนข้างเงียบไม่พบการตั้งแผงค้าขนาดใหญ่หรือการค้าขายคึกคักตามกระแสข่าวโดยผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าภาพข่าวที่เผยแพร่ไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่พบในพื้นที่จริงซึ่งทางจังหวัดยืนยันเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ภาพถ่ายหนึ่งภาพอาจบอกเราได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ความทรงจำที่ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอาจทำให้เราเข้าใจได้มากกว่านั้นว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นค่ะเมื่อคนรุ่นหลังได้รับฟังเรื่องราวเหล่านั้นอะไรคือสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจจนทำให้เขาอยากเล่าเรื่องนี้ต่อ
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510เมืองชยาได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระบรมธาตุชยาเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีในวันวิสาขบูชาวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอาจเหลืออยู่ไม่มากแต่เรื่องราวกลับไม่ได้หายไปพร้อมกับการเวลาเพราะบางเรื่องถูกเก็บไว้ในคำบอกเล่าของคนรุ่นหนึ่งแล้วเดินทางต่อไปยังหัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของพระเมตตา
0: ได้ทราบเรื่องราวนี้มายังไงบ้างคะ
2: เรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันตรีหลวงเนี่ยคือเริ่มจากตอนเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยผมเก็บสะสมรูปเป็นภาพเมืองสุราษฎร์เก่าแล้วก็มีอยู่ 4-5 ภาพเป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันตรีหลวงเนี่ยประกอบพิธีที่วัดพระธาตุชยาก็คือเวียนเทียนนะฮะก็เลยตอนนั้นเราก็เก็บรูปที่คุณพ่อถ่ายไว้เอามาแปะใส่สมุดที่เราเรียนหนังสือนะเอากาวทาด้านหลังแล้วก็มาแปะแล้วก็ถามคุณพ่อว่ารูปเนี่ยในหลวงมาทำอะไรก็จะได้หลายๆรูปก็ในส่วนหนึ่งที่มีอยู่ก็คือมีรูปที่ท่านประกอบพิธีวิสาขบูชาก็รู้ว่าพ่อบอกว่านั่นแหละในหลวงมาเวียนเทียนที่วัดพระธาตุชยาเมื่อปี2510อันนั้นก็คือจุดที่เราเริ่มรู้ว่าในหลวงเนี่ยกับพระพันตรีหลวงได้เสด็จมาสุราษฎร์ธานีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเก็บภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งงานเหตุการณ์ที่ในหลวงการที่9ครองราชครบ60ปีเนี่ยนะฮะตอนนั้นผมเป็นรองนายกเทศมนตรีนายกธนงศักดิ์ทวีทองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามอยู่เราก็คิดว่าเราน่าจะจัดเนื้อการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงก9นะฮะกับพระพันตรีหลวงให้คนสุราษฎร์ธานีได้รับรู้จึงเป็นที่มาของการรวบรวมเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทั้งหมดครับ
0: ตอนที่ทราบเรื่องนี้อ่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พอเราทราบเรื่องนี้เนี่ยเราก็อยากศึกษาไปเรื่อยเพราะตอนนั้นถามว่ายังเด็กก็ยังเด็กแต่ก็พยายามที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆแล้วก็เคยตามเสด็จเคยไปรับเสด็จตอนที่คุณพ่อไปบันทึกภาพของการเสด็จที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่อำเภอดอนสักก็ทำให้เราเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากการที่ไปกับคุณพ่อที่คุณพ่อก็บันทึกเรื่องราวไว้นะครับอันนี้ทำให้เราอยากรู้เรื่องราวขึ้นมากขึ
0: ้นในเรื่องที่รับฟังมาเนี่ยค่ะกับการ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่พระบรมธาตุชยา
2: ครับ
0: เรื่องนี้ทำให้รู้สึกพิเศษกับช่วงไหนบ้างคะ
2: คือเรื่องนี้เนี่ยผมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะฮะจากหนังสือราชสดุดีที่พระเทพรัตนกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยท่านเขียนไว้นะครับก็ทำให้เราเห็นว่าที่พ่อเคยบอกว่าเนี่ยในหลวงมาวิสาขบูชาแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้เจอก็ทำให้เห็นว่าพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงสนพระทัยในทุกเรื่องนะครับนอกจากในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรละในเรื่องของหลักศาสนาพระองค์ก็สนพระทัยก็เคยทำถามว่าเคยถามพ่อว่าทำไมวิสาขบูชาทำไมในหลวงกับราชินีต้องมาถึงชัยยาทำไมไม่ทำที่กรุงเทพนะฮะพ่อก็บอกว่าในหลวงก็จะไปหลายๆที่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองในถิ่นทุรกันดารต่างๆเนี่ยราษฎรก็มีความลำบากใช่ไหมฮะแล้วมันมีผลทางการเมืองในยุคของโลกประเทศข้างๆอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับพระองค์ท่านเนี่ยต้องการที่จะมาปลอบขวัญชาวบ้านในหลายๆเหตุการณ์และส่วนหนึ่งก็คือการแสดงเป็นพุทธมามกะของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เสด็จมาประกอบพิธีวิสาขบูชาที่ชัยยาผมรู้สึกว่าท่านอยากจะมาความรู้สึกเรานะพอเรียนรู้ไปเรื่อยท่านอยากจะมาสักการะพระธาตุชัยยาด้วย ท่านอยากจะมาพบท่านพุทธทาสด้วยนี่ที่ผมบอกครับ
0: ตอนที่ได้รับฟังการเล่าจากคุณพ่อได้อ่านหนังสือในทุกๆคำบอกเล่าในทุกๆตัวอักษรที่ได้เห็นรับรู้ถึงความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: คือมีความรู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนนะครับไม่ได้ห่างไกลพอเราไม่ได้รู้เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไงเรารู้ว่าตอนที่มาเขียนหนังสือเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยงานศาสนาพระองค์ก็มานะถิ่นทุรกันดารพระแสงที่ไม่มีทางเชื่อมเมืองพระองค์ก็ไปไม่ใช่แต่เฉพาะวัดพระธาตุชายางครับวัดสมัยสุวรรณพระองค์ก็เสด็จวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ที่อำเภอดอนสักพระองค์ก็เสด็จแต่ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกรักในหลวงกับพระราชินีว่าถิ่นทุรกันดารอย่างนี้ท่านยังเสด็จมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดหลายๆโครงการที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันมีความเจริญขึ้น
0: อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะจบแค่ในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนของเราคะ
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นต้นรากของบ้านเมืองสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้คนในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับว่าสิ่งที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมีวันนี้ได้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันในหลวงก็เหมือนกันพระพันปีหลวงก็เหมือนกันนะฮะท่านตากตำพระวรกายท่านไปไหนมาไหนเนี่ยขี่ม้าล้าล่อไปกันทั่วหมดนะครับเราเองคนในพื้นที่เองถิ่นทุรกันดารถิ่นอันตรายเรายังไม่กล้าไปแต่พระองค์ต้องไปเรื่องนี้ต้องสอนให้คนรุ่นต่อไปได้บอกเล่าว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่สร้างกันมา
0: หลังจากที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมรู้สึกใกล้ชิดกับเรื่องราวที่พระองค์เสด็จมาที่พระธาตุชายายังไงบ้างคะ
2: โอ้สนุกมากครับก็อันแรกก็คือพอศึกษามาเนี่ยก็เห็นว่าพระองค์เสด็จถูกไหมครับมาประกอบบำเพ็ญพระราชกุศลท่านพระธาตุภิกขุซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุชายาในขณะนั้นสมัยนั้นท่านเป็นพระราชกวีท่านก็เทศนาพระธรรมอันนี้วิจักกคาถาอะไรเนี่ยทำให้ผมก็สนใจนะว่าธรรมวิจักขณคาถาเนี่ยคืออะไรก็เราก็ไปเรียนรู้ต่อว่าบทเทศเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมะที่ต้องสอนโดยมีเหตุมีผลประเด็นเล็กๆอย่างนี้นะผมว่าถ้าพระธาตุท่านก็คงคัดสรรเรื่องที่จะนำมาเทศนาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็คือเรื่องการศึกษาธรรมะอย่างมีเหตุมีผลทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยจากที่ไม่เคย
1: ความทรงจำของคนเราอาจเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่บางเรื่องเมื่อถูกเล่าซ้ำด้วยความรักและความศรัทธากลับยิ่งมีความหมายสำหรับราษฎรในยุคนั้นการมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดย่อมมาพร้อมกับความตื่นเต้นหลายคนอาจไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรหรือจะกราบทูลพระองค์อย่างไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันมาว่าพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยทำให้ความประมาทเหล่านั้นคลายลงพระองค์ทรงบอกว่าให้พูดคำธรรมดาได้ประโยคสั้นๆแต่สำหรับคนธรรมดาที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์กลับมีความหมายอย่างยิ่ง
2: เห็นภาพที่คุณพ่อถ่ายไว้นะว่าเป็นภาพโต๊ะหมู่แต่ละอำเภอน่าสนใจมีโต๊ะหมู่คือไม่ได้ไปรับเสด็จกันอย่างเดียวแต่ละอำเภอเนี่ยอำเภอบ้านนาสารอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินแทบจะทุกอำเภอแต่ละที่ก็จะประดับโต๊ะหมู่สวยงามมากถ้าเห็นจากในภาพก็จะดูว่านี่คือศรัทธานะครับศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพระมหากษัตริย์ของคนในรุ่นนั้นแล้วถ้าเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นถึงความใกล้ชิดของพระองค์ทั้งสองพระองค์
0: ทราบมาว่า การรับเสด็จในวันนั้นค่ะมีประโยคที่บอกว่าให้พูดคำธรรมดาได
2: ้เพราะเรื่องนี้ผมสัมภาษณ์อาจารย์ชนะนาคเวศนะครับอาจารย์ชนะนาคเวศเนี่ยท่านตอนนั้นท่านอยู่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอชัยยานะครับท่านก็เล่าให้ฟังตั้งแต่การรับเสด็จครั้งแรกที่เฮลิคอปเตอร์มาลงจอดอยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็รถพระที่นั่งเนี่ยก็เคลื่อนตัวมาเรื่อย มาผ่านหน้าบ้านท่านท่านก็ขอให้แม่ท่านเนี่ยมาหมอบกราบหน้าบ้านท่านก็บอกกับผมว่ารถในหลวงก็ชะลอความเร็วแล้วก็ลดกระจกลงนะฮะอันนี้คือใกล้ชิดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เล่าไปต่อว่ามีราษฎรผู้หญิงอยากจะคุยกับพระพันตีหลวงอ่ะว่ากันอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดราชาศัพท์ไม่เป็นพระพันตีท่านก็มีรับสั่งว่าไม่เป็นไรให้พูดภาษาธรรมดาอันนี้คือความไม่ถือยศไม่ถือศักดิ์ของสถาบันกษัตริย์ของพวกเรานะครับแล้วอาจจะเห็นภาพหลายๆภาพที่การสัมผัสใกล้ชิดกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนี้ผมว่าทำให้เรามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎร
0: ทำไมถึงคิดว่าคำธรรมดาแบบนี้ค่ะเป็นประโยคธรรมดาแต่ถูกจดจำแล้วก็เล่ามาจนถึงทุกวันนี้
2: คืออย่างนี้ครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปคนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะพูดกับพระมหากษัตริย์หรือจะพูดกับใครเนี่ยจะเกิดความเกรงถูกไหมครับจะเกิดความเกรงแล้วต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพูดกับท่านแต่พอเอาความเป็นจริงเนี่ยการมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับท่านก็บอกว่าเหมือนกับคุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่านี่คือความประทับใจของคนนะอันนี้คือความเรื่องไม่ใช่มีเฉพาะที่สุราษฎร์หรอกครับผมเชื่อเรื่องนี้มีกับทุกพื้นที่ราษฎรทั้งประเทศไทยคงไม่ได้เป็นแค่ประโยคนี้ที่ชัยยาที่เดียวคงเป็นประโยคแบบนี้ที่มีคนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะพูดคุยกับพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็บอกว่าภาษาธรรมดานี่แหละก็ได้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องแห่งความทรงจำของคน
0: ทำให้รู้สึกว่า เห็นพระเมตตาของพระองค์ในมุมไหนบ้างคะ
2: หนึ่งพระเมตตาของพระองค์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยความเป็นทศวิตรราชธรรมนะครับความมีขันติความอดทนความเมตตาทุกเรื่องที่เราพูดแต่เรื่องของทศวิตรราชธรรมเนี่ยมีอยู่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันตีหลวงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องอธิบายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเนี่ยอันนี้คือความเสียสละความสุขส่วนตัวนะนี่คือสิ่งที่เห็นชัดๆก็คือแทนที่จะอยู่ข้างในรับรายงานใช่ไหมครับพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมต้องออกมาตากตำพระวรกายทำไมต้องออกมานี่คือน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงเสียสละมากที่สุด
0: หลังจากที่รับรู้รับทราบด้วยตัวเองแล้วพอในวัยที่โตขึ้นเห็นถึงการเล่าขานต่อๆกันมา
2: ครับ
0: เท่าที่ทราบมามีการเล่าเรื่องนี้ต่อกันมายังไงบ้างคะ
2: เรื่องการเสด็จพระชำเนินใช่ไหมครับก็เหมือนที่เล่าให้ฟังว่าเราจะจัดงานการครองราชของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อตอน60ปีงานครองราชผมก็รวบรวมเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะรวบรวมมาจากหนังสือของพระเทพรัตนกวีที่ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะฮะท่านแต่งเป็นบทกลอนไว้จากบันทึกของคุณพ่อที่คุณพ่อไปถ่ายภาพจากภาพที่คุณพ่อได้ถ่ายบันทึกไว้นะฮะแล้วก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักก็ไปขอภาพถ่ายเก็บมารวบรวมนอกจากนั้นแล้วก็ได้ทำหนังสือขอไปยังสำนักราชวังนะเพื่อขอภาพถ่ายให้เพิ่มพูนมากขึ้นก็เลยนำมาไปเขียนเป็นหนังสือเรื่องการเสด็จพระราชดำเนิน15ครั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นที่แพร่หลายและก็ทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ลึกมากไปกว่าการได้เรียนรู้ว่าเสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจำนวนกี่ครั้งผมว่ายังไม่พอจะต้องให้รู้ว่าท่านมาทำอะไรแล้วผลลัพธ์ที่ท่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากครับ
1: ค
2: ุณผู้ชม
1: คำว่าพูดคำธรรมดาได้อาจเป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่เมื่อเราได้ฟังจากคนที่ได้รับฟังเรื่องนี้ต่อมาเราจะเห็นว่าสิ่งที่ถูกส่งต่อไม่ใช่เพียงถ้อยคำแต่คือความรู้สึกของคนรุ่นหนึ่งที่ยังคงส่งผ่านมายังคนอีกรุ่นหนึ่งและบางทีนี่อาจเป็นความงดงามของความทรงจำเมื่อคนที่เคยได้รับพระเมตตาเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานจดจำและวันหนึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็เดินทางมาถึงเรา
0: เนื้อเรื่องของในหนังสือนั้นมีอะไรบ้างคะ
2: ก็เป็นเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะเสด็จพระราชดำเนินผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง15ครั้งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็น13ครั้งของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีแต่ละบริบทของพื้นที่เช่นไปที่เกาะสมุย ะฮะไปที่เกาะสมุย2505เนี่ยท่านก็มีรับสั่งว่าต่อไปให้ระวังเรื่องน้ำนะเห็นนะ2505ใครจะไปรู้ว่าสมุยจะขาดแคลนน้ำทุกวันนี้ขาดแคลนน้ำนะครับท่านเสด็จไปที่ดอนสักท่านไปดอนสักท่านก็เป็นห่วงเรื่องคนดอนสักไม่มีน้ำประปาใช้ท่านก็ทำประปาผิวดินถูกไหมครับไปที่คีรัตนิคมเสร็จไปคีรัตนิคม2512ท่านก็มีรับสั่งเรื่องของดินเรื่องของน้ำให้คนเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องน้ำเรื่องดินให้มากขึ้นเพราะที่นี่ดินดีน้ำดีเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับ
0: ทราบมาว่าในวันที่ตอนที่ไปรับเสด็จนะคะก็ได้มีการทำหนังสือแจกเกี่ยวกับเมืองชยาด้วย
2: ก็รวมอยู่ในเล่มนั้นแหละครับก็รวมอยู่ในเล่มของการเสด็จพระราชดำเนินนะของทั้งสองพระองค์แล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำไปพิมพ์บ้างนะฮะแล้วก็ออกไปเผยแผ่ยังสื่อต่างๆที่แล้วแต่หน่วยงานไหนจะหยิบเอาไปใช้กันนะครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรชีวิตของราษฎรและราษฎรเองก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดวันนี้เมื่อเรามองภาพเก่าๆเราอาจเห็นเพียงผู้คนจำนวนมากแต่ถ้าเรามองให้ใกล้ขึ้นเราจะเห็นใบหน้าของคนแต่ละคนคนที่เดินทางมาจากบ้านไกลคนที่พาลูกมาด้วยหรือคนที่เพียงต้องการเห็นพระองค์ด้วยตาตัวเองสักครั้งและเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังภาพหนึ่งภาพจึงกลายเป็นความทรงจำความทรงจำกลายเป็นคำบอกเล่าและคำบอกเล่ากลายเป็นมรดกทางใจของคนรุ่นต่อมา
0: ถ้าวันนี้มีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยท่านอยากจะเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังยังไงคะ
2: คือเมื่อ2วันตอนนี้ก็ได้รับเชิญให้ไปพูดให้กับนักเรียนฟังนะครับก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็อยากจะพูดเรื่องแบบนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังเพราะว่าโลกวันนี้มันเร็วกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันไปเร็วข่าวจริงข่าวปลอมข่าวไม่จริงเยอะแยะหมดเลยนะแต่ว่าฐานข้อมูลแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรามีอะไรข้อมูลดีๆที่อยากจะส่งเสริมสำหรับคนที่ทำดีนะครับให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อรักษาบ้านเมืองดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ได้เสด็จแล้วก็มาสร้างบ้านแต่งเมืองให้ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันควรจะต้องถูกบันทึกแล้วก็จะต้องควรเล่าขานต่อไปให้กับเด็กรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเมืองมันถูกเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะมันถูกพัฒนาการมาอย่างนี้มันถูกสร้างมาอย่างนี้เพื่อเด็กรุ่นต่อไปจะได้เกิดความรักในประเทศชาติของเขาเองรักในสถาบันรักในเมืองในชุมชนของเขาแล้วก็จะได้มีคนมาช่วยกันสานต่อบ้านเมืองครับ
0: ในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากจะแพลนที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นพระธาตุชยาแล้วก็การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นให้กับคนที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มามีแพลนไหมคะว่าอยากจะถ่ายทอดยังไงบ้าง
2: ผมว่าความคิดของตัวเองเนี่ยนะกำลังรอความหวังจากราชการที่จะมีหอประจำเมืองของเมืองสุราษฎร์ธานีนะแต่ถ้าไม่มีวันหนึ่งถ้ามีกำลังผมจะทำเป็นหอประจำเมืองนะฮะเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องราวของเมืองสุราษฎร์ธานีไว้เก็บให้เป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นต่อไปได้มาเรียนรู้นะครับมาหอสุราษฎร์ธานีมาหอประจำเมืองแล้วก็จะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็วันหนึ่งพวกเราไม่อยู่อ่ะพวกเราก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับบ้านเมืองเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้สำหรับ
1: เมื่อพระราชกรณียกิจในพื้นที่สิ้นสุดลงเส้นทางของวันแห่งความทรงจำกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจากวัดพระบรมธาตุชยาไปยังสถานีรถไฟชยาสถานที่ซึ่งจะกลายเป็นภาพจำสำคัญของผู้คนที่มาเฝ้าทรงเสด็จผ่านเวลามามากกว่า1ทศวรรษอาคารแห่งนี้ยังคงยืนอยู่และหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สถานีแห่งนี้เก็บไว้คือการเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2510 จากพระบรมธาตุชยาจนมาถึงสถานีรถไฟอาจเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจ1วันไม่ได้จบลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากชานชาลาเพราะสิ่งที่ยังคงอยู่คือศรัทธาและความทรงจำทั้งหมดนี้คือมรดกที่คนชยาช่วยกันรักษาไว้และส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
3: มีความสุขที่ท่านได้เสด็จมาเห็นครอบครัวการเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่ละแวกของอำเภอชัยยาผมเกิดประมาณ2509ครับผมมีข่าวว่าพอตอนโตขึ้นมาก็มีข่าวว่าท่านเสด็จมาพร้อมกับนายหลวงร.9ครับผมก็มีคนพูดกันเป็นประจำเลยนะก็มีรูปภาพมีอะไรต่างๆที่ท่านได้เสด็จมาก็ยังมีอยู่ครับมีรู้สึกน่าจะมีท่านจะบอกว่าเราจะไม่ทิ้งประชาชนไงของท่านไงครับ
0: บางเรื่องราวเราไม่ได้เกิดทันที่จะเห็นด้วยตาของเราเองแต่เราโชคดีที่ยังมีคนรุ่นก่อนเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นไว้แล้วส่งต่อมาให้เราเรื่องของเมืองชัยยาในวันนั้นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของปีพุทธศักราช2510แต่เป็นเรื่องของพระเมตตาที่ยังคงถูกพูดถึงยังคงถูกจดจำและยังคงมีความหมายกับผู้คนจนถึงวันนี้จากคนที่เคยได้รับพระเมตตาสู่คนที่ได้รับฟังเรื่องราวจากคนที่ได้รับฟังสู่คนที่เลือกจะบอกต่อและจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อไปเพราะพระราชกรณียกิจอาจสิ้นสุดลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีแต่พระเมตตายังคงเดินทางต่อเดินทางผ่านเรื่องเล่าผ่านความทรงจำผ่านหัวใจของประสบนิกร

เสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม้วนได้ทุกเจเนเรชั่นสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิงแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: เชื่อเวิร์ดประกันภัยวันละคำกับซีรีส์พิเศษรู้ครบเรื่องประกันภัยพรบเบี้ยประกันภัยพรบจะกำหนดตามประเภทขนาดและลักษณะการใช้รถไม่ได้คิดจากราคาหรืออายุของรถครับตัวอย่างเช่น 1. รถจักรยานยนต์อัตราเบี้ยประกันภัยกำหนดตามขนาดความจุเครื่องยนต์โดยเบี้ยเริ่มต้นที่150บาท 2. รถยนต์อัตราเบี้ยประกันภัยกำหนดตามจำนวนที่นั่งของรถโดยเบี้ยเริ่มต้นที่600บาทและสุดท้าย
1: รถยนต์บรรทุกอัตราเบี้ยประกันภัยกำหนดตามน้ำหนักรถรวมกับน้ำหนักบรรทุกโดยเบี้ยเริ่มต้นที่900บาท
0: ช่องทางการซื้อก็มีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนหรือนายหน้าที่ได้รับอนุญาตรวมถึงช่องทางออนไลน์ได้ด้วยครับขั้นตอนก็ง่ายๆในการซื้อเพียงเตรียมบัตรประชาชนและคู่มือจดทะเบียนรถและอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลของรถทำประกันภัยวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดความคุ้มครองให้ถูกต้องก่อนซื้อทุกครั้งควรตรวจสอบผู้ขายว่าได้รับอนุญาตและเก็บหลักฐานการทำประกันภัยไว้ให้เรียบร้อยครับอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินและคุณณฤมลละอ่อแท้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมนะคะได้ทางทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะแล้วก็ทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะพระเมรุมาตรสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามหากยังสะท้อนคติความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมายาวนานร่วมเรียนรู้เรื่องราวความหมายและคุณค่าผ่านสารคดีพระเมรุมาตรที่จะพาไปสัมผัสอีกหนึ่งมิติสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยเชิญรับชมค่ะ
2: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับปีกสีแมลงทับหน้าปันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบรรจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักด้วยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระ

0: ทั้ง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและรวดราชทานไปยังพระอารามหลวงและด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือพาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: ค่ะก็ข่าวต่อไปนะคะคุณเอ๋ยก็เป็นในเรื่องของการประชุมนะคะ IMF World Bank 2569นะคะ
2: ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะคือประเทศไทยนะคะก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีค่ะสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะถือว่า IMF เนี่ยกลุ่มธนาคารโลกนะประจำปี2569ค่ะหรือ2026 Annual Meetings นะคะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนึงเนาะของประเทศไทยในรอบ30ปีค่ะหลังจากที่ไทยเนี่ยก็เคยได้จัดประชุมครั้งนี้ไปนะคะเมื่อปี2534นะคะการประชุมดังกล่าวนะคะก็ถือเป็นเวทีสำคัญระดับโลกเลยค่ะซึ่งเปิดโอกาสนะคะให้ผู้แทนจากประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะคะและตลอดจนการรับมือความท้าทายในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนนวัตกรรมแล้วก็การเติบโตทุกภาคส่วนนะคะที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ทำเลที่ตั้งเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะขณะเดียวกันนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยนะได้แสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะคุณเอื้อยหรือว่าจะเป็นการลงทุนนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมบริการค่ะรวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐน
2: ะ
1: แล้วก็ภาคเอกชนค่ะและองค์กรระหว่างประเทศนอกจากนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยยังจะใช้เวทีดังกล่าวเนี่ยนะคะนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะความยั่งยืนแล้วก็การเติบโตอย่างทั่วถึงพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็อัธยาศัยไมตรีของคนไทยค่ะให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้ด้วยการกลับมาจัดประชุมที่กรุงเทพมหานครนะคะในปีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพียงเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังหมายถึงที่ตอกย้ำบทบาทนะแล้วก็ความพร้อมของไทยค่ะในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเรื่อยนี่ก็เป็นเหมือนกับ
2: มันเหมือน
1: ก็ดีนะ
2: สิ่งที่ดีค่ะก็คือแต่เราก็คือต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยเน
1: าะเพราะว่าเราก็เคยเป็นมาเมื่อ
2: 30ปีที่แล้วค่ะคุณป
1: อ
2: นานมากแล้วเนาะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเรามาดูเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างเนาะ DSI ค่ะเตรียมรับมือขออภัยนะคะ DIT ค่ะเตรียมรับมือเอลนีโญดูแลผลผลิตรายได้เกษตรกรค่
1: ะ
2: เมื่อสภาพอากาศนะคะเปลี่ยนแปลงการเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะกรมการค้าภายในหรือ DIT ค่ะชวนประชาชนนะคะทำความรู้จักกับเอลนีโญปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะที่อาจทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณฝนและช่วงเวลาของเวลาการตกของฝนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากปกติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในหลายด้านค
1: ่ะ
2: พืชแต่ละชนิดนะคะต้องการปริมาณน้ำและสภาพอากาศที่แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังปาล์มน้ำมันตลอดจนพืชผักและผลไม้
1: ค่ะ
2: จึงอาจได้รับผลกระทบนะคะไม่เหมือนกันค่ะทั้งด้านการเจริญเติบโตปริมาณผลผลิตคุณภาพสินค้าและช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดค่ะหากผลผลิตนะคะออกสู่ตลาดน้อยกว่าหรือมากกว่าที่คาดการไว้เนี่ยก็อาจส่งผลต่อราคาและรายได้ของเกษตรกรภาครัฐนะคะจึงเตรียมแผนรองรับตั้งแต่ต้นทางทั้งการวางแผนการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตไปจนถึงการตลาดค่ะเพื่อให้สามารถดูแลสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีสำหรับปีงบประมาณ2570นะคะคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.ค่ะได้วางกรอบวงเงินกองทุนรวมเนี่ยไว้ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับมาตรการดูแลสินค้าเกษตรรักษาเสถียรภาพราคาและช่วยพยุงรายได้ให้แก่เกษตรกรค่ะหากได้รับผลกระทบนะคะจากความผันผวนของสภาพอากาศและภาวะตลาด

0: เกษตรกรจึงควรติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศค่ะและข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนเพาะปลูกบริหารจัดการน้ำและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็
1: พูดถึงเอลนีโญนี่ก็
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยทำเกษตรเนา
1: ะ
0: การวางแผนก็ต้องมีเอาไว้เพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ในภายภาคหน้า
1: ใช่ต้องเตรียมพร้อมนะคะข่าวต่อไปค่ะคุณเอื้อยก็เป็นในเรื่องของโซล่ารูฟท็อปเนาะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเขาก็เตรียมคุมเข้มค่ะมาตรฐานอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปนะคะเพื่อรองรับโครงการสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ค่ะภาคประชาชนจำนวน 1.5 ล้านครัวเรือนเลยทีเดียวซึ่งรัฐบาลนะคะเขาก็เตรียมอุดหนุนค่าใช้จ่ายนะคะครัวเรือนละ 50,000 บาทนะคะแล้วก็คาดว่าจะได้ลงทะเบียนเนี่ยช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะทางด้านของนายวราวุธศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงช่วยลดค่าภาระค่าไฟนะให้กับประชาชนนะคะแต่ยังต้องทำให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่าแผงโซล่าเซลล์แล้วก็อุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำมาติดตั้งนะคะมีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานรวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานด้วยเนาะทางกระทรวงค่ะจึงมอบหมายนะคะให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำกับดูแลอย่างเข้มงวดนะคะอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมมาตรฐานเนี่ยนะคะก็จะครอบคลุมทั้งแผงโซล่าเซลล์นะคะแล้วก็อินวอเตอร์เครื่องตัดวงจรหรือว่าจะเป็นฟิวนะคะสายไฟแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะรวมไปถึงขั้วต่อสายไฟตู้รวมสายไฟแล้วก็อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะคะจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไฟไหม้รวมไปถึงอุปกรณ์เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะคะอุตสาหกรรมนะคะก็ยังใช้ความต้องการนะในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะเปิดโอกาสให้ส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศนะคะตั้งแต่การประกอบแผงการผลิตโครงแผงค่ะกระจกสายไฟนะกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งค่ะแล้วก็ตู้ไฟเพื่อให้เงินเนี่ยลงทุนหมุนเวียนอยู่ในประเทศน
0: ะ
1: เกิดการจ้างงานนะคะแล้วก็เปิดโอกาสนะให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเป้าหมายสำคัญเนี่ยนะคะในการติดตั้งเซลล่าหรือพับบนหลังคาเนี่ยเนาะก็เพื่อช่วยนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้ประหยัดมากขึ้นนะประหยัดค่าไฟนะคะแล้วก็มีเรียกอะไรมาตรฐานความปลอดภัยรวมไปถึงช่วยสร้างงานแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมของไทยไปพร้อมกันด้วยพูดถึงโซล่าหรือท็อปเนี่ยนะคะก็เป็นแผงโซล่าเซลล์นะก็คือถือประหยัดพลังงานได้คือมีเพื่อนที่รู้จักกันนะเขาติดตั้งคือประหยัดไฟไปได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ
0: ก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน
1: ใช่ค่ะ
0: โครงการนี้ก็ถือว่ามาช่วยประชาชนในการ
1: ดีเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็ลดไปเยอะเนาะ
1: ใช่ ค่ะ
0: เรามาดูในเรื่องของการเรียกเก็บสำเนาเอกสารกันบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: รัฐนะคะเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารลดขั้นตอนติดต่อราชการค่ะต่อไปนี้นะคะประชาชนค่ะอาจไม่ต้องหอบสำเนาเอกสารไปติดต่อหน่วยงานราชการอีกหากเป็นข้อมูลที่ภาครัฐนะคะอยู่ในระบบแล้วค
1: ่
0: ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะกำลังผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนจำนวน58รายการค่ะคุณปอ
1: ค่ะ
0: โดยให้หน่วยงานของรัฐนะคะตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาคกลางข้อมูลกลางภาครัฐหรือ GDX ค่ะแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนเอกสารที่อยู่ในแนวทางนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ใช้กันบ่อยค่ะเช่นบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสูติบัตรใบมรณบัตรทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าใบขับขี่เอกสารเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงหนังสือรับรองนิติบุคคลการดำเนินงานนะคะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกค่ะมีเอกสาร31รายการที่มีข้อมูลพร้อมใช้งานผ่านระบบ GDX แล้วส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องเร่งเชื่อมโยงและนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ภายใน6เดือนถึง1ปีค่ะ ส่วนอีก27รายการที่ข้อมูลยังไม่พร้อมจะเร่งดำเนินการให้สามารถเชื่อมโยงได้ภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมตินอกจากนี้นะคะจะเชื่อมระบบ GDX เข้ากับระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านช่องทางเดียวลดความซ้ำซ้อนและความยุ่งยากในการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนราชการ163หน่วยงานจะต้องสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดเนี่ยบริการประจำจุดบริการเนี่ยให้ใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลค่ะแทนการขอสำเนาเอกสารประชาชนหากพบว่าหน่วยงานใดนะคะยังเรียกเอกสารที่สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้แล้วเนี่ยสำนักงานกพร.ค่ะจะประสานให้แก้ไขภายใน15วันหากยังไม่ดำเนินการอาจนำไปใช้ประกอบการประเมินผลหัวหน้าส่วนราชการค่ะและหากไม่มีเหตุผลอันสมควรนะคะอาจมีประเด็นความรับผิดทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อลดเวลาค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการติดต่อราชการเพื่อให้ประชาชนค่ะไม่ต้องนำข้อมูลที่รัฐมีอยู่แล้วไปยื่นให้รัฐซ้ำอีกแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ประชาชนค่ะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนาะ
1: ดีค่ะ
0: เพราะว
1: ่
0: า
1: ไม่ต
0: ้
1: อง
0: ที่ผ่านมา
1: ไม่ต้องแบบถือไปเยอะไง
0: ใช่ค่ะกว่าจะหาเอกสารเจอห่อไปอีกอีกอย่างนึงก็คือเป็นการประหยัดกระดาษ
1: ลดขั้นตอนการติดต่อราชการด้วยนะคะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะเสนอ3ประเด็นเด็ดเชิญรับชมค่ะ
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมมีร้านให้ใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นแต่ไทยช่วยไทยพัฒน์60/40กับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างกันยังไงมาฟังกันค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเพื่อให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เข้ามารับชำระจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แต่ขอย้ำค่ะว่านี่ไม่ใช่การต่ออายุโครงการ60/40นะคะเดือนตุลาคมนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะกลับมาใช้วงเงินบัตรได้สิทธิ์300บาทต่อเดือนค่ะโดยร้านไทยช่วยไทยพัฒน์ที่ผ่านระบบนะคะจะเป็นเพียงการเพิ่มเครือข่ายร้านค้าให้สามารถใช้วงเงินตรงนี้ได้ค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าจากเดิมที่ใช้สิทธิ์ซื้อของกันที่ร้านทองฟ้าก็อาจมีร้านไทยช่วยไทยพัฒน์เข้ามาในระบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะส่วนร้านทองฟ้านะคะยังคงใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ถูกยกเลิกแต่อย่างใดค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังคงต้องรอการประกาศรายชื่อร้านที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการค่ะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าอาจจะไม่ใช่ร้านไทยช่วยไทยพัฒน์ทุกแห่งนะคะจะได้เข้าระบบทันในวันที่1ตุลาคมนี้
3: รัฐบาลเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรก11เดือนกว่า 4,000 ล้านบาทมาข่าววันนี้เราจะมาเมาให้ทุกคนฟังกันนะคะรัฐบาลเผยผลมาตรการจัดเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกหลังยกเลิกการยกเว้นอากรสินค้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทตั้งแต่1มกราคม2569ช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นะคะมีสินค้านำเข้าประมาณ225ล้านชิ้นค่ะมูลค่ากว่า 41,000 ล้านบาทจัดเก็บอากรขาเข้านะคะได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทพร้อมเร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ Made in Thailand ค่ะเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและปกป้องผู้ประกอบการไทยรัฐบาลย้ำว่าเสียภาษีแล้วไม่ได้หมายความว่าสินค้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยค่ะผู้บริโภคนะคะควรตรวจสอบฉลากและเครื่องหมายมาตรฐานก่อนซื้อสินค้าออนไลน
4: ์ถ้าการรักษาพยาบาลเกิดความเสียหายขึ้นกับเรารู้หรือไม่ครับว่าผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองอาจขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครถูกหรือว่าใครผิดครับเรื่องนี้ก็กำลังได้รับความสนใจจากกรณีของเด็กชายวัย1ขวบที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการรักษาและอยู่ระหว่างการติดตามข้อเท็จจริงและการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแต่สิ่งที่ประชาชนควรรู้เลยก็คือมาตรา40ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับซึ่งก็เป็นกลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุขแล้วม.41จะช่วยอะไรได้บ้าง รณีที่เสียชีวิตทุพพลภาพถาวรหรือเจ็บป่วยรุนแรงต่อเนื่องนะครับอาจได้รับเงินช่วยเหลือ 240,000 บาทถึง 400,000 บาทครับและในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือเกิดความพิการครับอาจได้รับ 100,000 ถึง 240,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการรักษาอาจได้เพิ่มไม่เกิน 100,000 บาทครับและที่สำคัญครับการช่วยเหลือนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อตัดสินว่าใครผิดแต่พิจารณาว่าความเสียหายเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่ครับผู้ป่วยผู้ปกครองทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็สามารถยื่นคำร้องได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับจะต้องยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหายครับและถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรให้โทรไปปรึกษาได้ที่สปสช.ที่เบอร์โทรศัพท์1330ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: หัวหินเมืองตากอากาศที่งดงามในทุกความทรงจำหากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นที่นี่จะทำให้ตกหลุมรักเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสน่ห์สุดคลาสสิกเพราะหัวหินคือจุดหมายที่พร้อมมอบความผ่อนคลายให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ MBT รวมใจนะคะข่าวต่อไปค่ะคุณเอื้อยเป็นเรื่องอะไรคะวันนี
1: ้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของข่าวปลอมค่ะเรื่องสร้างเรื่องเท็จนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นที่แบบมีอยู่บ่อยที่ให้เราเห็นข่าวบ่อยให้เราเห็น
0: อีกแล้วเหรอใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทุกวันนี้ค่ะข่าวหรือข้อมูลนะคะเพียงเรื่องเดียวค่ะสามารถถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็วในทุกแพลตฟอร์มค่ะโดยเฉพาะเนื้อหานะคะที่สร้างความตกใจและความหวาดกลัวหรือกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะคุณปอซึ่งบางครั้งนะคะผู้เผยแพร่เนี่ยอาจต้องการแค่ยอดเข้าช
0: ม
1: เนาะหรือยอดแชร์แต่ผลที่ตามมาค่ะอาจสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ความเสียหายในวงกว้างได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะการแต่งเรื่องขึ้นมานะคะแกล้งบอกว่าบอกเล่าความข้อความเท็จเนี่ยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนทำให้ประชาชนนะคะตื่นตกใจอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนค่ะหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพฤติกรรมนะคะที่ควรระวังเนี่ยได้แก่การสร้างข้อมูลเท็จทำเนื้อหาให้ดูเหมือนเป็นข่าวจริงนำภาพหรือคลิปจากเหตุการณ์เก่าเนี่ยมาเผยแพร่พร้อมข้อความที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันรวมถึงการแชร์ต่อทั้งที่รู้อยู่แล้วค่ะว่าเป็นข้อมูลเท็จโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเหตุรุนแรงโรคระบาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งอาจทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนและตื่นตระหนกได้
0: ค
1: ่ะก่อนโพสต์หรือก่อนแชร์นะคะควรตรวจสอบชื่อแหล่งข่าววันและเวลาที่เผยแพร่รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะหากยังไม่แน่ใจเนี่ยไม่ควรรีบส่งต่อเพราะการกดแชร์เพียงครั้งเดียวค่ะคุณปออ าจสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นและนำไปสู่ความรับผิดตามกฎหมายได้ก็
0: เดี๋ยวนี้นี่ก็เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มิจฉาชีพ
1: ข่าวข่าวปลอมข่าวเท็จอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะมากแต่เราเนี่ยคือผู้ที่เสพข่าวเนาะเราก็ต้องดูก่อนเช็คก่อนค่ะว่าข่าวที่เราดูอยู่เนี่ยมันผ่านไปแล้วไห
0: ม
1: คือคนที่เขาเอามาโพสต์ใหม่เนี่ยโพสต์เพื่อต้องการเรียกยอดไลค์หรือเปล่าเนาะ
0: คือทางที่ดีนะคะก็เน้นในส่วนของสื่อของรัฐดีกว่า
1: สื่อที่เชื่อถือได
0: ้แน่นอนกว่านะคะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพเหมือนกันนะคะมิจฉาชีพขโมยตัวตนนะคะโดยภัยไซเบอร์นี้นะคะก็เรียกว่า Identity Hijack

0: สแกมค่ะหรือการขโมยตัวตนนะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ะไม่ได้สร้างความเสียหายนะเฉพาะเจ้าของข้อมูลเท่านั้นค่ะคุ
1: ค
0: ณ
1: ่ะ
0: เอื้อยแต่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะยังนำข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะ
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: สร้างบัญชีปลอมนะเพื่อสวมรอยเป็นเจ้าของข้อมูลค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: แล้วก็ไปหลอกเพื่อนนะหลอกคนในครอบครัวนะคะหรือว่าบุคคลใกล้ชิดอีกทอดหนึ่ง
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ้วย
1: ก็คือขโมยตัวตนของเราไป
0: ใช่กลโกงนี้เนี่ยนะคะมักเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลค่ะที่เปิดเผยอยู่บนโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะรูปภาพวันเกิดหรือว่าสถานที่ทำงานรวมไปถึงรายชื่อเพื่อนหรือว่าญาติค่ะรูปแบบการใช้ภาษาลักษณะการพูดคุยนะคะเขาก็เรียกอะไรปลอมมาหมดนะลอกเรียนแบบเรามาหมดเลย
1: มิจฉาชีพมาเลย
0: ใช่ค่ะมิจฉาชีพเนี่ยจะนำส่วนนี้เนี่ยนะคะไปสร้างบัญชีใหม่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ให้ดูคล้ายกับบัญชีจริงหรือแอบอ้างควบคุมบัญชีเดิมนั่นแหละนะก่อนส่งข้อความไปหาเหยื่อนะคะข้อความที่มักจะใช้หลอกเนี่ยก็จะอ้างว่ากำลังมีปัญหาต้องการยืมเงินด่วนขอให้ช่วยโอนเงินให้หน่อยได้ไหมชำระค่าสินค้าให้หน่อยหรือตอนนี้ไม่ว่างเลยไม่สะดวกเลยโอนเงินให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งรหัสยืนยันให้บางกรณีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าเปลี่ยนบัญชีธนาคาร
1: คะ
0: นะเพื่อให้ผู้รับเนี่ยนะคะรีบดำเนินการโดยไม่ทันที่จะตรวจสอบก่อนเนาะเพราะคือคนรู้จักกันเนาะอ้าวเฮ้ยเราเหมือนเอื้อยอย่างเงี้ยบอกทักไปหาเอื้อยเอื้อยโอนเงินให้หน่อยสิพอดีตอนนี้ไม่ว่างเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือเราก็ไม่ทันแบบว่าจะสังเกตนะคะตรงนี้หากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นบัญชีการพูดคุยหรือว่าเหมือนคนรู้จักยังไงเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งรีบโอนนะคะควรที่จะตรวจโทรศัพท์นะโทรศัพท์ถามเลยค่ะแล้วก็หรือว่าวิดีโอคอลนะไปที่โทรมานี่แหละโทรวิดีโอคอลไปเลยสอบถามข้อมูลกับเจ้าตัวให้รู้เรื่องเลยนะคะเพื่อยืนยันตัวตนให้แน่ชัดก่อนทุกครั้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยควรตั้งบัญชีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะหรือว่าหลีกเลี่ยงการโพสต์เอกสารสำคัญค่ะเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ขั้นตอนนะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากโดยไม่ใช้รหัสเดียวกันทุกบัญชีนะคะหากพบว่าผู้ที่นำข้อมูลหรือรูปภาพเนี่ยไปสร้างบัญชีปลอมนะคะก็ควรที่จะรีบแจ้งเตือนนะคนใกล้ชิดกดรายงานบัญชีดังกล่าวนะคะแล้วก็เก็บภาพหน้าจอแล้วก็หลักฐานการสนทนาไว้รวมถึงเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีค่ะหากสงสัยนะว่าบัญชีที่ถูกเข้าถึงเนี่ยที่เราไม่ได้อนุญาตเนี่ยเนาะมายังไงก็ตรวจสอบให้ดีแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆนะคะจำเอาไว้เลยนะคะว่าชื่อเหมือนรูปเหมือนหรือว่าพูดเหมือนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวตนจริงของเราน
1: ะ
0: ทุกครั้งนะทั้งขอเงินขอข้อมูลส่วนตัวหรือว่าจะขอรหัสอะไรต่อแล้วแต่ค่ะต้องหยุดคิดนะแล้วก็ตรวจสอบผ่านช่องทางก่อนนะ
1: ค่ะ
0: โทรดีที่สุดนะโทรถามเลยเฮ้ยจะให้ฉันโอนเงินเหรอหรืออะไรอย่างงี้นะคือเราเป็นเพื่อนกันนะเนาะเราก็คุยกันได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าเกิดรู้จักกันจริง
1: แต่ถ้ามี
0: น่ากลัวนะ
1: ข้อความมาประมาณนี้ก็เอ๊ะไว้ก่อนเลย
0: ใช่คือตอนนี้อย่าไปไว้ใจอะไรเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่าไว้ใจ
1: ก็เห็นเยอะนะคะแบบนี้ก็คือทักข้อความมาขอเงิน
0: ใช่ทักข้อความก่อน
1: ค่ะก็คือมิจฉาชีพ
0: บางทีก็คือ
1: 50%
0: ไอ้ที่น่าสงสัยสุดก็คือว่าไม่ใช่โอนบัญชีตัวเองอะโอนบัญชีอื่น
1: ใช่เป็นชื่อบัญชีอื่น
0: ใช่อันนี้ค่ะต้อง
1: ถ้าอีกอย่าง
0: น
1: ึงก็คือเราก่อนที่เราจะกดโอนเน
0: า
1: ะเราลองกดได้แต่ยังไม่ยืนยันไงคะก
0: ็คือ
1: ดูชื่อก่อนเอ๊ะว่าใช่เพื่อนเราไหมถ้าไม่ใช่ก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยมิจฉาชีพ
0: ต้องระวังให้ดี
1: ก็อันนี้ก็อีกข่าวนึงก็เป็นเกี่ยวกับแอบอ้างเหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันเลย
1: ภัยลายปลอมแอบอ้างสกมช.ค่ะรับติดตามเงินคืนจากมิจฉาชีพประชาชนค่ะที่เคยถูกหลอกลวงออนไลน์ค่ะต้องระวังให้มากเพราะขณะนี้นะคะมิจฉาชีพค่ะแอบอ้างชื่อและตาสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะ
0: หรือ
1: ใช่ค่ะหรือกสมช.
0: ค่ะ
1: เปิดบัญชี LINE ค่ะ ID @223xhroi
0: ค่ะ
1: อ้างว่าสามารถรับเรื่องและติดตามช่วยเหลือเงินคืนเนี่ยให้แก่ผู้เสียหายได้ค่ะคุณป
0: อ
1: เพจทางการนะคะ NCSA Thailand ค่ะยืนยันว่าบัญชี LINE ดังกล่าวค่ะเป็นบัญชีปลอ
0: ม
1: โดยสกมช.ค่ะไม่มีการบริการรับติดตามหรือดำเนินการเรียกเงินคืน
0: ค่ะ
1: ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดตามผู้เสียหายผ่านไลน์นะคะเป็นการส่วนตัวค่ะและจะไม่มีส่งลิงก์ให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารรหัสผ่านหรือรหัส OTP ค่ะ มิจฉาชีพนะคะอาจใช้ความกังวลค่ะของและความต้องการได้เงินคืนเนี่ยของผู้เสียหายเนา
0: ะ
1: เป็นช่องทางหลอกซ้ำจากที่โดนหลอกไปแล้วหนึ่ง
0: โดนซ้ำไปอีก
1: โดนซ้ำไปอีกอ่ะเช่นอ้างว่าสามารถเร่งคดีอายัดเงินหรือนำเงินกลับมาคืนได้ค่ะก่อนเรียกเก็บค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมหรือหลอกให้กดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันที่อาจเข้าควบคุมโทรศัพท์มือถือหรือเข้าถึงข้อมูลทางการเงินค่ะหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวนะคะขอให้ตั้งสติก่อนเนา
0: ะ
1: ก็คือไม่เพิ่มเพื่อนไม่กดลิงก์ไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่กรอกข้อมูลสำคัญและไม่โอนเงินโดยเด็ดขาดค
0: ่ะ
1: พร้อมเก็บหลักฐานการสนทนาเนี่ยเอาไว้เนาะชื่อบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ลิงก์และสลิปการโอนไว้นะ
0: คะ
1: เพื่อประกอบกันแจ้งเหตุประชาชนค่ะที่ถูกหลอกลวงออนไลน์หรือได้รับความเสียหายจากการเงินจากทางการเงินนะคะสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ค่ะสายด่วนนะคะ1441ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องค่ะ
0: ใช
1: ่ก็คืออันที่เป็นลายปลอมอันนั้นก็คือแอบอ้างนั่นแหละค่ะค
0: ือ
1: หลอกซ้อนหลอก
0: ใช่พูดถึงการหลอกให้กดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยอันนี้น่าระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเนาะเขาอยากให้เราเหมือนหลอกให้เราอะ
1: เขาจะมาควบคุมข้อมูลในโทรศัพท์เราไง
0: แล้วคือก็หลอกให้เราแบบว่ากดนู่นกดนี่ตามเนี่ยตัวนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวอันนี้อย่าไปทำตามนะคะ
1: แต่จากที่เราจะต้องระวังตัวเองยังมีคนที่เราเนี่ยจะต้องไประวังก็คือผู้สูงอายุค
0: ือ
1: เขาจะรู้ไม่ทันไงคะ
0: ทำตามอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราก็ต้องช่วยแนะนำบอกเขา
0: ค่ะอีกข่าวนึงเนี่ยนะคะก็เป็นในเรื่องของหลอกลวงเช่นเดียวกันนะแต่ก็เป็นของอย.นะคะเขาเตือนเกี่ยวกับการโฆษณานะคะเคยได้ยินไหมคะเชนเซ่ลดปวดข้อภายใน7วัน
1: ลดปวดข้อ โฆษณาเกินจริงหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเกินจริงหรือไม่เกินจริงยังไงนะคะเขาบอกว่าใครที่กำลังปวดข้อนะปวดกระดูกหรือว่าเคลื่อนไหวไม่สะดวกน
1: ะ
0: แล้วไปพบโฆษณาผลิตภัณฑ์เชนเซ่นะคะระบุว่าสามารถช่วยลดอาการปวดข้อภายใน7วันนะคะจบทุกปัญหาปวดเมื่อยปวดกระดูกน
1: ะ
0: และข้อเนี่ยรวมถึงช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าข่าวนี้มันไม่ใช่ข่าวจริงนะเป็นการโฆษณาปลอมนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะหรือว่าอย.เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าข้อความดังกล่าวนะคะเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จแล้วก็เกินจริงนะคะอาจทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดนะว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยสามารถใช้รักษาหรือว่าบรรเทาอาการปวดข้อได้นอกจากนี้นะคะโฆษณายังนำภาพบุคคลสวมชุดกาวมาใช้ประกอบแบบประมาณว่าคุณหมอไงเห็นปะ
1: เพิ่มความน่าเชื่อถ
0: ือ ใช่ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือนะทำให้แบบว่าผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจเนาะว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการรับรองจากแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะทำแบบภาพลักษณ์แบบดูดีเห็นไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะหลักฐานเนี่ยก็เป็นยืนยันถึงความแบบเขาเรียกอะไรเฮ้ยอันนี้มีประสิทธิภาพนะดีนะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เพื่อใช้ในการประกอบ
0: ตามฉันมีบุคคลทางการแพทย์รับรองว่าปลอดภัยนะคะแต่อย.นะคะก็เตือนประชาชนค่ะว่าอย่าตัดสินใจซื้อจากคำโฆษณาที่รับรองผลแบบรวดเร็วนะเห็นผลใน7วันบ้างแหละหายขาดหรือจบทุกปัญหานะควรตรวจสอบค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าเลขสารระบบอาหารแล้วก็รายละเอียดผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายทางช่องทางของอย.แล้วก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการที่เบลเลขสารระบบอาหารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้โฆษณานะคะหรือสามารถรักษาโรคได้หากมีอาการปวดข้อเรื้อรังนะคะข้อบวมแดงร้อนเนี่ยหรือขึ้นไหวลำบากหรืออาการรุนแรงขึ้นนะคะควรที่จะไปพบแพทย์ดีที่สุดนะคะหรือว่าไปพบบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีกว่าเนาะดีกว่าไปแบบว่าไปหายาทานเอง
1: ถ้าเรามีอาการเนี่ยเราไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
0: ใช่ไม่ควรหยุดยาเดิมถ้าเกิดมียาอยู่แล้วเนาะไม่ควรหยุดยาเดิมนะคะแล้วก็ไปเชื่อโฆษณาพวกนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันมันไม่มีหรอกค่ะคือเขาเรียกว่ามันเกินจริงน
1: ะ
0: เพราะว่ามันจะยิ่งทำให้อาการของเราเนี่ยทรุดลงแล้วก็เสียโอกาสในการรักษาด้วยใช่คือจะหายจะหายอยู่แล้วพอฉันไปกินตัวนี้เป็นหนักขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งนะคะขอให้ยึดหลักไว้เลยค่ะ เช็คก่อนซื้อตรวจสอบก่อนซื้อนะคะพบโฆษณาที่น่าสงสัยนะคะสามารถรวบรวมหลักฐานนะไม่ว่าจะเป็นภาพโฆษณาชื่อบัญชีผู้ขายนะคะหรือว่าช่องทางการจำหน่ายนะแล้วก็แจ้งไปทางอย.ได้ค่ะเพื่อให้ตรว

0: สอบข้อมูลต่อไป
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้ในเรื่องของโฆษณาเกี่ยวกับอาหารอะไรอาหารเสริมหลายๆอย่างเนี่ยคือมันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะก็คือแบบ
1: ลดน้ำหนักลดภายใน1เด
0: ือ
1: น
0: ใช่หลายอย่างมากค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: ไปทุกด้านหมดแล้วก็คือมันจะมีมาหลายยี่ห้อหลายอย่างมากแล้วแบบสรรพคุณเยอะมากค
0: ่
1: ะก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนค่ะ
0: อวดอ้างสรรพคุณเยอะ
1: มันจะเกินจริงเพราะเขาโฆษณาให้เราชวนเชื่อไงคะ
0: ใช่คือคนอะคือเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อเนาะพอคนฟังแล้วก็แบบเฮ้ยเชื่อฉันอยากหายคือฉันปวดฉันอยากหาย
1: ฉันเจ็บปวด
0: เชื่อไปซื้อก็คือไม่ได้ดีอะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางที่ดีคือพบคุณหมอดีกว่า
1: ใช่ค
0: ่ะดีที่สุด
1: รักษาตามระบบ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนทรัพย์สินความรักและหลักกฎหมายเชิญรับชมค่ะ

เมื่อเรื่องของทรัพย์สินเดินส่วนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

0: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
0: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
2: จะดีหรือครับพี
0: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
2: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
3: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205

0: พราะทุกเสียงมีความหมาย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กลับเข้าสู่รายการ NMT รวมใจนะคะ
3: ค่ะ
2: เบรกนี้ก็มียังมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะคุณเอื้อยเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นในเรื่องของจังหวัดสระแก้วนะคะตลาดลงเกลือนะทางจังหวัดสระแก้วนะคะเขาก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เพิ่มความเข้มงวดค่ะในการตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่ตลาดลงเกลือนะที่อำเภออรัญญประเทศค่ะหลังมีกระแสข่าวนะแล้วก็การเผยแพร่ภาพบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักนะแล้วก็มีผู้ค้าชาวกัมพูชาค่ะเข้ามาประกอบกิจการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ตรวจพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองแล้วก็การทำงานของคนต่างด้าวในบางกรณีมาตรการสำคัญนะคะก็คือตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองระยะเวลาและเงื่อนไขการพำนักรวมถึงอนุญาตทำงานนายจ้างประเภทงานแล้วก็สถานที่ทำงานค่ะตลอดจนตรวจสอบเจ้าของแผงค้าแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะจังหวัดนะคะยังสั่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยประสานข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่นะคะให้ทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมนะแล้วก็ห้ามเรียกรับผลประโยชน์จากคนต่างด้าวนายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการโดยเด็ดขาดค่ะหากพบการทุจริตนะจะดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างไรก็ตามนะคะจากการลงพื้นที่สำรวจล่าสุดในโซนตลาดโกลเด้นเกตนะคะหรือว่าตลาดเดทไทยแล้วก็ตลาดเบญจวรรณพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ค่ะยังปิดแล้วก็ล็อกประตูอยู่บรรยากาศโดยรวมเนี่ยค่อนข้างเงียบค่ะคุณเอื้อยมีเพียงผู้ดูแลพื้นที่แล้วก็ร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยเปิดอยู่ประปรายเท่านั้นนะไม่พบการเปิดแผงค้าขนาดใหญ่ตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่กันขณะที่ผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเขาก็ระบุค่ะว่าพื้นที่ตลาดเนี่ยไม่ได้กลับมาคึกคักมันไม่ตรงไม่จริงนะคะคือปัจจุบันยังเงียบยังเงียบอยู่นะคะ
3: ก็มีกระแสว่าเปิดแล้ว
2: คึ
3: กคักแล้ว
2: แต่คือคนในพื้นที่ก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีค่ะ
3: ได้ลงไปตรวจเนาะก็คือยังเงียบเหงาอยู่
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: แรงงานต่างด้าวก็ยังไม่ได้มีมาเยอะอะไรอย่างตามที่บอกเนาะค่ะคุณปอชอบเข้าวัดไหมคะ
2: ได้ค่ะเข้าวัดทำบุญใช่ไหมคะ
3: มีวัดหนึ่งค่ะที่สระแก้ว
2: สระแก้วเหมือนกัน
3: เป็นสถานที่ที่น่าที่จะไปไหว้พระมากค่ะที่สระแก้วนะคะมีวัดแม่ย่าซอมค่ะศูนย์รวมศรัทธาแห่งคลองหาดไม่ไกลจากจันทบุรีเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะ
3: ใครที่เป็นสายบุญค่ะหรือสายมูค่ะและมีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วค่ะวัดแห่งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะ
2: สวยนะคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะเพราะภายในวัดเนาะรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพเนี่ยไว้หลายองค์เลยอย่างที่เห็นนะคะสวยงามมากคุณปอ
2: สวยงามจริง
3: คือได้ไปมาแล้ว
2: คือเพื่อไปมาแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะท่ามกลางบรรยากาศนะคะที่สวยงามโดดเด่นด้วยศิลปกรรมอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะร่วมศิลปกรรมร่วมสมัยค่ะซึ่งผสมผสานกับความเชื่อของคนในท้องถิ่นเนี่ยได้อย่างลงตัวค่
2: ะ
3: สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากเนี่ยคือแม่ย่าซอมค่ะซึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นเจ้าหญิงจากราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะที่เดินทางมาแต่งงานกับชายชาวไทยก่อนตั้งหลักปักฐานอยู่บริเวณแห่งนี้ค่ะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจึงนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภค่ะนอกจากนี้นะคะภายในวัดค่ะยังมีพระพิฆเนศสีทององค์ใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของวัดค่ะนี่ค่ะคุณปอพระราหูเนาะรวมถึงพระราหูหลวงพ่อทันใจท้าวเวสสุวรรณและพระพุทธรูปปางเปิดโลกเบิกทรัพย
2: ์
3: ความสูงประมาณ30เมตรให้ประชาชนเนี่ยได้สักการะขอพรตามความเชื่อค่
2: ะ
3: อันนี้ก็จะเป็นแม่ย่าซอมค่ะคุณปออีกหนึ่งพิธีที่ได้รับความสนใจนะคะคือพิธีสวดข้าวสารค่ะซึ่งผู้ศรัทธาเชื่อว่าเป็นพิธีเสริมสิริมงคลเพิ่มพูนบุญบารมีและนำความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมาสู่ชีวิตจึงมีประชาชนค่ะเดินทางมาร่วมพิธีและทำบุญอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยความโดดเด่นทั้งศิลปกรรมนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยความเชื่อและเรื่องราวที่ผูกพันกับชุมชนค่ะวัดแห่งนี้นะคะจึงเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอคลองหาดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสระแก้วค่ะ
2: สวยนะน่าไปเนาะ
3: เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบจะเขาจะก่อสร้างหลายอย่างให้เราได้แบบเที่ยวชมไปกราบไหว้ได้
2: ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: น่าไปเที่ยวบ้างเลยค่ะอ่ะต่อจากสระแก้วนะคะไปกันที่จังหวัดชลบุรีบ้างนะคะปราสาทสัจธรรมคุณเอ้ยเคยไปไหมคะ
3: ยังไม่เคยไปค่ะเคยได้ยินชื่ออยู
2: ่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวจังหวัดชลบุรีนะคะที่บริเวณแหลมราชเวรนะคะเมืองพัทยานะคะก็เป็นที่ตั้งของปราสาทสัจธรรมนะปราสาทไม้ริมทะเลขนาดใหญ่
3: ค
2: ่ะที่มีความโดดเด่นนะคะด้วยสถาปัตยกรรมนะทรงไทยจตุรมุขนะคะแล้วก็งานประติมากรรมแกะสลักอันวิจิตรการตาน
3: ะ
2: สวยนะคะเนี่ยเห็นไหมปราสาทแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาเกิดขึ้นนะจากแนวคิดค่ะของคุณเล็กวิริยพันธ์ค่ะผู้ก่อตั้งเมืองโบราณแล้วก็พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2524นะคะโดยเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ตะเคียนทองไม้ประดู่นะไม้แดงไม้เตงค่ะแล้วก็ไม้สักเห็นไหมมีคือเป็นแบบว่าสลักไม้เนาะสวยนะ
3: สวยมากค่ะคุณปอบรรยากาศ
2: จุดเด่นเนี่ยนะคะคือการนำภูมิปัญญาช่างไม้โบราณนะมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าเดือยนะคะการต่อสลักการเข้าลิ่มแล้วก็การเข้าหางเหยี่ยวนะคะเพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างไม้เข้าด้วยกันคือเขาใช้วิธีการโบราณเนาะในการทำนะคะเห็นไหมน่าไปเที่ยวทุกพื้นที่ภายในปราสาทเขานะคะจะเต็มไปด้วยงานแกะสลักค่ะคุณเอ้ยที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานะคะความเชื่อคุณธรรมแล้วก็ปรัชญาของโลกตะวันออกโดยเฉพาะห้องโถงกลางนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาปุษบกวิมานค่ะสื่อถึงความว่างเปล่าของจักรวาลเนา
3: ะ
2: การหลุดพ้นแล้วก็ความจริงอันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะเสน่ห์ของอีกอย่างนึงนะคะของปราสาทสัจธรรมนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะนี่การบูรณะนะอย่างต่อเนื่องค่ะนักท่องเที่ยวนะคะได้เห็นความงดงามของตัวปราสาทแล้วก็กระบวนการทำงานของช่างแกะสลักไม้ด้วยนะคะรวมไปถึงยังช่วยสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่นี่คือเขาเก่งมากเลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: เขาค
3: ิ
2: ดเขาคิด
3: เก่งมาก
2: ใช่
3: คุณปอดูห้องโถงอันนี้ใช่ห้องโถงไหมคะ
2: ใช่ค่ะนอกจากการชมสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็ทัศนียภาพริมทะเลแล้วเนี่ยนะคะภายในพื้นที่เนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมแล้วก็การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้นักท่องเที่ยวเขาได้สัมผัสแล้วก็ได้ดูด้วยนะคะโดยเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวค่ะเพื่อรองรับนะคะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะผู้ใช้รถเข็นในบางพื้นที่ก็มีนะคะผู้ที่ใช้รถเข็นก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะทางราดมีจุดทางราดนะให้สำหรับ
3: บริการ
2: รถได้นะคะ
3: บริการเน
2: า
3: ะ
2: มีผู้ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยอย่างดีเลยนะคะปราสาทสัจธรรมเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างเดียวค่ะคุณเอ้ยแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ชวนให้คนเนี่ยนะคะมาเยือนนะมาเรียนรู้ศิลปะมารู้ถึงภูมิปัญญานะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรมาแก่นแท้ของชีวิตเนาะมารู้ถึงความหมายนะคะแท้จริงของชีวิตค่ะนี่ผ่านงานไม้แกะสลักริมทะเลของเมืองพัทยาสวยมากเลย
3: สวยมากค่ะ
2: ประเด็นคือริมทะเลด้วยนะอ
3: ยู่ริมทะเลด้วยเนาะก็คือเที่ยววัดอ่ะเที่ยวชายทะเลต่อเลยค่ะเราไปกันที่จังหวัดไหนนะครับคุณปอสระแก้วเน
2: า
3: ะ
2: สระแก้วไปแล้วชลบุรีไปแล้วอ่ะต่อไปค่ะ
3: เรามาที่จังหวัดระยองกันบ้างค่ะ
2: ใกล้ๆชลบุรี
3: ใช่ค่ะถนนนิยมจินดาค่
2: ะ
3: เสน่ห์เมืองเก่ากลางเมืองระยองค่ะถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศเมืองระยองในวันวานนะคะต้องลองมาเดินเที่ยวที่ถนนยมจินดาเป็นชุมชนเก่าแก่ในเขตเทศบาลนครระยองเนาะคุณปอเคยไปหรือยังคะ
2: ยังไม่เคยไปเลยค่ะเป็นเมืองโบราณใช่ไหมคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตลาดโบราณตลาดเก่า
3: คุณปอต้องหาโอกาสไปนะคะเพราะว่าเหมือนจะมีแบบของเยอะเนาะค่ะซึ่งยังคงรักษาเสน่ห์ของบ้านเรือนวิถีชีวิตค่ะและเรื่องราวของผู้คนในอดีตเนี่ยเอาไว้ท่ามกลางการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามค่ะ อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะในเป็นปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้วนะคะยังเป็นระเบียบและชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินชมเมืองแบบสบายๆก็คือเราก็ เดินดูไปเรื่อยๆเนาะตลอดสองข้างทางค่ะจะพบทั้งบ้านเก่าของบุคคลสำคัญค่ะร้านค้าโบราณและร้านอาหารที่สืบทอดรสชาติมายาวนานกว่า 10-50 ปีเลยค่ะ คุณปอมีทั้งขนมไทยก๋วยเตี๋ยวกาแฟและส้มตำค่ะทำให้การเดินเที่ยวที่นี่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การชมอาคารเก่าเท่านั้นแต่ยังได้สัมผัสรสชาติและวิถีชีวิตของคนระยองผ่านร้านเล็กๆที่อยู่คู่ชุมชนมาหลายยุคสมัยเนาะอีกหนึ่งเสน่ห์ของถนนยมจินดาค่ะคือร้านค้าและงานฝีมือแบบดั้งเดิมเนี่ยที่พบเห็นได้ไม่บ่อยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นร้านขายของเก่าร้านทำกรอบรูปร้านทำที่นอนเย็บมือซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความประณีตค่ะแข็งแรงและใช้งานได้ยาวนานรวมถึงบริการนวดแผนโบราณค่ะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้แวะพักผ่อนระหว่างชุมเดินเที่ยวชุมชนเนาะนอกจากนี้ค่ะในเดือนธันวาคมของทุกปียังมีการจัดงานภูมิบุรีศรีระยองเพื่อร่วมฟื้นฟูและสืบสานบรรยากาศของเมืองเก่าภายในงานนะคะมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นและอาหารพื้นเมืองช่วยให้คนรุ่นใหม่เนี่ยและนักท่องเที่ยวได้รู้จักเรื่องราวของระยองมากขึ้นค่ะถนนยมจินดาค่ะจึงเป็นมากกว่าย่านท่องเที่ยวเพราะทุกบ้านทุกหน้าร้านและทุกเมนูค่ะล้วนบอกเล่าความทรงจำของเมืองระยองเชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันค่ะและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการกับคนในชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินเที่ยวแบบเรียบง่ายได้ทั้งภาพสวยอาหารอร่อยและเรื่องราวติดตัวกลับไปค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปเน
4: า
3: ะ
4: เ
3: พ
4: รา
3: ะว
4: ่าเดินเที่ยวมากเลยค่ะ
3: การเดินเที่ยวในที่ชุมชนเนี่ยคือเราจะไปสัมผัสถึงการใช้ชีวิตของชุมชนนั้น
4: ใช่เป็นชุมชนโบราณเนา
3: ะใช่ค่ะ
4: คนเก่าแก่นะคะพูดถึงภาคตะวันออกนะคะมาช่วงโอ้โหตะวันออกวันนี้นะคะก็เสนอตอนมองตุ๊กตาสัตว์ทะเลเสน่ห์บ้านเก่าริมน้ำประแสเชิญรับชมค่ะ

0: โอ้โหตะวันออกวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะชุมชนเก่าแก่ริมทะเลที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้อย่างงดงามวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอตุ๊กตาสัตว์ทะเลงานฝีมือแฮนด์เมดจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เปลี่ยนเรื่องราวของท้องทะเลประแสให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดน่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: เราอยากให้คุณยายามีรายได้เราก็เลยดึงอัตลักษณ์ของเราออกมานะคะเราเป็นชุมชนประมงดั้งเดิมซึ่งประมงมาซบเซาไปแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากให้มันมีการขับเคลื่อนโดยการจับจ่ายใช้สอยเริ่มต้นเราทำเป็นพวงกุญแจก่อนค่ะพวงกุญแจนี้เราก็ขายเล็กๆน้อยๆออกตามงานเนาะเราเป็นชุมชนประมงเนาะเราจะไปอะไรนอกเหนือจากที่กับประมงไม่ได้ความเราก็ต้องเอาตลาดของเราคือสัตว์ทะเลเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นมีสัตว์อื่นเลยจะมีสัตว์ทะเลก็คือเราเห็นอุ้ยเราเป็นชุมปีปลาเนาะปลาปลาหมึกปลาโลมาอาจจะเป็นภาพใหญ่ปลาโลมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมาน้ำซึ่งเราพยายามพวกนี้ออกมาวาดให้เป็นลายที่น่ารัก
0: จากผืนผ้าธรรมดาผ่าน2มือและภูมิปัญญาของผู้สูงวัยกลายเป็นหมอนตุ๊กตาที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องทะเลประแสงานฝีมือที่สร้างทั้งรอยยิ้มรายได้และความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาภาคตะวันออก

0: โอ้โหตะวันออก
1: คุณเอื้ออย่าลืมไปเลือกซื้อนะคะหมอนที่จังหวัดระยอง
2: ดิฉันเล็งเอาไว้แล้วค่ะหมอนปลาหมึก
1: หมอนปลาหม
2: ึ
1: ก
2: ต้องไปซื้อ
1: ได้ค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลานะคะกับเอ็มบีทีรวมใจแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
4: ลิงก์แปลกห้ามกด
5: เงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค

0: ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
2: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะให้เราดูบัตรประชาชนเองถ่ายบัตรประชาชนได้เลยนะคะ
1: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด

0: ศิลปะการแสดงพื้นบ้านคือหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนชีวิตความเชื่อและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านบางปิดจังหวัดตราดยังมีการสืบสานการแสดงพื้นบ้านที่เรียกว่าละครชาตรีโดยเฉพาะรูปแบบการแสดงที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเท่งตุ๊กการแสดงที่เต็มไปด้วยจังหวะดนตรีที่สนุกสนานบทพูดโต้ตอบที่มีชีวิตชีวาและท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
1: ละครชาตรีเท่งตุ๊กความเป็นมาก็มาจากภาคใต้เอกลักษณ์ก็คือเสียงกลองหรือเสียงโทนมีการร้อง
2: พอคิดเสร็จสมอารมณ์มาง
1: านสังสรรค์ก็นำละครชาตรีไปเล่น
3: ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะก็ยังคงมีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วยนะคะในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พื้นที่บ้านบางปิดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะสำหรับละครชาตรีพื้นบ้านเท่งตุ๊กค่ะซึ่งเท่งตุ๊กเนี้ยเขามีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องดนตรีท่ารำจังหวะดนตรีการแต่งกายและบทละครซึ่งมีสีสันแล้วก็สนุกสนานมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าละครชาตรีเท่งตุ๊กมีความสนุกสนานและน่าสนใจในความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะ
0: ละครชาตรีของชุมชนบ้านบางปิดเป็นการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจากรุ่นสู่รุ่นจากครูสู่ศิษย์ศิลปะการแสดงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในชุมชนแห่งนี
1: ้ละครชาตรีเท่งตุ๊กความเป็นมาก็มาจากภาคใต้นะครับมามโนราแล้วก็มาแปลงเป็นละครชาตรีได้มีอุปกรณ์ขึ้นเรือมามีปีมีมงมีเครื่องปีพาดต่างๆแต่พอได้เรือแตกที่บ้านหมู่บ้านบางกระชัยหรือแหลมสิงห์เนี่ยพอเรือแตกแล้วก็อุปกรณ์พวกปีพาดมงอะไรอย่างเงี้ยก็จมน้ำหมดเพราะว่าเป็นโลหะเหลือแต่กองกระโทนแล้วเขาชาวบ้านก็ได้ขึ้นมาคิดจัดสรรว่าเหลือแต่กองกระโทนก็ไม่เป็นไรก็เลยเอามาหัดเป็นชาตรีเท่งกุ๊กโทนเขาก็จะดังเท่งเท่งกองก็กรุ๊กกรุ๊กเท่งกรุ๊กกระเท่งกระกรุ๊กดังอย่างเงี้ยคือว่าเขาเลยเรียกว่าละครชาตรีเท่งตุ๊กจ้ะแล้วก็ส่วนการแสดงของเราละครชาตรีนี่ก็จะคล้ายๆลิเกแต่ว่าจะผิดกันที่เครื่องปีพาดคือว่าละครผิดจากละครนอกละครนอกคือว่าเขาก็มีเครื่องปีพาดแต่ของเราคือละครชาตรีเท่งตุ๊กใช้กลองกับใช้โทน2ลูกตีมีอุปกรณ์ก็มีชิงมีกลับมาผสมรวบรวมแล้วก็ตั้งท่ารำ12ท่าชาตรีก็ได้ลำ12ท่าแล้วก็มีการแสดงของลำซัดชาตรีแล้วก็ออกเรื่องที่ใช้ในแสดงละครชาตรีก็คือเรื่องจักรๆวงๆเช่นชัยเชษฐ์สังทองพิกุลทองลัษณาวงศ์พระอภัยมณีและละครพื้นบ้านต่างๆที่ได้จัดสรรหาปู่ย่าตายายเขาก็ได้นำมาแสดงละครชาตรีของเราก็มีมานานตั้งสมัยก่อนนั้นก็มีละครชาตรีอยู่คณะหนึ่งชื่อคณะแม่เรนูได้ต่างลกลากปากฐานย้ายมาจากแหลมสิงห์ก็มาอยู่แห่งบ้านบางปิดก็ได้หัดลูกๆหลานๆขึ้นมาแล้วก็สืบทอดกันต่อๆมา

0: และการลำทำท่าไปด้วยในจังหวะกองโทนเขาทำนองมากกว่าลิเกนะครับเพราะว่าลิเกเนี่ยเขาจะใช้เครื่องปีพาดกันไปเป็นเรื่องๆอย่างเช่นว่าเล่นเรื่องลักษณะวงก็จะมีพระลักษณะวงมีทิพเกศรมีพระเจ้าตาก็ออกแบบเป็นตอนไปตัวไหนร้องของตัวไหนก็ตัวนั่นก็จะมีคนบอกบทอยู่ข้างหลังฉากละครชาติของเรา
1: สำหรับคนในชุมชนละครชาตรีเท่งตุ๊กไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีงานบุญและงานต่างๆของชุมชน
0: ในชุมชนในชาวหมู่บ้านของตำบลบางปิดของเราเนี่ยคือว่าละครชาตรีก็มีมาต่างข้างปู่ย่าตายายแล้วก็ลูกหลานก็สานต่อแต่ที่นี่พอเขาเลิกเล่นกันไปแล้วก็ยังมีอยู่ก็อาจจะมีบางที่เจ้าภาพที่เขายังอยากสืบสานอยากให้ละครชาตรีต่อไปเนี่ยเขาก็ได้บนบานสารกล่าวหรือว่าทำการมีงานศพญาติที่เคยผู้ที่เคยเล่นละครเสียชีวิตแล้วก็นำละครชาตรีไปรำไปช่วยในงานบุญต่างๆงานประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงหรือว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์ก็นำละครชาตรีไปเล่น
1: สิ่งที่ทำให้ละครชาตรีเท่งตุ๊กบ้านบางปิดมีความพิเศษคือรูปแบบการแสดงที่มีจังหวะสนุกสนานและการโต้ตอบกันด้วยภาษาพื้นบ้านที่สร้างสีสันให้กับการแสดงหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของละครชาตรีเท่งตุ๊กคือท่ารำที่ต้องเคลื่อนไหวไปตามจังหวะดนตรีท่ารำแต่ละท่าล้วนมีจังหวะเฉพาะตัวผู้แสดงต้องฝึกฝนทั้งจังหวะก้าวเท้าการเคลื่อนไหวของมือและการสื่ออารมณ์ผ่านท่าทางความงดงามของท่ารำเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการถ่ายทอดจากครูผู้สอนสู่ลูกศิษย์ในชุมชน
0: ท่ารำละครชาตรีก็ประกอบ12ท่ารำด้วยกันนะครับมีท่ากลายมีท่าช้างประสานงาแมงมุมชักใยแล้วก็ท่าสาวน้อยแบกถาดสาวน้อยพายเรือหลายๆท่าคือครบ12ท่าการรำ12ท่าก็คือว่าบุคลิกของแต่ละคนที่เขาจะต้องรำหนึ่งคือว่าต้องมีพรหมเกิดและพรหมสอนอยู่รวมกันนะครับพรหมเกิดนี่ก็หมายความว่าคือกำเนิดเกิดมานี่บุคลิกท่วงท่าหัวไหล่คอคือว่าไปได้ง่ายฝากใครเพื่อนแต่ว่าถ้ามีแต่ผมมาเกิดอย่างนี้ก็ต้องเอาใจสอนต่อสอนให้มากพยายามฝึกฝนพยายามทำไหล่ทำตัวสายคอเหมือนเช่นนางละครที่เขาลำกันนะครับผมมาสอนหมายความว่าเราจะต้องสอนแบบไม่มีผมมาเกิดไม่มีท่วงท่าไม่เป็นอะไรมาเลยมือตีนไม่หายจังหวะไม่ตรงจังหวะอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าต้องสอนต้องมีผมมาสอนถ้าผมมาเกิดเนี่ยบอกเขาแค่คำสองคำตัวเตอร์ไรเลยหน้าตาเข้าไปยังเขาได้ก็พูดถึงการฝึกฝนก็ถามว่าอยากไหมช่วงแรกๆเนี่ยก็อยากนะครับเด็กอ่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาแบบว่าบางคนไม่เป็นการร้องเพลงไม่เป็นการเต้นการรำแล้วก็ต้องมาฝึกย่ำขามาฝึกย่ำเท้ามาฝึกดัดมือดัดแขนดัดตัวให้อ่อนแล้วก็ส่วนรุ่นอย่างคนที่เขามีอายุหน่อยแล้วก็พยายามฝึกฝนแต่ก็ใช้เวลามาฝึกฝนก็เป็นเวลาทุกๆวันนะครับฝ่าจะออกเล่นได้ก็ต้องรำได้ร้องได้เล่นเป็นเรื่องได้ถึงจะเอาออกโรงได้เขาเรียกออกโรงละครชาตรีต้องออกโรงเอามารำเอามาร้องหัดเล่นเรื่องให้เป็นทุกตัวการฝึกฝนก็ใช้เวลาตอนหนึ่งคนก็นานที่ฝึกฝนอยู่ก็ 5-6 เดือนผู้ที่

0: เยาวชนเด็กรุ่นหลังที่จะมาสมัครจะมาลำในละครชาตรีของเราก็ส่วนมากก็เป็นเด็กในชุมชนเป็นเด็กในหมู่บ้านที่พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเขาบอกอ้าวในบางปิดมีละครชาตรีหมอเซฟหนูจากมาลำเปล่าเต็มใจมาไหมก็มาโดยที่เราไม่ได้คิดขาดไม่เสียไม่มีอะไรแค่ว่ามีของไหว้ครูที่เขาจะต้องจัดเตรียมมาก็คือเหล้า1ขวดบุหรี่1ซองกระตัง12บาทแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนเพื่อมาไหว้ครูกับเราเมื่อไหว้ครูเฒ่าหมอแก่แล้วก็ขอบครูแล้วก็จะได้ทําการหัดสอนได้จะได้จับมือได้ถ้าหากว่าเด็กคนไหนไม่ได้มาขอบครูก็ไม่สามารถสอนได้ต้องมาขอบครูแล้วถึงจะจับมือสอนได้จับมือสอนท่วงท่าทํานองแล้วก็จะเป็นง่ายด้วยเป็นเร็วด้วยเมื่อไหว้ครูแล้วเด็กๆที่มาฝึกกับเราก็จะมีตั้งแต่อายุ8ขวบ9ขวบ10ขวบจนถึง20 30ฝ่านะครับที่มาหัดมาฝึกอยู่ณตอนนี้ก็เลิกจากโรงเรียนเสร็จ3โมงครึ่งเขาก็มาฝึกมาซ้อมมาลำกันแล้วก็5โมงเย็นผู้ปกครองก็มารับโดยที่ผู้ปกครองเขาก็ให้ความร่วมมือและให้ความเต็มใจที่จะให้ลูกหลานนั้นมาฝึกแล้วเด็กเขาก็เสาร์อาทิตย์เขาก็มีรายได้ในการนำเงินไปกินโรงเรียนบ้างอะไรบ้างในทำการแสดงแต่ละที่ในงานแก้บนศาลเจ้าต่างๆเช่นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตาดหรือว่าแก้บนตามหลักศาลเจ้าในชุมชนที่ว่าชาวบ้านก็จะแก้บนกันเกี่ยวกับเรื่องผลละหมากลูกไม้ให้ตกดอกออกผลได้ดีก็จะหาละครมาเล่นสักเวลาหนึ่งก็เด็กก็ยังมีรายได้จากตรงนี้เพื่อได้เล่าได้เรียนได้ไว้ค่าขนมต่อไปก็ความภาคภูมิใจของกระผมในการสืบสานละครชาตรีเนี่ยกระผมได้หัดมาตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบจนล่วงมานี่ก็เกือบ20ปีแล้วที่ได้หัดมาที่ได้เล่นมาก็มีความภาคภูมิใจคือว่าเรานี่ได้มีความรู้ไปเล่นกับคณะอื่นๆเป็นลูกโรงเขาสมัยก่อนเขาเรียกลูกโรงไปเล่นกับคณะคนนู้นมั่งคณะคนนี้มั่งไปทางจันทร์มั่งไปผสมแล้วเราก็ได้วิชาความรู้ตรงนั้นสืบทอดมาเลยมาตั้งเป็นคณะละครชาตรีหมอเซฟประสมศิลป์คือว่าประสมกันหลายๆคณะแล้วก็มารวมกันจนกำเนิดก่อตัวกันขึ้นมาได้หลายลำละครชาตรีการเล่นความภาคภูมิใจของเราก็คือว่าเราสามารถใช้ละครชาตรีเนี่ยเป็นอาชีพถือว่าเป็นอาชีพหลักก็ได้เพราะว่าพอออกพรรษาเนี่ยจะมีงานเข้ามาเยอะเข้ามาเล่นไม่ว่าจะเป็นกลางวันไม่ว่าจะเป็นกลางคืนก็เราก็ทําการแสดงกันแต่ว่าก็ยังได้ชื่อเสียงนะว่าละครชาตรีของหมอเซฟก็ด้านบวกก็มีด้านลบก็มีเนาะมันก็มีหลายๆด้านเพราะว่าก็ยังมีการแสดงละครชาตรีอยู่ไม่ใช่คณะนี้คณะเดียวก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราก็พยายามทำของเราไว้ให้ดีที่สุดไม่ว่าการแต่งกายเราก็ใช้เครื่องปักเลื่อมเครื่องเพชรการแต่งกายการใช้ชุดเขาเรียกว่าเครื่องหนักใส่หัวชดาแต่งเขาใส่สายสังวาลแต่งแบบโบราณดั้งเดิมนะครับก็ละครชาตรีเท่งตุ๊กของเรานะครับก็อยากจะฝากพ่อแม่ป้าพี่น้องๆว่าให้มาช่วยกันร่วมสืบสานวัฒนธรรมละครชาตรีเท่งตุ๊กที่ปู่ย่าตายายเขาได้สรรสร้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อไม่อยากจะให้สูญหายไปจากวัฒนธรรมของตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบของเราให้สืบต่อถึงรุ่นหลานต่อไปถ้าสนใจติดต่อการแสดงละครชาตรีก็ติดต่อได้ครับ
1: อีกเสน่ห์หนึ่งของละครชาตรีเท่งตุ๊กคือการซัดบทคือการโต้ตอบกันระหว่างตัวละครที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและภาษาพื้นบ้าน

0: ของเราเองมีนามอยู่แล้วว่าองค์พระลักษณาวงศ์นะครับได้อาศัยอยู่กับพระเจ้าตาในพรรณสาราได้ลำเรียนผลวิชามาเป็นเวลานานหนักหนาแล้วแต่ว่ามาวันนี้ให้หวนคำนึงคิดถึงองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาซะเหลือเกินเพราะว่าองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาเนี่ยได้เฒ่าชะแลแก่ชราลงทุกวันไม่รู้ว่าป่านี้ร่างกายขององค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาจะเป็นยังไงบ้างเอาเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวกับผมเนี่ยจะขึ้นไปหาแม่ทิพเกศรของกับผมเพื่อไปกราบลาพระเจ้าตากลับบ้านกลับเมืองเห็นท่าจะดีเป็นแน่ทีเดียวพากาหนึ่งพอมาถึง
1: สวัสดีจ้าค่ะสวัสดีพี่

0: วายบังคมเถอะคะเสด็จพี
1: ่นี่ที่พระเกศรน้องรักของพี
0: ่เจ้าค่ะเสด็จพี
1: ่วันนี้ที่พี่ขึ้นมาหาน้องเนี่ยเพราะพี่เนี่ยอยากจะชวนน้องขึ้นไปหาพระเจ้าตานะน้องนะ
0: ทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะจ๊ะคะ
1: ก็เพราะว่าวันนี้พี่เนี่ยคิดถึงองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาซะเหลือเกินเพราะว่าพระบิดาพระมารดาของเสด็จพี่นั้นท่านก็มีอายุชันสาได้มากแล้วไม่รู้ว่ามาล่ำเรียนวิชากับองค์พระเจ้าตาเนี่ยไม่รู้ว่าป่านี้สมเด็จพระบิดาพระมารดาของพี่เนี่ยจะเป็นยังไงน้องจะไปกับพี่ด้วยหรือเปล่าล่ะน้อง
0: ไปเจ้าค่ะ
1: เอาเถอะงั้นเราอย่ารอช้ากันเถอะนะน้องนะเรารีบขึ้นไปลาพระเจ้าตาและกลับบ้านยังบ้านยังเมืองกันเถอะนะน้องนะ
0: งั้นก็เชิญเจ้าค่ะเสด็จพี
1: ่

แม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่คนในชุมชนบ้านบางปิดจังหวัดตราดยังคงให้ความสำคัญกับการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับคนรุ่นใหม่เด็กๆในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ท่ารำจังหวะดนตรีและบทละครจากครูผู้สอนที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลาน

ทุกจังหวะของเสียงกลองทุกท่วงท่าของการร่ายรำและทุกบทพูดที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันของภาษาพื้นบ้านล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนในชุมชนช่วยกันรักษาเอาไว้เพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยละครชาตรีเท่งตุ๊กยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไป

0: นครนายกยกระดับเฝ้าระวังน้ำรองผู้ว่าสั่งทุกหน่วยพร้อมรับสถานการณ์เตือนภัยต้องแม่นยำเข้าถึงประชาชนอุบลเร่งตั้งรับเอลนิโยลากยาวปลายปี69ต้นปี70สั่งเกษตรกรอัปเดตข้อมูลฝ่าวิกฤตภัยแล้งล่วงหน้าติดตามได้ในสารคดีชุดรู้สู้เอลนิโยอาสาจันทบุรีร่วมใจน้อมรำลึกร่วมสัมผัสศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีสพท.7พร้อมสืบสานงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่น
1: ใช่ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเรื่องของฝนฟ้าวันนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งบอกว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะซึ่งก็ยังคงเตือนอยู่ค่ะออกประกาศฉบับที่5แล้วนะคะเพื่อที่จะเตือนไปในหลายพื้นที่ทั่วไทยให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นแล้วก็มรสุมที่กำลังแรงขึ้นโดยทางภาคเหนืออีสานก็จะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศฉบับที่5เตือนประชาชนทั่วประเทศนะคะว่าให้รับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันนี้นะคะจนถึงวันที่20กันยายนจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปะทะกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นโดยในวันนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็เริ่มได้รับผลกระทบก่อนจากนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจตกหนักบางพื้นที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดขณะที่ทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังตลอดเวลาที่มีการประกาศเตือนค่ะ
1: ที่จังหวัดนครนายกตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตรวจจุดเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังพร้อมกับเช็คความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ค่ะมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมคนเครื่องมือแผนเผชิญเหตุลดผลกระทบประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะร้อยตำรวจตรีสันทิติทำใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอองครักษ์โดยการตรวจสอบครั้งนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าทรายท่าช้างบริเวณเขื่อนนายกและตำบลดอนยอขณะที่อำเภอองครักษ์ลงตรวจจุดเสี่ยงในตำบลทรายมูลทั้งประตูระบายน้ำปากคลอง1สะพานศูนย์วิจัยนิวเคลียร์และบ้านเรือนประชาชนที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมตรวจสอบระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนนั้นทำได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมอบหมายโครงการชลประทานนครนายกศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบริเวณหมู่5ตำบลท่าทรายและหมู่4ตำบลทรายมูลเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในระยะยาวค่ะ
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เปิดใช้งาน AgriMap Platform นะคะโดยดึงเอาข้อมูล ดินน้ำแล้วก็ตลาดค่ะเข้าพื้นที่เพาะปลูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรเลือกการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวและเริ่มใช้งาน AgriMap Platform หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกภายใต้แนวคิดพลิกโฉมข้อมูลเกษตรไทยสู่การตัดสินใจที่แม่นยำแพลตฟอร์มนี้นะคะได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล Big Data แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเพื่อให้การผลิตสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ความต้องการของตลาดและสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ AgriMap นะคะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพดินแหล่งน้ำข้อมูลเกษตรกรพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติแหล่งรับซื้อและข้อมูลการตลาดเพื่อให้หน่วยงานและเกษตรกรเห็นข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็นำไปใช้วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระบบนะคะก็จะมีทั้ง AgriMap Exclusive AgriMap Pro AgriMap Plus AgriMap Online และ AgriMap Map Mobile โดย AI นะคะก็จะช่วยประมวลข้อมูลดินน้ำฝนปริมาณน้ำแล้วก็ประวัติของผลผลิตเพื่อที่จะแนะนำถึงชนิดของพืชรวมถึงช่วงเวลาการผลิตที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ทางนี้เกษตรกรและประชาชนก็สามารถที่จะใช้ AgriMap ออนไลน์นะคะตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่คุณภาพดินเขตเกษตรกรรมและแหล่งรับซื้อก่อนที่จะตัดสินใจผลิตได้โดยเป้าหมายสำคัญก็คือการพัฒนา AgriMap ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเกษตรของประเทศลดการทำงานซ้ำซ้อนช่วยเกษตรกรวางแผนได้อย่างแม่นยำลดต้นทุนและความเสี่ยงพร้อมเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำกัดเซาะพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเฝ้าระวังบ่อนสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนในพื้นที่ขณะที่ที่ประชุมมหาดไทยนะคะได้ย้ำถึงการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีสำคัญและเร่งแก้ปมการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างโปร่งใสค่ะโดยก่อนลงพื้นที่ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทำการร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยในที่ประชุมนะคะได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีสำคัญทั้งการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานบำเพ็ญกุศลครบ100วันหรือสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เป็นไปตามราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติพร้อมกำชับทุกหน่วยงานวางแผนด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้ว 3,868 รายพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการปปช.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไม่ให้มีการจ้างงานต่อหากพบการกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงส่วนการดำเนินการกับชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายรัฐบาลยืนยันแนวทางเปิดรับผู้ที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยกรณีสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาหลังตรวจสอบพบว่าการขออนุญาตดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบและพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขณะที่เรื่องของมาตรการปรับลดค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569มีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนแบบอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400คิด 4.1584 บาทต่อหน่วยและหน่วยที่401ขึ้นไปคิด 4.3583 บาทต่อหน่วยและสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาบ่อนการพนันสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้สถานศึกษารวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ค่ะ
2: จากนั้นนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานให้บุคลากรท้องถิ่นสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและบูรณาการการทำงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำของดร.รอยยนต์จิตรที่ปรึกษาสถาบันสารสน

0: เทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.และเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนรับมือปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศนะคะถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภครวมถึงการขับเคลื่อนโครงการน้ำประปาดื่มได้ในชุมชนในขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็ยังเร่งพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลบอสแคสต์ให้ครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
1: จากนั้นนะคะทางคณะของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะได้เดินทางไปยังพื้นที่สะพานบ้านปึกตำบลชากไทยอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามความเสียหายจากเหตุดินสไลด์บริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชนจำนวน2หลังซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอมะขามได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดทำเขื่อนชั่วคราวป้องกันการพังทลายของหน้าดินเพิ่มเติมสาเหตุนะคะก็คือเกิดจากฝนตกหนักค่ะทำให้มวลน้ำจากพื้นที่เทือกเขาสะบาบไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอมะขามส่งผลให้ตลิ่งทั้งสองฝั่งเกิดการทรุดตัวและถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงบ้านเรือนได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้สำหรับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะทางจังหวัดจันทบุรีได้นำงบประมาณเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดจัดหาวัสดุและดำเนินการเบี่ยงทางน้ำรวมถึงได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านยังได้ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมรับทราบนะคะว่าจังหวัดจันทบุรีนั้นได้มีการเสนอของงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างฝายแก้ปัญหาตลิ่งทรุดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วโดยเตรียมดำเนินการก่อสร้างให้มีความแข็งแรงถาวรและช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
2: ทางโยธาธิการและผังเมืองออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้เพิ่งเซ็นและส่งไปที่กรมนะครับเมื่อกี้ผมโทรไปหาทางท่านรองอธิบดีนะครับกำลังจะเข้าบรรจุนะครับแล้วก็พยายามจะให้ได้งบเหลือจ่ายนะครับจะเร่งรัดงบประมาณให้ได้นะครับให้ทันภายในปีนี้นะครับใจท่านนายกอบจ.นะครับท่านนายกที่นี่ก็ดูแลพื้นที่นะครับและทางปภ.โยธาธิการและผังเมืองก็เข้ามาช่วยดูแลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเกินศักยภาพของจังหวัดเนาะนะครับผมก็เลยลงมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับเนื่องจากต้องใช้งบประมาณส่วนกลางนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็เดี๋ยวจะรีบตามงบประมาณแล้วก็รีบลงมานะครับแล้วก็จะทำจะเร่งรัดในส่วนของผู้รับเหมานะครับให้รีบซ่อมแซมให้นะครับ
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศในช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงต้นปี2570พร้อมทั้งเร่งให้เกษตรกรนะคะขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนรับมือภัยพิบัติติดตามในสารคดีชุดรู้สู้เอลนิโญวันนี้เสนอตอนอุบลเตรียมรับมือเอลนิโญเร่งเกษตรกรขึ้นทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน

0: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
1: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบลนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือให้เกษตรกรมีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเพาะปลูกและสามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
2: ในเรื่องของปัญหาลิงค่ะลิงที่หมายถึงลิงเป็นสัตว์อะ
3: ลิงเจี๊ยบเจี๊ยบ
2: ใช่มันน่าปวดหัวนะคะบางทีมันเกินควบคุมด้วยค่ะปัญหานี้ซึ่งทางนี้จังหวัดชลบุรีนะคะเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานวางแนวทางแก้ปัญหาลิงหลังจากที่พบประชาชนได้รับผลกระทบจากลิงออกนอกพื้นที่ธรรมชาติค่ะโดยจะเป็นการมุ่งควบคุมประชากรดูแลสุขภาพลิงและสร้างสมดุลให้คนกับสัตว์ป่านั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมค่ะที่สารกลางจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงครั้งที่1ประจำปี2569พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาร่วมกำหนดแนวทางบริหารจัดการปัญหาลิงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์ประชากรลิงที่เพิ่มขึ้นรวมถึงผลกระทบที่เกิดกับประชาชนก่อนที่จะวางแผนดำเนินงานตั้งแต่การสำรวจ การนับจำนวนลิงการควบคุมประชากรด้วยการทำหมันการเฝ้าระวังโรคติดต่อตลอดจนการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของลิงค่ะนอกจากนี้ยังเตรียมฟื้นฟูแหล่งอาศัยเดิมหรือจัดหาพื้นที่รองรับที่เหมาะสมโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมนะคะทั้งการติดตามสถานการณ์ประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดชลบุรีย้ำเลยค่ะว่าการแก้ไขปัญหาจะใช้ข้อมูลจริงในแต่ละพื้นที่ควบคู่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนและทำให้คนกับลิงอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสมดุลค่ะ
3: สื่อสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะร่วมรับมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตหรือว่า PACC Award 2026นะ

0: ทั้งระดับดีเยี่ยมและระดับดีเด่นของปปท.นางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569หรือ PACC Award 2026ภายในงานนะคะนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงานขณะที่นายอำนาจพวงชมพูประธานกรรมการปปท.เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่เครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่นณโรงแรม TK Palace and Convention หลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานปปท.นะคะได้เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านปฏิบัติการเครือข่าย PACC ต้านทุจริตหรือว่า POP Operation เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมเฝ้าระวังปัญหาทุจริตในพื้นที่สำหรับปีนี้ค่ะมีเครือข่ายได้รับรางวัลทั้งหมด141เครือข่ายแบ่งเป็น4ระดับได้แก่ดีเยี่ยมดีเด่นดีและมาตรฐานโดยสื่อในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้รับรางวัล2แห่งด้วยกันก็คือสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคกลางจังหวัดจันทบุรีได้ระดับดีเยี่ยมและสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ระดับดีเด่นทางนี้ PACC Award ถือว่าเป็นเวทีเชิดชูต้นแบบการทำงานต้านทุจริตและต่อยอดพลังความร่วมมือจากประชาชนเพื่อผลักดันสังคมไทยให้โปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
1: ที่จังหวัดสระแก้วค่ะได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เข้าไปตรวจสอบการเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าวในตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าผู้ค้ากัมพูชานั้นกลับมาคึกคักค่ะโดยทั้งนี้นะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวแล้วก็ภาพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มีการระบุด้วยนะคะว่าตลาดโรงเกลือกลับมาคึกคักมีผู้ค้าและผู้ประกอบการชาวกัมพูชาเข้ามาประกอบกิจการจำนวนมากรวมถึงพบการจับกุมคนต่างด้าวบางรายที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีข่าวนี้เผยแพร่ออกไปนะคะในสื่อโซเชียลทางจังหวัดสระแก้วจึงสั่งการเลยค่ะว่าให้ไปตรวจสอบการเข้าเมืองการพำนักการทำงานใบอนุญาตทำงานนายจ้างและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดโรงเกลือด้วยนะคะทั้งตลาดโกลเด้นเกตตลาดเดชไทยและตลาดเบญจวรรณค่ะว่าเอ๊ะมันจริงไหมนะที่บอกว่ากลับมาคึกคักเนี่ยใช่หรือเปล่านะคะมีกัมพูชาเข้ามาขายของหรือไม่จากการที่ขับรถวนไปดูแล้วเนี่ยนะคะก็เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยยังค่อนข้างเงียบร้านค้าส่วนใหญ่ปิดประตูมีเพียงผู้ดูแลพื้นที่และร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการและจากการที่ไปสอบถามผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่ก็ระบุว่าไอ้ภาพความคึกคักของตลาดที่มันเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ตรงกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันเลยค่ะซึ่งจังหวัดสระแก้วย้ำนะคะว่าการดำเนินการจะมุ่งควบคู่ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: กระแสในโซเชียลที่แบบว่าเขาบอกว่าตลาดโรงเกลือมันคึกคักในฐานะที่พี่อยู่ในพื้นที่เนี่ยพี่มองว่ามันเป็นยังไง
3: ไม่นะพี่ผมอยู่มาตั้งแต่เขาปิดด่านอ่ะมันเงียบมันไม่ใช่คึกคักอย่างที่เขาพูดแต่ก็ไม่รู้นะเขาอาจจะตัดต้นแบบว่าให้คนมาเที่ยวเงี้ยแต่ก็จริงถ้าเรื่องจริงคนที่อยู่ที่นี่เขาจะรู้ว่ามันเงียบจริงเพราะว่าเข้าไปดูข้างในจริงๆแล้วก็ร้านเขาเปิดไม่เต็มมันก็มีปะปายเงี้ยมาเที่ยวมั่งนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะประมาณนั้น
2: แล้วเขาบอกว่ามีคนทางฝั่งโน้นเนี่ยมาเปิดร้านขายของเยอะเลยอ่ะเนี่ยมันเท่าที่พี่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไง
3: ไม่นะพี่ผมก็เห็นเขาบางคนมันเป็นคนไทยแต่เขาก็เปิดเงี้ยแต่เขาจ้างเขมรมาประมาณไม่ใช่เขมรเต็มร้อยเป็นเจ้าของประมาณเนี้ยสีก็เป็นคนไทยเขาก็ไม่เป็นไรจำที่เขาไปเขาก็คุยกันได้แต่ถ้าเป็นเขมรเต็มร้อยเนี่ยเขาก็ต้องคุยกันอีกทีก็ประมาณนั้น

ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนะคะซ้อนแผนจับชาวจีนค่ะที่รับเงินสดจากหญิงวัย67ปีหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลอกให้สูญเงินกว่า6ล้านบาทขยายผลจับเพิ่มอีก2รายนะคะพร้อมทั้งของกลางหลายรายการเตรียมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนะคะซ้อนแผนจับกลุ่มชาวจีนหลังจากที่ถูกว่าจ้างให้เป็นผู้รับเงินแทนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือที่เรียกกันว่าม้าเก็บเงินหลังก่อเหตุหลอกหญิงวัย67ปีสูญเงินสดกว่า6ล้านบาทพันตำรวจโทขจรศักดิ์ดารภารองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาตำรวจได้วางแผนเข้าจับกลุ่มนายหวงไข่โจชาวจีนอายุ20ปีบริเวณซอยหลังเมือง8จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่เข้ารับเงินสดจำนวน 6,150,000 บาทจากผู้เสียหายซึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงทีนี้จากการขยายผลนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มชาวจีนเพิ่มได้อีก2รายก็คือนายเหลียงเปาอายุ35ปีและนายยูหงซ่งอายุ31ปีพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางหลายรายการรวมถึงโทรศัพท์มือถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐบัตรเดบิตต่างประเทศและเอกสารการเดินทางโดยตำรวจระบุค่ะว่านายหวงไข่โจรับหน้าที่เป็นไปรับเงินตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างโดยมีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Telegramขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง3รายก็ถูกนำตัวส่งดำเนินคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับการช่วยซ่อนเร้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดรวมถึงความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายคนเข้าเมืองทางตำรวจเองก็ฝากเตือนประชาชนนะคะหากว่าได้รับสายโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าแจ้งว่ามีคดีความแล้วก็ให้โอนเงินควรที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานโดยตรงก่อนและอย่าโอนเงินให้บุคคลใดโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดจันทบุรีได้เยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7ช่อง11จันทบุรีนายมาโนชโอสถเจริญประธานกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดจันทบุรีได้นำสมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.จังหวัดจันทบุรีร่วมเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริและทรงสืบสานงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์นั้นมีกิจกรรมทั้งหมด6โซนให้ผู้เยี่ยมชมได้ร่วมกิจกรรมอาทิการลงนามแสดงความอาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์จุดชมสารคดีสั้นแม่ของแผ่นดินที่ฉายสารคดีภาพยนตร์สั้นนำเสนอพระราชกรณียกิจและสารคดีเฉลิมพระเกียรติจุดชมนิทรรศการตามรอยเสด็จนำเสนอพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกจุดสารสนเทศเพื่อประชาชนบริการคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลพระราชพิธีพร้อมมุมบริการแจกของที่ระลึกเอกสารสำคัญและต้นไม้แห่งความดีให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการได้ร่วมกันเขียนข้อความลงบนใบไม้สีทองจากนั้นกลุ่มสมาชิกอปมช.จังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยผู้เยี่ยมชมจะได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยมีทีมวิทยากรร่วมสอนและให้ข้อมูลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดซึ่งการมาเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกลุ่มสมาชิกอปมช.จังหวัดจันทบุรีในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้มาเรียนรู้และรับทราบพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระพันปีหลวงและจะนำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้องเพราะสมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.จังหวัดจันทบุรีเป็นผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นและมีหน้าที่เผยแพร่นโยบายข่าวสารและผลงานของรัฐบาลหรือทางจังหวัดไปสู่ประชาชนสะท้อนความคิดเห็นความต้องการหรือปัญหาของคนในชุมชนกลับสู่หน่วยงานรัฐและยังเป็นแกนนำในการช่วยเหลือภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ชุมชนทั้งนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ช่อง11จันทบุรีเปิดให้กลุ่มประชาชนหน่วยงานเข้าชมนิทรรศการทุกวันในเวลาราชการสำหรับหน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03-947-1086
1: ส่วนที่จังหวัดตราดนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดตราดพร้อมรับทราบการดำเนินงานเผยแพร่พระราชกรณียกิจและข้อมูลสำคัญแก่ประชาชนนางสาววัฒินัทสมบัติสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดสารกลางจังหวัดตราดในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ ในการนี้นะคะนายแสวงสีทองนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการปฏิบัติราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดได้ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานโดยมีนางสาวณรินทร์รัตน์ด่านลาเคนวัฒนธรรมจังหวัดตราดเข้าร่วมศูนย์ประชาสัมพันธ์จัดแสดงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตราดพร้อมศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฮับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเหมาะสมนอกจากนี้ก็ยังจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งทรงพระราชดำริให้สร้างสรรค์เป็นแบบตัดเย็บสำหรับสตรีในโอกาสและพระราชพิธีต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่งดงามทางนี้ประชาชนสามารถเข้าชมศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้ณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดในวันและเวลาราชการ
0: จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี

0: หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมไปพร้อมปลอดภัยการจัดการจราจรรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่24ตุลาคม2569ส่วนที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในที่ประชุมนั้นได้ติดตามถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆรวม8คณะทั้งด้านพิธีการขบวนพระบรมราชอิสริยยศการประชาสัมพันธ์การรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการและการประสานงานพร้อมหารือการเตรียมจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่24ตุลาคม2569
1: คุณผู้ชมคะรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการไม่เรียกเอกสารจากประชาชนแล้วนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการด้วยกันผ่านทางระบบ GDX นะคะให้หน่วยงานรัฐนั้นตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนรัฐบาลเร่งผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการโดยให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือว่า GDX โดยเอกสารที่อยู่ในแผนเชื่อมโยงครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้ในการติดต่อราชการเป็นประจำทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสและทะเบียนยาสุติบัตรใบมรณะเอกสารที่ดินหนังสือรับรองนิติบุคคลใบขับขี่หนังสือเดินทางวุฒิการศึกษารวมถึงใบอนุญาตทำงานการดำเนินงานก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะค่ะโดยในระยะแรกนะคะเอกสาร31รายการที่มีข้อมูลพร้อมใช้งานผ่านทาง GDX แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งเชื่อมต่อระบบให้เสร็จภายใน6เดือนและนำข้อมูลมาใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนภายใน1ปีส่วนในระยะต่อไปคือระยะที่2ค่ะก็จะเป็นเอกสารที่เหลืออีก27รายการที่ยังไม่พร้อมให้บริการผ่านระบบ GDX นะคะซึ่งก็จะต้องพัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเหมือนกันนับจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรรมการปกครองขออภัยค่ะและกรมการปกครองนะคะก็จะเร่งเชื่อมระบบ GDX นะคะเข้ากับ LinkKids Center เพื่อให้หน่วยงานรัฐเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านช่องทางเดียวกันหากว่าหน่วยงานใดยังเรียกเก็บเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้นะคะจะต้องรายงานปัญหาแล้วก็เร่งแก้ไขตามกรอบเวลาโดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรก็อาจจะมีความผิดนะคะทางวินัยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางภาครัฐหวังที่จะลดภาระประชาชนในการถ่ายสำเนาและเดินทางติดต่อราชการพร้อมคำนึงถึงความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
0: ในระยะเวลากว่า1ปีนะคะกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีประมงในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตราดค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานทำให้เรือประมงขนาดใหญ่กว่า30ตันกรอสนั้นจะต้องหยุดออกทะเลชาวประมงส่วนใหญ่เขาตัดสินใจที่จะขายเรือค่ะแล้วก็หันมาทำประมงเรือเล็กที่ใช้แรงงานเพียง 1-2 คนเพื่อที่จะให้สามารถออกเรือทำมาหากินต่อได้ค่ะ
2: คาดหวังไม่ได้แล้วเรือมันไม่มีโอกาสได้ออกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาอาชีพเสริมฉันว่าไม่มีวันนั้นละไม่มีวันนั้นละด่านปิดทำบัตรไม่ได้ก็ไม่มีแล้วแรงงานอ่ะ
3: ยอดสั่งซื้ออาหารทะเลแปรรูปทางออนไลน์ช่วยต่อลมหายใจให้กับชาวบ้านในชุมชนคลองมะขาม หลังอาชีพประมงเรือใหญ่ทยอยหยุดกิจ

0: าน
1: คนไหนคนงานยังอยู่ก็ออกได้ไปคนไหนไม่มีคนงานก็จอดจบมันไม่เหมือนกันทั้งหมดเหมือนที่บ้านเงี้ยคนงานไม่อยู่จบเรือใหญ่ออกไม่ได้ก็เขาส่วนมากเขาเรือเล็กเขาออกได้เรือเล็กๆชายเล็กชายฝั่งอ่ะเรือเล็กๆเนี่ย
0: แม้จะไม่คึกคักเท่าเมื่อก่อนแต่นางน้ำอ้อยราตรีวัย52ปีอดีตเท่าแก่เรือประมงขนาด30ตันกลอสยอมรับว่า1ปีหลังร้ายแรงงานชาวกัมพูชาไม่ได้คาดหวังให้อาชีพประมงน้ำลึกภาพคุ้นชินตาในหมู่บ้านคลองมะขามย้อนกลับมาอีกแล้ว
1: ไอ้แปรรูปเนี่ยมันก็เหนื่อยเรืออ่ะไม่ดีฟ้าก่อนอ่ะแล้วก็แม่งก็ไม่แย่มากก็เพราะว่าไม่ได้เราไม่ได้ขายคนเดียวเนาะใครก็ขายใครก็ทำ
0: ที่ผ่านมาตัดสินใจขายเรือให้กับกรมประมงตามราคาร้อยละ50ของราคากลางคือราวๆตันกลอสละ 4-60,000 บาทภายใต้ข้อตกลงที่จะต้องนำเรือไปแยกชิ้นส่วนทำลายไม่ให้นำกลับมาใช้ทำประมงพาณิชย์ได้อีก
1: ไม่มีคนงานอย่างเดียวที่เรือเขาไม่ออกกันคือไม่มีคนงานรัฐบาลมาขอซื้อเรือประชาชนดีใจกันมากเลยเพราะว่าขายได้ราคาฝาที่ว่าเราขายกันเองอ่ะเขาคิดตามตันก๊อตอ่ะตันก๊อตล่ะ 40,000 บาท 40,000 เท่าไหร่ไม่รู้นะมันอย่างนั้นเต็มใจขายกันเพราะว่าก็ทำไม่ได้แล้วจะไว้ทำไม
0: ขณะที่ผู้ประกอบการประมงอีกหลายรายขายเรือประมงที่มีขนาดเกิน30ตันกลอสและเปลี่ยนมาซื้อเรือประมงขนาดเล็กที่ใช้แรงงานในการออกเรือเพียง 1-2 คนก็สามารถจับสัตว์น้ำได้แม้ระยะเดินเรือใกล้ขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ก็สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำตามฤดูกาลที่มีอยู่อย่างจำกัด
2: คนที่มีเรือเองเป็นไต่เองเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตะแก่เองมีเรือเป็นของตัวเองนะครับเขาอาจจะขายเรือเพื่อที่จะมาทำเรือเล็กเองได้หรืออาจจะแบบปรับขนาดลงอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันพออยู่พอกินไปก่อนเพราะว่าถ้าถามรายละเอียดเจาะจริงๆผมว่ามันเป็นที่แรงงานโดยส่วนใหญ่เลยครับเพราะถ้าไม่มีแรงงานแล้วมันต้องทำแบบนี้อย่างเรือใหญ่ลงซะหุ้ยครั้งนึงเนี่ยครับมันเยอะมากมันหลายบาทบางครั้งอาจจะเป็นแบบราคาหลักหมื่นอย่างเงี้ยครับก็ออกไปหลายวันแต่ถ้าเป็นเรือเล็กอย่างเงี้ยครับต้นทุนต่อวันก็ค่าน้ำมันค่ากินมันก็ไม่น่าเกิน200บาทต่อวันเงี้ยครับถามว่าอยู่ได้ไหมผมมองว่าอยู่ได้แต่มีเหลือเก็บมากเท่าเดิมไม่มีแน่นอนครับแต่อาจจะมีนิดนิดหน่อยพออยู่ได้
3: ปรับค่ะเพราะว่าบางลำพอเวลาเรือใหญ่เงี้ยออกไม่ได้เงี้ยค่ะพอออกไม่ได้ปุ๊บเขาก็เลยมาหันมาออกเรือเล็กแทนหลายลำนะคะเหมือนอาชีพมันต้องเปลี่ยนกันเยอะค่ะแล้วก็ต้องทำอย่างอื่นเสริม
0: และสำหรับในช่วงฤดูมรสุมสัตว์น้ำบางชนิดมีไม่มากและไม่เหมาะกับการทำประมงเรือเล็กโชคดีที่มีก้างมาทดแทนกลายเป็นสัตว์น้ำทำเงินในช่วงนี้ก้างที่จับได้นอกจากสร้างรายได้ให้กับชาวประมงแล้วยังต่อยอดไปถึงอาชีพคนแกะก้างซึ่งสร้างงานให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว
4: เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะจากที่ว่าเราเคยมีเรือเราหาได้วันหนึ่งหักค่าน้ำมันหักค่าลูกน้องแล้วเหลือประมาณ 1,000-2,000 เงี้ยแล้วเราไม่มีเรือเราต้องมารับจ้างเขาทำได้มาประมาณวันถ้ามีของเยอะทำทั้งวันก็ได้ประมาณวัน500-600แต่ถ้ามันน้อยๆก็ประมาณ 200-300 บาทอย่างเงี้ยจ้ะมันก็จะแย่ฝ่าไม่มีเรือแต่มันก็ยังดีที่มีให้เราทำค่ะเดี๋ยวตัดเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการแกะแยกเนื้อตัดเสร็จแล้วก็ต้องมาแกะเนื้อแล้วก็ชั่งถึงได้กิโลละ60คือเนื้อเลยค่ะถ้ามันมีทำทุกวันเนี่ยคือโอเคเลยจ้ะพอกินแต่ทีนี้ว่ามันไม่มีทุกวัน
0: การต้องปรับเปลี่ยนจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานข้ามชาติสะท้อนมุมมองใหม่ๆท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวมนต์เสน่ห์ของชุมชนชายฝั่งเผยให้เห็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านชุมชนคลองมะขามได้อยู่อาศัยและทำกินต่อไปทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน

0: ค่ะโดยชาวตราดเองก็เข้าคิวนะคะซื้อไข่ไก่ราคาดีคุณภาพนะคะราคาพิเศษจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดหลังจากที่ได้นำมาจำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะประชาชนชาวตราดจำนวนมากนะคะได้ต่อแถวเลือกซื้อไข่ไก่คุณภาพดีเบอร์2บริเวณตลาดเกษตรกรข้างสารกลางจังหวัดตราดหลังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดได้นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะคะแผงหนึ่งเนี่ยอยู่ที่120บาทเท่านั้นจากราคาปกตินะคะ140บาทลดมาถึง20บาทเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักค่ะโดยไข่ไก่จำนวน500แผงนะคะถูกจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็วนะคะนั่นหมายความว่าความต้องการไข่ไก่นะคะในราคาประหยัดของประชาชนในช่วงภาวะค่าครองชีพนี้มีความต้องการสูงจริงๆซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ของจังหวัดตราดครั้งที่2นะคะมุ่งนำผลผลิตจากเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภคเพื่อเพิ่มช่องทางการขายลดต้นทุนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะ
1: จังหวัดตราดได้เปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเส้นทางสายมูเตลูตำนานเขาสมิงศรัทธานำทางสร้างรายได้สู่ชุมชนหรือกิจกรรมวิ่งแวะไหว้ชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะไปสัมผัสเรื่องราวความเชื่อศาสนสถานและวิถีชีวิตชุมชนของอำเภอเขาสมิงค่ะจังหวัดตราดได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธาค่ะตำนานเขาสมิงศรัทธานำทางสร้างรายได้สู่ชุมชนภายใต้กิจกรรมวิ่งแวะไหว้ประจำปีงบประมาณ2569นะคะทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนำทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอเขาสมิงและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยเส้นทางนะคะของกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นระยะทาง4กิโลเมตรโดยจะเริ่มต้นจากหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสมิงค่ะจากนั้นก็จะผ่านจุดแวะสักการะหลวงพ่อโสธรวัดท่ากระท้อนต่อด้วยศาลเจ้าพ่อเขาสมิงท่าน้ำก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดเชื่อมโยงศาลเจ้าพ่อเขาสมิงเดิมบนเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวและจุดเช็คอินก่อนที่จะกลับเข้าสู่จุดสิ้นสุดค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจากความศรัทธาและมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สามารถต่อยอดเป็นแหล่งสร้างรายได้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะพาไปที่ระยองค่ะไปพบสาวใหญ่จิตอาสาเมืองระยองนะคะเขาเผยถึงเคล็ดลับผมยาวกว่า1เมตร45เซนติเมตรนะคะหลังจากที่ไว้ต่อเนื่องมาเกือบ10ปีโดยเจ้าตัวย้ำนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อในเรื่องของการเสริมดวงพร้อมดูแลเส้นผมอย่างพิถีพิถันทุกวันค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนางสาวสุอารีนิสเกอร์อายุ65ปีนักสังคมสงเคราะห์และจิตอาสาผู้ที่มีความเชื่อว่าการไว้ผมยาวจะช่วยเสริมดวงชะตาโดยเธอเปิดเผยว่าเริ่มไว้ผมมาตั้งแต่ราวๆ10ปีก่อนจากความเชื่อส่วนตัวภายหลังที่เคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อช่วงอายุ29ปีเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนต้องเย็บบาดแผลกว่า300เข็มแล้วก็ยืนยันว่าเธอเนี่ยไม่เคยทำศัลยกรรมใบหน้าแต่อย่างใดเลยจากการวัดความยาวของเส้นผมนะคะพบว่ายาวกว่า1เมตร45เซนติเมตรปกติก็จะเก็บตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าเวลาออกไปทำกิจกรรมการกุศลนะคะก็จะม้วนผมเอาไว้บนหัวทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจคิดว่าเธอเนี่ยใส่วิกส่วนการดูแลก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดขณะที่เรื่องราวของเธอก็เริ่มถูกบอกต่อหลังจากที่เพื่อนสนิทเห็นผมยาวสวยจนกลายเป็นกระแสฮือฮากันตอนนี้ละค่ะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องนี้น่ารักค่ะกลายเป็นไวรัลนะคะเมื่อตำรวจพัทยาได้ประกาศตามหาเจ้าของน้องไซบีเรียเพศเมียที่หลงเข้ามาอยู่ในโรงพักโดยเฟซบุ๊กของสภ.เมืองพัทยาได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักนะคะของน้องไซบีเรียเพศเมียตัวนี้นะคะอายุราว 6-7 เดือนวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานอยู่ในห้องศูนย์วิทยุของโรงพักพร้อมข้อความประกาศตามหาเจ้าของนะคะโดยในเบื้อง

0: ต้นเนี่ยก็มีชาวต่างชาตินำสุนัขตัวนี้นะคะมาส่งมอบให้กับทางตำรวจหลังจากที่พบน้องอยู่ในพื้นที่ของเมืองพัทยาเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี้เองและหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีผู้คนเข้ามาแชร์กันจำนวนมากค่ะจนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลายคนเอ็นดูในความซุกซนนะคะแล้วก็เป็นมิตรของน้องขณะที่มีผู้ติดต่อเข้ามาขอรับไปเลี้ยงอยู่หลายรายเลยเพราะว่าทนความน่ารักของเขาไม่ไหวนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินนะคะบอกว่าคุณตำรวจพาน้องเนี่ยไปตรวจดูแลสุขภาพให้ทีนะคะก็เอ็นดูเหมือนกันโดยทางคุณตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ก็เร่งประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของที่แท้จริงละค่ะน่ารักไหม
1: วิ่งวิ่งวุ่นเลยหลงกันทั้งโรงพัก
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะจากจุดเริ่มต้นของงานอัยการไทยค่ะสู่บทบาทสำคัญในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะคะมาร่วมเรียนรู้ความเป็นมาภารกิจและหน้าที่ของอัยการในปัจจุบันที่ทำหน้าที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเส้นทางการทำงานของอัยการไทยและความสำคัญขององค์กรอัยการในสังคมยุคปัจจุบันค่ะ

หลายๆท่านคงคุ้นเคยกับบทบาทของอัยการในฐานะทนายของแผ่นดินแต่อัยการมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะอัยการมีรากฐานมาจากตำแหน่งยกกระบัดในสมัยสุโขทัยและในสมัยอยุธยาค่ะซึ่งยกกระบัดมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความยุติธรรมการตรวจสอบคดีความและการรายงานข้อเท็จจริงถวายพระมหากษัตริย์ค่ะยกกระบัดบางท่านก็ได้รับเลื่อนให้เป็นเจ้าเมืองนะคะบุคคลในประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เคยดำรงตำแหน่งยกกระบัดได้แก่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ค่ะท่านทรงเคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัดราชบุรีค่ะในสมัยรัชกาลที่5มีการก่อตั้งกรมอัยการให้สังกัดอยู่กระทรวงยุติธรรมนะคะและต่อมาในปีพ.ศ. 2465ได้มีการโอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การประสานงานระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะในที่สุดในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2534กรมอัยการก็ได้มีการโอนออกมาอีกครั้งนะคะคราวนี้เป็นองค์กรอิสระค่ะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560ได้บัญญัติรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้นะคะและสำนักงานอัยการสูงสุดยังเป็นแกนหลักในการอำนวยความยุติธรรมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและคุ้มครองสิทธิ์แก่ประชาชนค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: ด้วยมิตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมครั้งของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค
7: อันนี้ไม่จริงครับอาหารการกินไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับที่จะทำให้ข้อเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเป็นจากการใช้งานมากกว่าครับครับคือข้างในข้อเข่าเราเนี่ยก็จะมีกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็กระดูกต้นขานะครับช่องที่อยู่ระหว่างตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นข้อเข่านะครับหิวข้อเรียบๆตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถขยับได้โดยที่ไม่มีอาการเจ็บปวดแต่ถ้าผิวข้อเราสึกนะครับเหมือนผิวถนนมันไม่เรียบถ้ามีการขยับนะครับผิวที่ไม่เรียบก็จะมาขัดกันก็ทำให้เกิดอาการปวดได้มาดูความเชื่อสุดท้ายนะครับข้อเข่าเสื่อมเป็นแล้วงดเดินงดวิ่งงดออกกำลังกายอันเนี้ยยิ่งไม่จริงเลยครับสำหรับบางท่านนะครับที่เป็นข้อเสื่อมอาจมีความกังวลอยู่นะครับว่าจะเดินหรือจะวิ่งได้ขนาดไหนนะครับหมอก็แนะนำให้ประเมินสภาพร่างกายของตัวเองก่อนนะครับถ้าท่านเคยเดินหรือว่าวิ่งเหยาะๆอยู่แล้วให้สามารถทำต่อได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่เดินไม่วิ่งหรือไม่ออกกำลังกายเลยอันนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้น้ำหนักตัวของท่านมากขึ้นได้ในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอาการปวดตามจุดอื่นๆตามมาได้ครับโดยสรุปนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมมีอยู่4อย่างอย่างแรกนะครับอายุอย่างที่2น้ำหนักตัวอย่างที่3การใช้งานและอย่างที่4อุบัติเหตุครับ

0: ินโอ้ก
1: ็ไม่ไม่ผมอยากได้ขอโทษทีครับผมอยากได้ณเดชน์มา
2: โอ้
1: ณเดชน์กับยาย่า
3: เขาจะมีคิวมั้ยเนี่ยอาจารย์
1: ไม่ใช่เราไม่มีตังค์จ้าง
2: ณเดชน์มาเราหมองไงอาจารย
1: ์อย่าเลยเน
0: า
1: ะอย่า
0: แต่ว่าใครมาก็ตามคือเลิศแน่นอนแบบแฟนรายการติดตามได้เลย
1: นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นพิธีกรที่รู้จักก็อะไรนะคุณสรยุทธใช่ไหมเราก็ไม่มีตังค์จ้างแล้วอย่างเขาก็ไม่มาเราผมพูดเล่นนะพูดเล่นนะคะท่านผู้ชมก็ลงเมนต์เสนอก็ได้นะฮะว่าอยากจะได้ใครมาเป็นพิธีกรนะเล่นๆกันหมายถึงว่าก็คุยกันเพราะว่ามันมีรายละเอียดเรื่องของคิวว่างอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของอะไรเงี้ยหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าวันจะลดลงครับจัน
2: ครับจัน
1: ปกติเรามาอยู่กัน5วันนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
2: ครับ
1: เราจะลดลงเหลือจันทร์พุธศุกร
2: ์อ๋อครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนรายการเราเข้าใจแหละว่ามีเหนียวแน่นอ่ะฮะแต่ว่าทำรายการถึงชุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะนั้นเราอยากจะลองทำดูก่อนว่าจันทร์พุธศุกร์เป็นยังไง
2: ครับ
1: นะฮะดูกระแสตอบรับนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงรูปใหม่แบบใหม่ไปเรื่อยๆก็เอาใจท่านผู้ชมนะครับ
2: ครับ
1: เหมือนเดิมครับจันทร์ใครที่มีคำถามนะฮะฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราจะเอามาหยิบคำถามเนี่ยมาถามในรายการวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสัญญกรรมก็มาถามคุณหมอ

0: ศัลยกรรมนะครับเกี่ยวกับตานะฮะก็มาถามคุณหมอตานะครับเกี่ยวกับหูคอจมูกก็ถามคุณหมอโสตโสนาสิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามคำถามกันมาได้เลยนะฮะถามแล้วติดแฮชแท็กให้รู้ได้รัดคิวหมอรามาแล้วก็รามาชาแนลนะครับคำถามไหนที่น่าสนใจนะเราสุ่มให้รางวัลเลยนะอันนี้เป็นกล่องยานะ
1: กล่อง
0: ยา
1: คร
0: ับ นี
1: ่สองสีนะอาจารย์
0: สองสีแต่ว่าเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเดือนหน้าเราแจกกล่อยกว่าเดิมอีกเราจะมีของรางวัลมาแจกเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมติดตามเรานะว่าเราจะแจกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งมาร่วมสนุกกับเราได้เรื่อยๆเลยนะครับกลับมาเข้าเรื่องของเราครับอาจารย์ภู
1: ครับ
0: มีความสงสัยว่ารอดจากอุบัติเหตุไปแล้วแต่ทำไมยังไม่จบเรื่องจริงๆแล้วมันมีเรื่องของกระบวนการใช่ไหมฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์อุบัติเหตุจบแล้วก็ต้อง
2: ตรวจติดตามต้องแบบว่าบางคนรู้สึกว่านอน ICU มาแล้วก็แบบว่าออกไปจากโรงพยาบาลแล้วอาการก็ดีทำไมคุณหมอยังต้องแบบนัดตรวจนู่นตรวจนี่ตลอดเลยยังไม่จบสักทีอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอเคครับก็จริงๆการได้รับอุบัติเหตุเนี่ยอาจารย์มันเป็นแรงที่มันมากระแทกต่อร่างกายเนาะทุกอย่างนะครับมันก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บของอวัยวะเอาไว้ทุกอย่างพอได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันยังกลับไปไม่เหมือนเดิมได้ 100% เนาะสุดท้ายไงไม่ 100% แต่ว่าอาจจะใกล้เคียงของเดิมแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะกลับไปใกล้เคียงของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอหายเสร็จปุ๊บออกจากโรงพยาบาลมันต้องมีการตรวจติดตามนะครับว่าดูว่าไอ้รอยโรคต่างๆอะไรเนี่ยมันลักษณะกลับไปได้ดีขนาดไหนครับอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องนัดตรวจอยู่แล้วครับอาจารย์อย่างง่ายๆเลยครับอย่างเช่นที่แบบว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับอาจารย์อย่างเช่นขนาดเป็นแผลเนี่ยเป็นแผลฉีกขาดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นรอยช้ำในกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะครับบางทีเราเย็บแผลไปเงี้ยเราก็ต้องกลับมาติดตามเพื่อตัดหมงตัดไหมอะไรนะครับถ้ายิ่งแล้วใหญ่อย่างเช่นได้รับบาดเจ็บที่สมองเนี่ยบางทีสมองช้ำเนาะถึงแม้มันจะมีการตื่นดีอะไรต่างๆแต่บางทีก็เราก็ต้องติดตามว่ามันมีรอยโรคที่มันซ่อนอยู่หรือเปล่าบางคนเนี่ยช้ำบางตำแหน่งมีการชักตามมาก็มีครับท่าน
0: ก็คือก็ต้องติดตามแหละนะฮะก็คือว่าคือถึงแม้ว่าหายดีแล้ว
1: ครับท่าน
0: เราก็ต้องติดตามเป็นระยะเลย
1: ครับใช่ครับท่าน
0: อ๋อเห็นไหมมันเป็นคำตอบนะว่าทำไมบอกว่าจบแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วทำไมคุณหมอยังนัดอยู่เรื่อย
1: ใช่ครับท่าน
0: แต่ว่าก็มีคนไข้คุ้นเคยกันเหมือนกันไอ้คำว่าเรื่องของภาวะช็อก
1: ครับอาจารย
0: ์เวลาที่เกิดเราเสียเลือดเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: เราช็อกอ่ะแล้วทำไมมันถึงต้องถึงขนาดเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้โหครับอาจารย์จริงๆภาวะช็อกจากการเสียเลือดเนี่ยอันเนี้ยเป็นช็อกที่เกิดได้รวดเร็วแต่ว่าการรักษาเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเหมือนช็อกจากอย่างอื่นกันนะคิดง่ายๆเลยส่วนใหญ่เวลาผมบอกเนี่ยเหมือนเลือดเนี่ยร่างกายเราเนาะมีเลือดเหมือนตุ่มน้ำตุ่มนึงนะครับที่มีการสูญเสียรูรั่วออกไปเพราะนั้นเนี่ยช็อกจากการเสียเลือดเนี่ยหลักการง่ายๆคือไปอุดรูตรงนั้นให้ได้แล้วก็เติมน้ำเข้าไปให้ทัน
0: อ
1: ันนี้คนไข้ก็จะรอดชีวิตแต่สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยเลือดเราเนี่ยหน้าที่หลักๆของเลือดครับคือการนำออกซิเจนนะไปสู่อวัยวะต่างๆของร่างกายไปสู่ระดับเซลล์เพื่อออกซิเจนเนี่ยไปเผาผลาญนะครับนะก็คือให้มีพลังงานสร้างพลังงานขึ้นมาพลังงานทำอะไรบ้างอย่างเช่นหัวใจเนี่ยต้องใช้พลังงานในการบีบตัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูญเสียเลือดจนออกซิเจนไม่พอนะร่างกายเราก็ขาดออกซิเจนก็ทำให้อวัยวะต่างๆเสียแล้วก็ตายนะครับสุดท้ายร่างกายก็จะเสียชีวิตครับ
0: อ
1: ันนี้ตรงไปตรงมาเลยก็คือว่าความสาเหตุที่เสียชีวิตคือออกซิเจนในร่างกายมันหมดเนาะไม่พอเลือดที่นำไปมันไม่พอออกซิเจนก็ไม่พอก็สุดท้ายก็อวัยวะก็ทำงานไม่ได้ก็เสียชีวิตครับ
0: ครับก็เห็นไหมว่าถ้าเกิดเราดูในหนังนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีเลือดออกเราต้องห้ามเลือดก่อน
1: ใช่ครับครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถเปิดเส้นได้ให้สารน้ำได้ต้องให้เพียงพอนะครับก็คือว่าเลือดมันต้องไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะจะได้แบบว่าได้ออกซิเจนอย่างเพียงพอนะครับ แล้วปกติแต่ว่าคำข้อพวกนี้มันยากมากนะอะไรเป็นสัญญาณที่ว่าคนไข้ภาวะช็อกกำลังดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะ
1: ครับอาจารย
0: ์ได้จริงๆเขาเวลาที่ช็อกเนี่ยมันต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับอาจารย์ครับก็เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะว่าภาวะช็อกเนี่ยคือเราต้องแก้ไขภาวะช็อกก่อนแล้วก็ติดตามว่าไข้มันดีขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งภาวะง่ายๆเลยครับที่ดูแล้วภาวะช็อกมันดีขึ้นอย่างเช่นสมมติมีคนไข้ช็อกเนี่ยสมมติเนาะหลักๆง่ายๆเช่นเลือดเนี่ยมันจะมีการหดเกร็งนะครับเพื่อเหมือนกับท่อหนึ่งเนาะเวลาน้ำลดลงเนี่ยถ้าอยากให้เลือดไปเลี้ยงส่วนอื่นๆได้เยอะขึ้นเนี่ย ท่อเนี่ยมันจะแฟบลงนะเพื่อให้ปริมาณเลือดเนี่ยเพียงพอไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าช็อกเบื้องต้นเนี่ยที่เห็นชัดเจนสุดเลยคือมือเท้าโดยส่วนใหญ่นะช็อกจากการเสียเลือดมือเท้าจะเย็นนะครับแบบโหมือเย็นบางทีซี่แล้วจับมือเย็นเฉียบเลยนิ้วเย็นเฉียบเลยเท้าเย็นเฉียบเลยอันนี้แปลว่าคนไข้เนี่ยกำลังช็อกอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้น้ำให้เลือดได้ดีขึ้นคนไข้สภาวะช็อกดีขึ้นอันนี้มือเท้าก็จะกลับมาเริ่มมีความอุ่นขึ้นแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นเช่นที่เราเห็นง่ายๆสุดก็คือความดันนะความดันชีพจรเขาเรียกไวทัลไซน์คือชีพจรของชีวิตต่างๆนะครับก็คือความดันอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยความดันก็จะกลับมาสู่ปกติอัตราการเต้นของหัวใจก็ลดลงนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเราแก้ไขภาวะช็อกได้ดีขึ้นเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไตดีขึ้นคนไข้ก็จะมีปัสสาวะออกหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองบางคนเนี่ยช็อกจนแบบโอ้โหซึมเลยนะครับบางคนแบบสับสนไปหมดแล้วมันซึมถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นคนไข้ก็จะเริ่มมีการตื่นขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเราแก้ไขภาวะช็อกได้ดีขึ้นครับ
0: ดูช่องที่เป็นภาวะที่น่ากังวลมากเลยอ่ะนะหมอศัลยกรรมว่าเสียเลือดเนี่ยหมอศัลยกรรมกังวลไอ้ช่วงช็อกนี่มากเลยนะ
1: ครับ
0: ต้องช่วยกันแก้ไขต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลือดที่ออกต้องปิดรั่วให้ได้
1: ครับ
0: แล้วมีแผลก็ต้องเย็บแผลต้องซ่อมต้อง
1: ใช่ครับต้องปิดนะ
0: แล้วก็เติมน้ำให้เพียงพอนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้สภาวะดีที่สุดเท่าที่ทำได
1: ้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวคนไข้ก็จะค่อยๆฟื้นกลับมา
1: ใช่ครับแต่ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการช็อก
1: ครับ
0: นะครับ
3: อาจารย์หนูอยากรู้อีกอย่างนึงเมื่อกี้แบบเราพูดถึงช็อกจากเสียเลือดใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: แล้วมันร่างกายเราเนี่ยมันจะสามารถเรียกภาวะช็อกได้จากสาเหตุอื่นๆอีกไหมคะ
1: จริงๆช็อกถ้าพูดตามพาโทฟิสิโอครับก็คือช็อกหลักๆมีทั้งหมด4อย่าง
0: คร
1: ับช็อกอันแรกคือน้ำไม่พอก็คือเสียเลือดนะครับเสียเลือดจะเสียน้ำก็ได้เช่นคนไข้ท้องเสียเยอะๆเนาะท้องเสียเยอะน้ำเสียไปเยอะคนไข้ช็อกได้นะครับหรือว่าถ้าจากการขาดเลือดก็เสียเลือดไปก็ช็อกอันนี้ก็คือภาวะที่น้ำหรือเลือดต่างๆในร่างกายไม่พออันที่2ช็อกจากภาวะที่หัวใจนะครับการบีบตัวของหัวใจไม่เพียงพอที่เราเจอบ่อยๆสุดก็คือกลุ่มพวกเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยเนาะเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับบางทีทำให้หัวใจบีบตัวไม่ได้อันนี้ก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายไม่พอก็เกิดภาวะช็อกนะครับในทางอุบัติเหตุก็มีเหมือนกันบางคนที่โดนการกระแทกหน้าอกมาแรงๆเนี่ยกระแทก ที่ตัวหัวใจบางทีหัวใจมันช้ำมาก ช้ำมากก็เกิดภาวะช็อกจากหัวใจปั๊มเลือดไปไม่พอก็มีอีกช็อกอีกกลุ่มนึงคือช็อกจากเส้นเลือดนะครับที่ส่วนปลายมีการขยายตัวนะขยายตัวพอมีการขยายตัวมากๆเนี่ยทำให้เหมือนกับน้ำท่าอะไรต่างๆมันไม่เพียงพอก็เกิดภาวะช็อกอย่างเช่นพวกที่ติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับหรือว่าพวกช็อกจากภาวะที่มีการแพ้อะไรเยอะๆนะครับหรือว่ากลุ่มที่กินสเตียรอยด์แล้วมีการแพ้ให้มีการได้สเตียรอยด์ไม่เพียงพอก็เกิดสภาวะช็อกพวกนี้ได้ถ้าในทางอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่ทำให้ช็อกจากเส้นเลือดส่วนปลายขยายก็คือพวกที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังพอได้รับบาดเจ็บไขสันหลังเนี่ยมันจะทำให้เกิดเส้นเลือดส่วนปลายขยายไปหมดก็เกิดภาวะช็อกนะครับภาวะสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือภาวะช็อกที่เกิดการอุดตันนะครับเลือดจากหัวใจห้องขวาไปสู่ห้องซ้ายนะครับพวกนี้ก็มีหลายสาเหตุเช่นลิ่มเลือดที่เจอบ่อยๆนะที่ในข่าวเนาะอาจจะเป็นกลุ่มลิ่มเลือดหรือว่าพวกสารบางอย่างไปอุดอยู่ในหลอดเลือดปอดนะครับพวกนี้ทำให้เลือดไปเลี้ยงไปกลับไปสู่หัวใจอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ก็ทำให้เลือดออกจากหัวใจไปสู่อวัยวะต่างๆไม่ได้นะครับถ้าของผมอุบัติเหตุก็จะเป็นกลุ่มพวกมีเลือดขังอยู่ในเยื่อหุ้มหัวใจอะไรพวกนี้มันจะไปกดก็ทำให้เลือดมันไปไม่ได้เหมือนกันครับ
3: อาจารย์แล้วคำว่าลิ่มเลือดเนี่ยคืออยู่ดีๆมันก็เป็นของมันเองอาจารย์มันมีแบบปัจจัยเสี่ยงไหมคะอาจารย์
1: จริงๆมันก็มีส่วนใหญ่ริ่มเลือดพวกนี้มันจะหลุดมาจากอาจจะมีริ่มเลือดอยู่ที่หลอดเลือดดำส่วนปลายของเขาอยู่แล้วเช่นคนที่เป็นDVT เนาะก็คือมีริ่มเลือดอุดอยู่ในหลอดเลือดที่ขาเนี่ยแล้วก็วิ่งขึ้นไป แต่ว่ามันไม่จริงจำเป็นต้องเป็นริ่มเลือดอย่างเดียวที่มีข่าวล่าสุดที่ไปฉีดฟิลเลอร์เนาะ ฉีดฟิลเลอร์แล้วฟิลเลอร์มันเข้าไปในเส้นเลือดดำเนาะมันก็วิ่งเข้าไปก็ผ่านหัวใจเข้าไปอุดตรงเส้นเลือดปอดนะครับหรือว่าบางคนท้องก็มีที่บอกก็คือน้ำคร่ำวิ่งเข้าไปในเส้นเลือดดำแล้วก็เข้าไปอุดที่ปอดตรงนี้ก็เจอได้ทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
0: ผมก็เป็นริ่มเลือดนะอาจารย์
1: อ่ะครับอาจารย
0: ์เออ
1: ที่ไหนครับอาจารย์ที่
0: ที่ขา
1: ขาเนี่ยครับอาจารย
0: ์โอ้ครับก็คือว่าผ่าตัดไอ้ข้อเข่า
1: ครับอาจารย
0: ์หลังจากผ่าตัดข้อเข่าก็จะเจอเรื่องของริ่มเลือด
1: ครับอาจารย
0: ์ก็พยายามหาสาเหตุละแล้วก็คือเขาก็ดูว่าริ่มเลือดมันไปถึงตรงไหนฮะปรากฏว่าที่ปอดอ่ะมีริ่มเลือดด้วย
1: มันวิ่งมันวิ่งมันขึ้นไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: แต่ว่ามันก็เป็นแบบมันก็
1: ไม่ได้เยอะมาก
0: ใช่ใช่ครับก็คือว่าหลายคนที่เวลาที่คนไข้ที่เป็นลิ่มเลือดอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่งนอน
1: ครับ
0: หรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลนานๆอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะมีการป้องกันแล้วล่ะในผู้หญิงบางคนก็จะเกี่ยวกับเรื่องของยากินยาคุมกำเนิด
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็บางคนก็อย่างผมอ่ะก็จะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัด
1: ผ่าตัด
0: หรือบางทีก็ไม่ทราบสาเหตุก็มีนะบางคนก็ไม่ทราบสาเหตุก็ได้นะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอภาวะริ่มเลือดเนี่ยถ้าเกิดใครเจอเนาะก็คือจะมีเรื่องของขาบวม
1: ครับอาจารย
0: ์ข้างใดข้างหนึ่งแบบบวมขึ้นนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตรวจกันว่าเป็นริ่มเลือดจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับอาจารย์แต่บางทีก็มีบางกลุ่มอย่างเช่นที่ได้ยินบางทีนั่งเครื่องบินนานๆอาจารย
0: ์
1: บางทีเป็นได้มันก็ต้องพยายามจะนั่งนานนะอาจารย
0: ์
1: ต้องลุกเดินลุกอะไรบ้าง
0: ครับ
1: บางทีไปต่างประเทศเน
0: า
1: ะ
0: ครับครับก็อันนี้เมื่อกี้เกี่ยวกับช็อกแล้วอ่ะเกี่ยวกับปอดบ้างอาจารย์ปอดบ้างอ่ะถ้าเกิดเกี่ยวกับอาจารย์เนี่ยต้องเป็นเรื่องของปอดแฟบไหม
1: ใช่ครับอาจารย์ก็คือถ้าอุบัติเหตุก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกปอดช้ำครับอาจารย์บางทีกระแทกเข้าไปนะอาจารย์นอกจากที่บอกคือกระแทกหน้าอกหัวใจช้ำบางทีกระแทกปอดก็ปอดช้ำได้หรือว่าบางทีซี่โครงไปทิ่มเยื่อหุ้มปอดก็จะมีกลุ่มพวกลมรั่วในปอดมันทำให้กดปอดทำให้ปอดแฟบออกมาได้ครับอาจารย์ครับ
0: ก็เราก็ต้องแก้ตรงสาเหตุใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดว่ามีซี่โครงทิ่มก็ต้องผ
1: ่
0: าออกใช่ไหม
1: จริงๆปัจจุบันซี่โครงเนี่ย สมัยก่อนเราไม่ค่อยผ่าซี่โครงสมานได้เองกันแต่ว่าหลักๆเราต้องระบายลมที่มันข้างอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเพราะว่าถ้าเกิดมันข้างไปเรื่อยๆความดันมันจะสูงจังมันก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือช็อกจากการอุดตันนะครับพวกนี้ช็อกจากการอุดตันคือพอความดันมันสูงๆเนี่ยมันจะไปกดหัวใจห้องล่างขวานะครับพวกนี้มันทำให้บีบตัวไปสู่หัวใจห้องซ้ายไม่ได
0: ้
1: นะครับความดันจะไปกดนะไอหัวใจห้องล่างขวาเนี่ยความดันมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่น้องก็จะกดอยู่พวกนี้ก็เสียชีวิตได้นะครับก็ต้องพยายามระบายลมก็คือโดยส่วนใหญ่เราก็ใส่สายระบายเช่นที่เขาบอกใส่สายระบายลมรั่วใส่สายระบายเลือดในช่องทรวงอกอย่างเงี้ยนะครับที่ต่อลงมาเป็นขวดอย่างเงี้ยที่เราจะเจอได้ครับอาจารย์ครับ
3: อาจารย์หนูเคยเห็นในหนังที่แบบว่าเวลาแบบมีอุบัติเหตุแล้วก็เหมือนคนไข้แบบเหมือนหายใจไม่ได้แล้วต้องหาอะไรแหลมๆไปที่ปอดอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับก็คืออย่างที่บอกคือความดันพอลมเนี่ยพอมันรั่วมันสมมติไปทิ่มเนาะแต่ว่ามันไม่มีทางออกเราหายใจเข้าไปเรื่อยๆลมก็จะออกไปเรื่อยๆ ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆขังอยู่ในเยื่อหุ้มปอดก็จะเป็นความดันที่มันสูงพอสูงอย่างที่ผมบอกพอไปสูงมันจะไปกดความดันจะไปกดหัวใจห้องล่างซ้ายเน
0: า
1: ะมันทำให้เลือดมันไปไม่ได้เนาะวันที่สุดท้ายมันก็จะไปห้องไอ้ห้องล่างขวาขอโทษมันจะไปทางซ้ายไม่ได้ก็ไปสู่อวัยวะไม่ได้คนไข้ก็จะเสียชีวิตเพราะนั้นความดันตรงนี้มันสูงมากที่มันกดเพราะนั้นเนี่ยเราต้องหาทางระบายให้มันเบื้องต้นเลยถ้าใส่สายไม่ทันเนี่ยเราจะเข็มนับปักเข้าไปบางคนผมเคยเห็นบางคนแบบเอาปากกงปากกาอะไรแหลมๆมาที่มันเป็นโพรงอ่ะปักเข้าไปแต่ส่วนใหญ่เราใช้เข็มแหละง่ายๆเน
0: า
1: ะเข็มปักเข้าไปปุ๊บเนี่ยความดันข้างในมันสูงอยู่แล้วข้างนอกมันความดันข้างนอกมันปกติเน
0: า
1: ะลมก็จะวิ่งออกมาจากความดันในช่องทรวงอกออกมาสู่บรรยากาศปอดก็จะขยายได้ความดันก็จะลดลงแค่จะรอดชีวิตครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นการรักษาครับเป็นการรักษา
0: ผมก็เห็นเหมือนกันนะถ้าผมเจอจริงผมคงไม่กล้าทำคงเรียก1669ให้ไว
1: ครับท่าน
0: แล้วคุณนามาช่วยผมด่วน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก
1: ็อันนั้นในหนังครับอาจารย์ในหนังแต่จริงทางทหารเขามีนะอาจารย์ที่ออกไปลงรบอะไรบางทีโดนระเบิดเนาะแล้วก็แรงกระแทกมันทำให้ปอดฉีกเนี่ยจ้ะลมก็จะรั่วออกมาได้ทหารเขาก็ต้องทำในฟิลเขาจะมีเข็มไปแล้วเขาก็ปัก
0: ครับ
1: ปักเข้าไประบายลมก่
0: อ
1: นครับ
3: ไอ้ปากกานี่หนูก็เคยเห็นในหนังกันนะจ้ะมันต้องเป็นแบบว่าปักเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไส้มันออก
1: ใช่ให้มันเป็นรูออกมาใช่
3: เท่มาก
1: เลยลมมันออกไม่ได้
3: อยากเรียนหมอเพราะดูซีรีส์เลยนะ
0: โอ้ย1669
1: ไม่เคยตามอาจารย์ปากกานี่ก็ปวดไปนิดนึงครับมันปักไม่ค่อยเข้าปากกามันใหญ
0: ่
1: อะไรแหลม
0: มันต้องหาอะไร
1: หัวมันใหญ่ใช่อาจารย์
0: ครับเอาแล้วก็แล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยมันสมมติมีโรคที่ปอดช้ำอะไรเงี้ย
1: ครับอาจารย
0: ์สมมติเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะฟื้นคืนตัวได้กว่าจะกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ย
1: ครับจริงๆถ้ามันช้ำไม่ได้เยอะอาจารย์จริงๆ3 วันเนี่ย ปอดมันก็กลับมาไอ้รอยไอ้พวกที่รอยช้ำเนี่ยค่อยๆกลับมาเหมือนเราโดนกระแทกนะจ๊ะเราก็จะช้ำอยู่มันสัก 3-4 วันมันก็จะค่อยดีขึ้นแต่ถ้าช้ำเยอะอย่างเงี้ยจ๊ะบางทีมันก็กลับมาได้ช้ากว่าครับจ๊ะหรือว่ามันกลับมาจริงๆมันกลับมาแต่ถ้ามันช้ำเยอะมากมันก็ไม่พอเพียงไม่เพียงพอที่จะทำงานได้การที่ปอดช้ำเนี่ย การแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันจะแย
0: ่
1: ถ้าช้ำมากเนี่ยถึงโดยบางทีเราต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้เครื่องช่วยหายใจซัพพอร์ตเพื่อให้ออกซิเจนปริมาณสูงเพื่อให้ไอปริมาณการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยถึงแม้มันจะน้อยแต่ว่าถ้ามันแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ปริมาณสูงกว่าที่เราหายใจเนี่ยมันก็จะพอเพียงนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทำถึงขั้นนั้นแต่โดยส่วนใหญ่สักพักนึงพอ3วันเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นกลับมาครับปอดที่มันช้ำเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้าไม่ได้มีโรคปอดภาวะแทรกซ้อนของปอดอะไรตามมานะครับอาการก็จะดีขึ้นครับที่เรากลัวสุดก็คือภาวะแทรกซ้อนของปอดเนี่ยพอเราใส่ท่อช่วยหายใจนะดันแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อตามมาเพราะปกติเนี่ยหลอดลมเนี่ยมันจะมีกล่องเสียงปิดอยู่ตอนเนี้ยเชื้อโรคมันก็จะเข้าไปค่อนข้างยากเมื่อไหร่ก็ตามที่พอใส่ท่อปุ๊บเนี่ยก็จะมีการถ่างเปิดกล่องเสียงตรงนี้ตลอดเวลานะครับมันก็จะมีเชื้อมีอะไรเข้าไปลงเข้าไปที่หลอดลมเข้าไปสู่ปอดแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้ดังนั้นพอใส่เครื่องช่วยหายใจนานๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดปอดติดเชื้อตามมาได้ครับท่าน
0: ครับ
3: อาจารย์แล้วปอดแฟบล่ะคืออะไรหรอคะ
1: จริงๆปอดแฟบเนี่ยหลักๆนะครับก็คือบางทีเนี่ยมี2สาเหตุอย่างที่ผมบอกสาเหตุแรกก็คือมีลมรั่วนะครับในช่องทรงอกนั้นไปกดปอดปอดก็จะแฟบนะครับอีกสาเหตุนึงก็คือว่าปอดมันขยายไม่ได้อาจจะเกิดจากมีพวกเสมหะต่างๆเนี่ยไปอุดอยู่ตรงหลอดลมฝอยนะครับพอมันไปอุดอยู่ตรงเนี้ยลมมันก็เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ปอดมันก็ไม่ขยายปอดมันก็เกิดการแฟบนะครับที่จะช่วยได้ก็อย่างที่บอกก็ให้คนไข้ฝึกบริหารปอดนะครับหายใจลึกๆเงี้ยนะหรือว่าฝึกการไอขับไอ้พวกเสมหะอะไรพวกนี้ออกมาพอหลอดลมต่างๆมันเปิดเนี่ยปอดมันจะขยายตัวได้ครับก็จะหายครับ
3: อาจารย์แล้วอย่างคนที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรลองโควิดอย่างเงี้ยอาจารย์ที่แบบว่
1: า
3: ไอเยอะๆหายใจได้แบบว่าไม่เต็มปอดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเห็นแบบว่าอาการแต่ละคนแบบกว่าจะดีขึ้นก็แบบค่อนข้างนานเลย
1: อันนั้นมันเป็นกลุ่มของพวกปอดติดเชื้อนะครับปอดติดเชื้อแล้วก็มันพวกนี้อาจจะมีกลุ่มพวกคล้ายๆเป็นแผลเป็นน่ะเป็นแผลเป็นในปอดพอมันเป็นแผลเป็นพวกนี้เนี่ยบางทีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับมันก็คือเหมือนมันทำงานได้น้อยลงปริมาณที่มันปอดทำงานได้น้อยลงแล้วมันแผลเป็นพวกนี้มันก็ไม่กลับมาก็ทำให้มีเหนื่อย ต่างๆแล้วก็อาจจะพอไม่เป็นแผลเป็นก็จะทำให้มีการหลั่งพวกสารคัดหลั่งอะไรง่ายเกิดเสมหะอะไรตามมาได้ก็ไอบ่อยได้ครับ
0: คือทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิม
1: ใช่ครับครับ
0: ครับครับจริงก็คุยกับอาจารย์เรื่องฉุกเฉินมาเยอะแยะมากมายแล้วอยากให้อาจารย์มาเมาส์กันดีกว่าว่าแล้วเวลาที่ผ่าตัดเนี่ยในห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยไอภาวะแทรกซ้อนอะไรที่อาจารย์ที่กังวลที่แบบเจอแล้วแบบน่ากลัวเหลือเกินหรือภาวะแทรกซ้อนไหนที่เจอบ่อยมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: หลังผ่าตัดป่ะครับอาจารย
0: ์ขณะผ่าตัดก็หลังผ่าตัดก็ได้
1: จริงๆภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ผมจะผ่าช่องท้องเป็นหลักนะอาจารย์เนาะภาวะแทรกซ้อนถ้าอุบัติเหตุเนี่ยที่กลัวสุดคือเสียเลือดนี่แหละอาจารย
0: ์
1: อันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตด้วยเวลาด้วยเร็วหรือว่าการที่เราผ่าเข้าไปแล้วเราบางจุดเนี่ยมันห้ามเลือดยากเนาะทำได้ค่อนข้างยากเช่นโดนเส้นเลือดแดงใหญ่อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันก็จริงๆไม่ถึงเป็นภาวะแทรกซ้อนซะทีเดียวคือมันเป็นสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยแล้วมันก็เสียเลือดขึ้นนะครับ แต่ถ้าระยะยาวภาวะแทรกซ้อนที่จะเจอได้หลังผ่าตัดก็เจอบ่อยๆก็จากการดมยาสลบเองอันนี้ก็บางทีก็เจอนะจ๊ะนะครับบางทีคนไข้ที่อายุเยอะๆอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วก็พอไปดมยามันทำให้มีการยาบางตัวมันไปกดพวกหัวจงหัวใจอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินก่อนผ่าตัดได้ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องหัวใจบางทีก็มีเพราะหัวใจหยุดเต้นระหว่างผ่าตัดอะไรนี่เป็นได
0: ้
1: นะครับเป็นได้แต่ถ้าภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเองนะครับก็มีตั้งแต่เสียเลือดนะครับหรือว่ามีการติดเชื้อเนาะติดเชื้อทั้งภายในบริเวณที่ผ่าตัดหรือติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ครับครับหรือว่าถ้าแล้วแต่ชนิดของการผ่าด้วยอย่างเช่นผมผ่าในช่องท้องก็จะผ่าพวกลำไส้นะอาจารย์เนาะบางทีเราตัดต่อลำไส้ก็มีปัญหาเรื่องลำไส้รั่วลำไส้รั่วได้แล้วก็จะมีการปนเปื้อนของอุจจาระในช่องท้องก็เกิดการติดเชื้อตามมานะครับหรือการผ่าตัดตับเนี่ยบางทีหลังผ่าบางทีก็จะมีเลือดออก นะครับบริเวณตำแหน่งที่ผ่าตัดอะไรก็เกิดได้นะครับไม่ใช่จากอุบัติเหตุเองนะจากการผ่าตัดแล้วบางที เลือดมันออกมาทีหลังอะไรเงี้ยก็เกิดได้ครับอาจารย์คร
0: ับ พูดเรื่องง่ายนะผ่าตัดต่อจัดต่อลำไส้ตัดต่อลำไส้เออเขาพูดเป็นเรื่องง่ายเลยนะฮะตัดต่อลำไส้แล้วก็ผ่าตัดตับอะไรอย่างงี้อะไรมันเจอได้
3: อาจารย์แล้วถ้าสมมติว่ามันติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าแบบเลือดออกหรือว่ามีแบบอุจจาระอะไรเงี้ยปนเปื้อนแล้วปิดแผลผ่าตัดไปแล้วเงี้ยอาจารย
1: ์ครับ
3: แล้วเราต้องผ่าใหม่หรออ
1: ่ะจริงถ้ามีเลือดออกอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสมัยเดิมเนาะสมัยเดิมต้องเข้าไปจัดการเนาะเลือดออกเราต้องไปห้ามเลือดไม่งั้นใครอาจจะเสียชีวิตได้หรือว่าถ้าเนี่ยออกแบบไม่หยุดนะดันแต่บางคนก็โชคดีบางทีเลือดมันซึมออกอยู่ช่วงแรกๆแล้วก็หยุดไปได้เองอ่ะก็โอเคแต่ถ้าไม่หยุดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเข้าไปผ่าแต่ปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีทางคุณหมอเอ็กซเรย์เขาก็คือใส่สายเข้าไปใส่สายเข้าไปทางเส้นเลือดอ่ะแล้วก็ไปเอากาวไปอุดว่าเอ๊ะเลือดมันออกจากเส้นเลือดไหนนะเอาเข้าไปอุดได้นะครับเน
0: า
1: ะส่วนอย่างที่บอกคือถ้ามีภาวะเรื่องของลำไส้ที่มันรั่วแล้วมีการปนเปื้อนถ้ามันรั่วเยอะก็อาจจะต้องเข้าไปผ่าใหม่แต่ถ้ารั่วไม่เยอะบางทีเราก็รักษาแบบประคับประคองระวังสายระบายไว้ให้อุจจาระมันระบายออกมาตามสายแล้วก็ร่างกายเรามีข้อดีอย่างนึงก็คือมันสมานของมันได้เองมันพยายามสมานตัวร่างกายเราช่วยตัวเองอย่างเช่นแผลเนี่ยถึงแม้เราไม่เย็บเนาะถึงแม้เราเย็บก็จริงอ่ะแต่มันจัดการคือการสมานของตัวเองถึงแม้เราไม่เย็บมันก็จะพยายามหาทางสมานเอง ลำไส้ที่ร่วมก็จะพยายามหาทางสมานเองเนาะถ้ามันสมานได้ก็จบไปก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าครับ แต่ถ้ามันรูใหญ่ๆมากๆดูแล้วโอ้โหสมานไม่ได้ละดูว่ารูที่มันเปิดมันแยกกันเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเข้าไปช่วยเขาคือเข้าไปเย็บให้เขาใหม่นะครับ
3: ด้านเดี๋ยวนี้ล้ำขนาดนี้เลยหรอหนูไม่เคยได้ยินเลยนะไอ้ที่ใส่สายเข้าไปแล้วก็ไปอุดรอยเลือดในช่อง
1: ใช่ใช่อย่างคนไข้อุบัติเหตุเนาะอย่างเช่นมีเลือดออกที่ตับหรือว่าที่ม้ามอย่างเงี้ยนะครับเนาะออกเงี้ยบางทีเราดูจากคนไข้ดูแล้วความดันยังพอได้อยู่ก็คือแต่ว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เห็นชัดเจนเลยว่าสีเนี่ยที่เราฉีดเข้าไปมันพุ่งออกมาตรงหลอดเลือดเนี่ยเราก็ให้คุณหมอเอ็กซเรย์เนี่ยเขาใส่ฉายไล่ขึ้นไปตำแหน่งที่เส้นเลือดบริเวณตำแหน่งที่เลือดออกแล้วก็เอากาวเรียกคอยกรูเนี่ยเข้าไปอุดก็จะเป็นการหยุดเลือดได้คนไข้ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดครับครับ
3: อาจารย์หนูอยากรู้อีกเรื่องนึงไหนอาจารย์
1: ครับ
3: พูดเรื่องตับแตกว้าวแตกแล้วคือหนูดูซีรีส์บ่อยไงอาจารย์แล้วหนูก็เลยแบบว่าสงสัยว่าอย่างคนไข้อุบัติเหตุที่เขาโดนกระแทกแรงๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
3: แล้วแบบตับแตกม้ามแตกเงี้ยอาจารย์คือมันจำเป็นต้องเอาอวัยวะออกทุกกรณีเลยไหมคะ
1: อ๋อไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นก็จริงๆเรารักษาอย่างที่บอกนะครับบางทีรักษาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะถ้ามันไม่ได้มีเลือดที่ยังออกต่อเนื่องอยู่ไม่ได้เห็นเส้นเลือดที่เราส่วนใหญ่ถ้าความดันปกติดีนะความดันปกติดีเราก็คิดแล้วว่าเลือดเนี่ยมันอาจจะออกไม่เยอะนะครับแล้วก็เลือดที่ออกเนี่ยมันอาจจะหยุดไปแล้วนะครับอันเนี้ยก็รักษาประคับประคองก็คือสังเกตอาการไปว่ามีการเลือดออกซ้ำหรือเปล่าคนไข้มีความดันตกหรือเปล่าสักพักนึงไอ้ที่มันแตกเนี่ยอย่างที่บอกมันจะสมานของมันได้เองนะครับอันนี้เป็นความสามารถของร่างกายนะครับแต่บางกรณีเช่นโอ้โหเลือดเนี่ยออกจนความดันตกแล้วนะครับความดันตกเนี่ยอันนี้อาจจะจำเป็นต้องไปผ่าซึ่งถ้าเป็นตับเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยตัดนะเราก็จะอาจจะเย็บซ่อมนะครับหรือว่าเอาอะไรไปแพ็คๆให้เลือดมันหยุดแล้วก็รอให้มันสมานของมันเองนะครับอาจจะไม่แต่ว่าเป็นถ้าตัวม้ามเนี่ยจริงๆเป็นอวัยวะที่ไม่ต้องมีก็ได้เนาะต้องบอกไว้ก่อนนะ ม้ามเราตัดม้ามกันได้นะครับถ้าเราดูแล้วว่าการที่เย็บซ่อมม้ามเนี่ยมันทำยากนะครับหรือว่าดูแล้วคนไข้ความดันตกเยอะอะไรบางทีก็อาจจำเป็นต้องตัดม้ามออก นะครับแต่ว่าถ้ามันพอรักษาแบบประคับประคองคือเย็บซ่อมหรือว่าเอาอะไรไปห่อมันได้อย่างเงี้ยเพื่อห้ามเลือดได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะไม่ตัดออกแต่โดยส่วนใหญ่ม้ามเนี่ยเราจะ ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าดูแล้วอุบัติเหตุค่อนข้างทำให้ม้ามแตกเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงม้ามจะแตกแล้วก็การเก็บเนี่ยจะค่อนข้างยากเราจะไม่ค่อยเก็บเราจะตัดม้ามออกนะครับแต่ว่าถ้าในเด็กเนี่ยเราพยายามเก็บเอาไว้เพราะเด็กเนี่ยเขายังจำเป็นที่จะต้องมีม้ามแล้วเขาอายุเขายังต้องใช้อีกนานเราก็จะเก็บเอาไว้พยายามเก็บเอาไว้แล้วกันครับ
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่เนี่ยอุบัติเหตุต้องรุนแรงถึงม้ามแตก
1: ครับอาจารย
0: ์เตะม้ามแตกได้ไหม
1: โอ้ได้ครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์เตะบางทีจังหวะดีๆเข้าใต้ชายโครงก็แตกนะอาจารย
0: ์
1: ต่อยม้ามแตกก็มีเหมือนกันนะอาจารย์หรือบางทีล้มเฉยๆเนี่ยไปกระแทกแง่งบันไดอาจารย์กระแทกเข้าไป ตำแหน่งโจ้พอดีแตกได้นะจ๊ะฉีกได้แล้วกันแตกได้ครับจ๊ะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: แต่แตกได
1: ้แตกได
0: ้แต่ร้อนตับแตกไม่ได้
1: ไอ้ไม่ได้ครับจ๊ะช่วงนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะจ๊ะครับ
0: ได้ระหว่างเราคุยกันไปต้องดูนะให้ทีมงานดูว่ามีคำถามจากทางบ้านหรือเปล่านะฮะเราก็คุยกันไปนะ
1: ครับจ๊ะ
2: คุณไอซียูให้จ้างถาม
0: ดีไอซียูอ่ะเกี่ยวกับภาวะนอนนานเนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนไหมนะ
1: ครับจ๊ะใช่ครับจ๊ะ
0: คือถ้าเกิดว่า
2: แฟนรายการไม่รู้เรา
1: ถามอ๋อครับครับ
0: ได้ได้ได้อ่ะ
1: ค
0: นไข้ไอซียูอ่ะถ้านอนนานๆอย่างเงี้ยอาจจะสมมติอาจจะอยู่คนไข้ไอซียูสถานการณ์นอนนานๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุอ่ะเราต้องมีอะไรต้องระวังไหมฮะอาจารย
1: ์ครับจริงๆไอซียูก็อย่างที่บอกอาจารย์ที่ถ้ามีการใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยก็ตามมาแน่นอนก็กลุ่มพวกติดเชื้อในปอดนะครับซึ่งการติดเชื้อไอซียูเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่ปวดหัวกว่าติดเชื้อที่อื่นนะอาจารย์เพราะว่าเชื้อไอซียูเนี่ยต้องบอกไปก่อนมันค่อนข้างดื้อยาง่ายดื้อยามันเป็นกลุ่มที่คนไข้หนักๆนะครับภูมิไม่ดีแล้วก็ต้องให้ยาที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มันก็จะเป็นเชื้อดื้อยาซะเยอะครับอาจารย์ไม่เหมือนที่ไม่ใช่ไอซียูหรือว่าที่มาจากทางบ้านเนี่ยเชื้อจะไม่ค่อยรุนแรงนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเช่นสมมติใส่เครื่องช่วยหายใจนะอาจารย์ก็ทำให้พวกกระบังลมกล้ามเนื้อหายใจอะไรต่างๆมันทำงานอ่อนแรงลงไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หายใจเองไม่ได้เทรนตัวเองนะครับมันก็จะอ่อนแรงตามมานะครับหรือว่ามีกลุ่มพวกการติดเชื้อทางสายต่างๆเช่นบางคนใส่พวกสายหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำอะไรเงี้ยก็มีโอกาสติดเชื
0: ้อ
1: หรือกลุ่มพวกแผลกดทับบางทีนอนนานนะจ๊ะโอ้โหเป็นแผลกดทับที่ด้านหลังหรือสะโพกอะไรเงี้ยใหญ่ก็มีแล้วก็ติดเชื้อตามมาได้ครับอาจารย์ครับก็นอนนานๆหรือว่าสุดท้ายพออยู่เยอะบางทีนอนนานๆก็จะสับสนอันนี้เจอบ่อยกันเนาะนอนแล้วก็ไม่ได้สู่สภาวะเดิมยิ่งอายุเยอะเนี่ยสับสนถึงแม้ไม่อายุเยอะเนาะอายุหนุ่มๆอะไรบางทีนอนนานๆเราแปลกที่แปลกทางเนี่ยก็สับสนได้ครับ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะแบบเวลานอนนานๆไงแล้วผู้สูงอายุถ้านอนงานเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหมายถึงว่ามันจะรีบลง
1: ครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์รีบแน่นอนครับอาจารย์
0: สักสองอาทิตย์นะครับปกติเราก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าขยับตัวได้ก็ต้องพยายามขยับตัวให้เร็วที่สุด
1: ครับใช่
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะมีกลุ่มพวกนักกายภาพก็จะมาช่วยครับแล้วเราก็ปรึกษาเขาจะมาช่วยขยับแขนขยับขาให้ครับ
0: มีคนไข้ถามนี่คุณริชลักกี้เนี่ยนี่ก็แฟนแท้เรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ปูเคยเป็นฝีคันธสูตรผ่าตัดไป2ปีแล้วนะฮะแล้วแต่กังวลว่ามันจะปะทุกลับมาอีกไหมคุณหมอช่วยอธิบายวิธีแบบป้องกันหน่อยสิแล้วจะต้องดูแลตัวเองไงทุกวันนี้หลอนมากเลย เวลาที่แบบก้นมีเม็ดมีอะไรเงี้ยขึ้นมา
1: อาจารย์จริงๆถ้าผ่าฝีคันธสูตรนะอาจารย์แล้วไป2ปีแล้วเนี่ยตัวส่วนใหญ่ผ่าฝีคันธสูตรเนี่ยโอกาสที่เป็นซ้ำเนี่ยตำแหน่งเดิมนะอาจารย์ค่อนข้างน้อยต้องบอกไปก่อนผ่าส่วนใหญ่ก็จะหาย
0: ครับ
1: นะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์หาย
0: ครับ
1: นะครับเนาะแต่ว่าฝีคันธสูตรเนี่ยต้องบอกไปก่อนเบื้องต้นเนี่ยเกิดจากฝีทวารนะฝีทวารเนี่ยเราก็เชื่อว่าเกิดจากต่อมข้างในรูทวารเกิดการอักเสบขึ้นมาซึ่งสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นจากอุจจาระที่มันแข็งเนาะที่เขาเชื่อนะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ 100% ทุกเคสต้องเป็นอย่างนี้นะอาจารย์เนาะแข็งแล้วไปครูดไอ้ตรงต่อมนั้นน่ะเกิดการติดเชื้อแล้วกลายเป็นฝีขึ้นมาพอเป็นฝีปุ๊บมันก็จะมีการแตกหรือว่าคุณหมออาจจะไปกรีดระบายเนาะแผลด้านฝีพวกนี้เกิดจากด้านในเนาะพอเรากรีดระบายเราไปกรีดบริเวณผิวหนังด้านนอกนะสุดท้ายมันจะกลายเป็นทางเชื่อมระหว่างข้างในกับข้างนอกเนาะทางเชื่อมเนาะทางเชื่อมบางทีอุจจาระมันวิ่งผ่านมาเกิดการอักเสบแต่ว่ามีทางเชื่อมดีๆแล้วก็แตกเป็นหนองไม่เป็นหายๆก็กลายเป็นฝีคันธสูตรนะโดยฝีคันธสูตรเกิดจากฝีทวารนะครับดังนั้นเนี่ยพอหลังผ่าเนี่ยเราก็จะจัดการทางเชื่อมให้มันปิดลงนะก็ส่วนใหญ่ก็จะหายแต่ว่าฝีทวารเนี่ยมันอาจจะเกิดมาได้ใหม่บางทีผ่านไปตำแหน่งอื่นอย่างเงี้ยมันก็เกิดฝีทวารขึ้นมาได้นะครับฝีทวารก็วิธีป้องกันจริงๆก็ถ้ามันตามที่อธิบายไปนะอาจารย์เราก็อย่าให้ท้องผูกครับอ
0: ย่าให้ท้องผูกใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับอาจารย์ไอ้อุจจาระมันแข็งจนโอ้โหเบ่งถ่ายเยอะมันไปครูดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเท่านั้นเองครับ
0: แล้วถ้าสมมติเราเป็นฝีที่ทวารเนี่ยครับ
1: ครับจัน
0: ว่าเป็นฝีที่ก้นๆอย่างเงี้ยนะ
1: ครับจัน
0: ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปผ่าตัดอาจารย์ไม่ได้ไปก็คือมันแตกออกมาเองไป
1: ครับจันมีเหมือนกันครับ
0: แล้วก็ไม่มีมาเลยอีกสัก5ปี10ปีนี้มันหายไหมอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่ก็หายครับจันส่วนใหญ่หายถ้ามันโดยส่วนใหญ่ถ้ามันจะกลายเป็นฝีคันธสูตรเนี่ย มันก็จะเกิดมันก็จะรูที่มันเปิดระบายหรือรูที่มันแตกเนี่ยแผลมันจะไม่หายก็จะเป็นตุ่มๆเป็นรูรูเปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีหนองเป็นๆหายประมาณสัก 3-4 เดือนก็เกิดแล้วครับอาจารย์ถ้าเราไปผ่าฝีทวารเนี่ยแล้วก็หรือว่ามันแตกมาเองเนี่ยถ้า 3-4 เดือนมันไม่หายเนี่ยถ้ายังมีหนองซึมเป็นระยะๆอย่างเงี้ยก็กลายเป็นฝีคันธสุดละแต่ถ้าอาจารย์ถ้าผ่าเรียบร้อยแล้วไม่มีการหนองออกมาเงี้ย 3-4 เดือนไม่ออกส่วนใหญ่ก็หายฝีทวารก็หายได้ก็ไม่กลายเป็นฝีคันธสุดนะครับมันไม่ได้ทุกคนที่เป็นฝีทวารจะกลายเป็นฝีคันธสุดครับอาจารย์
0: นี่ผมถามให้ตัวเองนะคุณผู้ชมคือเคยเป็นฝีที่ทวารเนี่ยแล้วมันก็แตกออกมา
1: ครับอาจารย์
0: แล้วก็ให้หมอศัลยกรรมอ่ะกรีดแต่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ไปกรีดห้องผ่าตัดที่ต้องไปรักษา
1: ที่
0: น
1: ั่
0: นส
1: ุ
0: ดแล้วกรีดระบายหนองอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วตอนนี้ไม่เป็นมาเคยเป็นอยู่2ครั้งแล้วตอนนี้ไม่เป็นมาก็เกือบ10ปีแล้ว
1: อ๋ออันนี้น่าจะหาย
0: หายแล้วนะ
1: หาย
0: หาย
1: ครับ
0: หายนะฮะ
1: แต่ว่าอาจารย์อาจจะเป็นฝีทวารขึ้นมาได้ใหม่ผมบอกไม่ได้แล้วนั้นที่อื่นมันเป็นได้หมดนะครับ
0: จริงๆผมก็เหมือนคุณลิชี่เลย
1: ก็
0: น้อยทุกครั้งเลยนะฮะเพราะมันก็ยังมีต่อมไอ้ต่อมไอ้ไขมันที่มันยังมี
1: ต่อมอยู่ในต่อมที่ในรูทวารมันมีอยู่แล้วครับ
3: อาจารย์หนูมีความสงสัยอ่ะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ของก้นเราเลยเหรออาจารย์หรือว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับรูทวารของเราม
1: ันส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้ๆครับอยู่ใกล้ๆแต่ว่ามันจะมีบางลักษณะเหมือนกันที่มันไกลออกไปก็มีนะอันนี้ไปถึงฝีทวารใช่ไหมครับใช่ครับบางทีมันอยู่ในส่วนลึกพออยู่ในส่วนลึกเวลามันกินคือฝีเนี่ยหลักการของมันก็คือพอมันเริ่มมีการอักเสบแล้วเนี่ยมันกลายเป็นหนองขึ้นมาเนี่ยหนองมันก็จะหาทางออกของมันหาทางระบายของมันเนาะถ้ามันระบายไม่ได้มันก็จะค่อยๆเซาะเซาะเซาะมาเรื่อยๆขยายวงกว้างเข้าไปเรื่อยๆบางคนก็จะพอโผล่ไกลจากรูทวารก็มีแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่รอบๆ รูทวารนะครับโดยส่วนใหญ
0: ่แล้วมันมาเซาะมา
1: ใช่มันจะต้องแยกกับฝีกันหนึ่งคือฝีที่ก้นฝีก้นกบอันเนี้ยฝีก้นกบเนี่ยการอักเสบเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันเกิดจากผิวหนังบริเวณก้นกบอาจจะบางคนก็จะมีก้อนรูขุมขนอะไรเนี่ยมีการอักเสบขึ้นมาฝีก้นกบเนี่ยมันจะไม่มีการเชื่อมระหว่างในรูทวารอันนี้คนละโรคกันนะครับการรักษาก็จะคล้ายๆกันเบื้องต้นก็คือกรีดระบายเหมือนกันแต่ว่าฝีที่ก้นเนี่ยมันจะไม่มีทางเชื่อมไม่ได้เกิดจากข้างในรูทวารมันก็จะไม่เกิดทางเชื่อมมันก็จะไม่กลายเป็นฝีคันธสูนะครับแต่ถ้าเป็นฝีทวารเนี่ยก็จะเกิดกลายเป็นฝีคันธสูได้ครับ
0: ก็ดีใจละจะไม่น้อยละ
1: ครับครับ
0: คุณจารุวรรณอันนี้วันนี้แฟนพันธุ์แท้เราเลยนะฮะคุณจารุวรรณอายุ62ปีเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะที่2มีเข่าโกงอ่ะวันนี้ทำกายภาพแล้วยืนกระดานยืดน่องด้วยของลุงแสวงนะใช่ไหมข้อของจารุวรรณปั่นจักรยานด้วยคาร์ดิโอทำหมดทุกอย่างละน้ำหนักลดลงไป7กิโลละรู้สึกดีขึ้นปวดอยู่บ้างนะฮะได้ยามากินเป็นครั้งคราวนะฮะกายภาพได้ผลดีละนะฮะแต่เข่าโกงอ่ะยังโกงอยู่นะฮะจะหายไหมเข่าโกง
1: น่าจะไม่หายครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: ส่วนใหญ่น่าจะไม่หายแล้วเพราะว่ามันเป็นความเสื่อมของกระดูกอ่อนนะเขาเรียกกระดูกหมอนรองกระดูกครับอาจารย์มันมีการสึกขึ้นมาละมันเลยเกิดการโกงขึ้นมานะครับลักษณะการโกงพวกนี้น่าจะแก้ไขไม่ได้ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่ว่าถ้าไม่มีอาการปวดไม่มีอะไรก็ถ้าอยู่กับเขาได้ไม่ได้ทรมานไม่ได้รบกวนชีวิตก็น่าจะไม่มีปัญหาสุดท้ายถ้าอยู่ไม่ได้จริงถ้าปวดเยอะเดินเจ็บตลอดอย่างเงี้ยหรือไม่ได้มีความเสื่อมเพิ่มถ้ามีความเสื่อมเพิ่มขึ้นอะไรก็ต้องมาผ่าตัดนะ
0: ครับเมื่อประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาก็จะมีแนวทางการดูแลรักษาข้อเข่าเสื่อม
1: ออก
0: มาผมอ่านคร่าวๆก็บอกว่าไอ้กูโคซามีน
1: คอ
0: นโดไรตินอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะไม่ได้ช่วยเร
1: ื่อง
0: ของแบบว่าหลักฐานทางวิชาการก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะฮะเดี๋ยวให้คุณหมอกระดูกมาวันไหน
1: ก็ได้
0: มาค
1: ุ
0: ยเรื่องของข้อเข่าเสื่อมว่าไออาหารเสริมข้อกระดูกอ่ะมันช่วยอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณเซอร์คิตนะฮะสอบถามว่าปัจจุบันผ่าตัดดามเหล็กแล้วปกติถ้าเกิดกระดูกหักเนี่ยผ่าตัดมีใส่เหล็กเยอะต้องเฮาผ่าออกไหมหรือไม่ต้องนะฮะ
1: จริงจริงจริงอยู่ที่ตำแหน่งมากกว่านะครับอาจารย์อันแรกคืออยู่ที่ปัญหาหรือเปล่านะบางคนหลังผ่าแล้วมีปัญหามีอาการปวดหรือว่าบางทีมันเหล็กมันทิ่มมาหรือว่ามันนูนขึ้นมา

0: ครับ
1: ไงหลังจากผ่าตัดใหญ่แล้วแล้วเป็นปอดแฟบจะหายไหม
0: หายครับหายผ่าว่าบางทีผู้สูงอายุเนาะตำแหน่งที่ผ่าเช่นแผลผ่าตัดที่อยู่ด้านบนบนหรือว่าแผลตำแหน่งที่ผ่าตัดปอดเองหรือว่าผ่าตัดช่องท้องที่อยู่ใกล้ๆปอดเนี่ยพอเราผ่าเนี่ยคนเนี่ยจะเจ็บพอเจ็บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหายใจจะหายใจตื้นๆนะครับลองดูถ้าเราเจ็บแผลผ่าตัดเจ็บท้องเนี่ยเราหายใจตื้นพอเราหายใจตื้นเสร็จลมมันก็เข้าไปไม่เพียงพ
1: อ
0: พอลมเข้าไปน้อยปอดมันก็ขยายตัวไม่ดีมันก็แฟบเมื่อไหร่ก็ตามที่อาการปวดดีขึ้นนะครับรู้ว่าเราหายใจได้เต็มที่ขึ้นอย่างเงี้ยปอดมันก็จะค่อยๆขยายตัวก็จะหายขึ้นครับอาจารย์
1: แต่ว่าเดี๋ยวตอนที่หลังผ่าเนี่ยเขาจะมีนักกายภาพนะ
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เรามาให้เป่าปอดนะ
0: ใช่ครับ
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นแบบลูกบอล
0: อ
1: ่ะล
0: ู
1: กอ่ะ2 3อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเป่าเก่งปุ๊บลูก3จะขึ้นด้วย
0: ใช่ครับอัน เนี้ย
1: เอาให้ฝึกเป่าเลยเช้ากลางวันเย็นนะครับ
0: ครับ
1: คุณชาวันถามหน่อยว่าอายุ62ปีละผลการทำ MRI คือเส้นเอ็นไหลฉีก2เส้นแต่ไม่ได้ฉีกทั้งเส้นมีหินปูนเกาะบ้างเล็กน้อยขณะนี้รักษากายภาพบำบัดหากไม่ดีขึ้นต้องจบที่การผ่าตัดแล้วไหมคะผ่าตัดแบบส่องกล้องถือเป็นผ่าตัดใหญ่ไหมไม่ต้องดมยาหรือยังไงจริงถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องจบด้วยการผ่าตัด
0: ใช่ใช่อาจารย์ถ้าไม่ดีขึ้น
1: แต่คำถามก็คือว่าผ่าตัดส่องกล้องนี่ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ไหมฮะ
0: จริงจริงผ่าตัดถ้าเราตัดกันที่การต้องใช้คุณหมอวิสัญญีหรือเปล่าครับถ้าผ่าตัดเล็กเนี่ยคือการฉีดยาชาทำนะครับไม่ต้องใช้คุณหมอวิสัญญีเราก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับการผ่าตัดใหญ่ก็อย่างเงี้ยเป็นการผ่าตัดใหญ่แน่นอนต้องมีคุณหมอวิสัญญีมาช่วยนะแต่การให้ระงับความรู้สึกเนี่ยอาจจะมีหลายวิธีเช่นดมยาสล
1: บ
0: ใส่ท่อวางยาเลยหรือว่าฉีดยาเข้าตำแหน่งเฉพาะที่นะครับอย่างเช่นผ่าตัดไหล่บางทีเราก็บล็อกแถวไหล่แถวๆนี้ได้เงี้ยก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นดมยาสล
1: บ
0: ก็ความปลอดภัยก็จะดีกว่านิดนึงครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเป็นผ่าตัดใหญ่ครับ
1: ครับครับแต่ว่าผ่าตัดถึงบล็อกหลังเขาก็จะให้หลับนะ
0: ครับอาจารย
1: ์ไม่ได้รู้สึกตัวอะไรนะแบบว่าแบบได้ยินเสียงตอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้แล้วนะก็ยังไม่จริงผมเคยผ่าตัดเข่าก็คือเขาก็บล็อกหลังนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ให้หลับสบายก
0: ็
1: ไม่รู้สึกตัวอะไรตื่นมาอีกทีก็อ่ะผ่าเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ใส่เข้าช่วยนะแต่ให้หลับให้สบายอย่างเงี้ยนะครับคุณอะไรอ่ะแอมสา
2: อา
1: สาสิภานะครับสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานทุกคนถามว่าหากมีการทำกายภาพยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆอยู่แล้วต้องไปผ่าตัดเปิดหน้าท้องกี่วันจึงจะกลับไปยืดเหยียดเองได้คะ
0: อยู่ที่ตำแหน่งที่ยืดเหยียดนะอาจารย์
1: ครับ
0: ถ้าคือจริงๆถ้าผ่าตัดหน้าท้องเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ซิทอัพนะอาจารย์ตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าเปิดหน้าท้องครับซิทอัพเจ็บอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นยืดเหยียดตำแหน่งอื่นเนี่ยแนะนำเลยครับตื่นมาปุ๊บขยับแขนขยับขาขยับอะไรได้เลยอาจารย์นะยืดเหยียดขาได้เลยครับหลังผ่าตัดวันรุ่งขึ้นทำได้เลยอันนี้จะเป็นการดีด้วยนะครับถ้าลุกนั่งลุกอะไรได้ยิ่งดีใหญ่อันนี้ขยับได้เลยแต่หน้าท้องเนี่ยเราก็มีความกังวลนะครับก็คือยังไม่อยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับหน้าท้องเยอะนะครับอาจารย์ถ้าอยากทำจริงๆถ้าถึงขั้นไปซิทอัพอะไรจริงๆเนี่ยอย่างน้อย6อาทิตย์น้อยแผลที่ข้างในมันสมานดีๆก่อนอาจารย
1: ์
0: ก่อนจะแข็งแรงดีๆก็ใช้เวลา6อาทิตย์ถึง2เดือนครับอาจารย
1: ์
2: อาจารย์หนูสงสัยอะถ้าหนูว่ามีแผลผ่าตัดที่หน้าท้องใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วเรานอนจากเตียงเราต้องลุกเนี่ยอาจารย์เราต้องเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องอยู่แล้วอะเราไม่อันตรายหรออาจารย์เราควรทำยังไง
0: จริงๆหลักๆก็ต้องตะแคงเราต้องตะแคงเราไม่ได้ใช้อย่างนี้ขึ้นมาเนาะตะแคงเสร็จแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อกลางหน้าท้อง
2: แล้ว
0: ก
2: ็ลุกขึ้นมา
1: อันนี้แต่ไม่สั่นชาติยามนุษย์นะ
0: แต่มันเจ็บนะลุกไม่ไหว
1: ใช่ใช่แต่ว่าแบบหมายถึงว่าลูกผมอ่ะก็ผ่าตัดเส้นติ่งอาจารย์ปูไงแต่ว่าเป็นผ่าตัดสองกล้องไงเขาก็เจ็บเหมือนกันแต่วันแรกที่เขาจะลุกอ่ะเขาก็จะตะแคงข้างมันก็จะโอ๊ยอะไรเงี้ยสักระยะหนึ่งนะฮะ
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อเอาอันนี้เดี๋ยวเราถามกันเลยนะครับว่าก็คือว่ามีไหนๆพูดถึงผ่าตัดหน้าท้องอ่ะ
0: ครับแต
1: ่มีคนที่รู้จักกันนะฮะก็เป็นผู้หญิงนั่นแหละนะฮะแล้วโอ้โหเขาใส่ชุดวิ่งแล้วกล้ามท้องสวยมากเลย
0: ครับอาจารย์
1: ก็ถามว่าโอ้โหไปเล่นยังไงนะเราก็อยากจะมีกล้ามบ้างนะโอ้โหไปเล่นยังไงถึงจะมีกล้ามอ๋อไม่ค่ะหนูไปผ่าตัดดูดไขมันแล้วทำวีไลน์ทำกล้ามเนื
0: ้อครับอาจารย์ทำได้ครับทำได้
1: ได้นะได้มันทำยังไงนะฮะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับอันนี้ก็เป็น

0: การเสริมความงามกันเข
1: า
0: ก็จะเอาพวกไขมันออกจ้ะแล้วก็เขาก็จะเอาคล้ายๆไปอะไรไปร้อยทำให้กล้ามเนื้อมันเป็นร่องอะครับทำเป็นร่องครับจ้ะทำได้ครับ
2: จ้ะลาบามีไหมคะ
0: อันนี้ผมไม่แน
1: ่
0: ใจ
1: เล
0: ยผมยังไม่เคยเห็นนะ
1: ก็เอากล้ามเนื้อดูดกล้ามเนื้อที
0: ่ดูดไขมัน
1: ดูดไขมันที่หน้าท้องออก
0: ใช่จ้ะ
1: แล้วก็ทำ
0: พอไขมันมันออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็น
1: กล้ามเนื้อ
0: กล้ามเนื้อแล้วใช่ไหมอาจารย์สิ่งนี้เขาถ้าจากเป็นซิกแพคเขาก็มีวิธีครับอาจารย์เอาอะไรไปรัดให้มัน
1: อ๋อไปรัดตรงกล้ามเนื้อไปกดกล้ามเนื้อให้มันป่องขึ้นมาตรงนี้
0: ก็ตัวที่โดนกดมันก็จะยุบไปครับตัวที่ไม่โดนกดมันก็จะโป่งออกมาก็เป็นซิกแพค
1: แล้วมันจะอยู่อย่างถาวรเลยไหมฮะ
0: โอ้ไม่ถ้าโดยส่วนตัวผมนะอันนี้ไม่แน่ใจต้องถามแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ทำให้ผมน่าจะไม่ถาวรครับท่านครับ
1: โอ้ยเราก็อยาก
0: สุดท้ายถ้าไขมันมันมาพอกปูนอีกมันก็ซิกแพคก็หายไปจ้า
1: โอ้ยเราก็อยากจะซิกแพคกับเขาบ้างนะไม่ได้แล้วนะ
0: ครับ
2: อาจารย์เราต้องไม่มีภูมิก่อนนะแบบน
0: ี
2: ้ถ้าเราจะมีซิกแพคอ่ะนั่นคือของแบบคนรู้จักอาจารย์เขาอาจจะลีนอยู่แล้วไงในแบบ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าส่วนอื่นเขาก็ยังดูแบบดูมีน้ำมีนวลอยู่ไงโอ้แต่หน้าท้องแบบโอ้ซิกแพคก็เลยอยากจะถามเขาว่าเขาเล่นยังไงเราก็อยากจะมีแบบเขาบ้าง
0: ครับอาจารย
1: ์อ๋อไปผ่าโอ้ได้นะอ๋อนี่ผมก็เพิ่งรู้นะได้
0: ทำได้ครับอาจารย์ก็ทำกันได้ทีนี้สัญญาตกแต่งทำได้ทุกอย่างครับอาจารย์
1: ระหว่างรอคำถามจากทางบ้านนะเดี๋ยวเราเอาคำถามมานะครับคำถามเนี่ยแม่จากทางบ้านนะอาจารย์เป็น
0: ครับอาจ
1: ารย์นะผมถามไปนะถ้าถูกของมีคมมีดบาดแล้วแต่นิ้วยังขยับได้ปกติแปลว่าไม่กระทบเส้นเอ็นจริงไหม
0: อันนี้ไม่ 100% ครับอาจารย์ไม่ 100% บางทีการที่โดน เส้นเอ็นมันจะมีความหนาอยู่นะอาจารย์
1: ครับ
0: มีเป็นมันไม่ใช่เป็นเส้นเดียวอาจารย์จริงๆเส้นเอ็นเป็นมัดเส้นเอ็นอาจารย์ถ้าเราโดนบางส่วนเนี่ยเส้นอื่นมันยังพอทำงานได้ก็จะมีการขยับได
1: ้
0: นะครับอันที่สองคือนิ้วเนี่ยเป็นป้องๆนะบางทีเราขยับได้นิ้วอย่างนี้ขยับอย่างนี้เลยแต่ว่าบางทีเส้นเอ็นส่วนตรงนี้ขาดเนี่ยเราจะงอนิ้วอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: นี่นะครับจานนี้ก็คือเนี้ย
1: ถ้าเราง
0: ออย่างนี้ได้เต็มงออย่างนี้เลยเนี่ยไม่ 100% ที่เส้นเอ็นเส้นอื่นจะไม่ขาดเพราะฉะนั้นเราต้องงอได้ขนาดนี้ทั้งหมดนะครับมันถึงจะไม่ขาด 100% ครับอาจารย
1: ์คือถ้ามีแผลสักขนาดนั้นน่ะนะก็มาโรงพยาบาลดีกว่าเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ย่างไรต้องมาเย็บแผลแล้วตอนที่เย็บแบบคุณหมอเขาก็จะประเมินด้วย
0: ถูกต้องเราจะตรวจอยู่แล้วก็มีการทดสอบแล้วครับว่าเส้นเอ็นมีการขาดหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะเข้าไปดูตำแหน่งที่แผลถ้ามีดบาดของมีคมบาดจริงอันนี้ค่อนข้างเห็นชัดเจนครับอาจารย์ว่ามันมีการขาดของเส้นเอ็นหรือเปล่านะครับถ้ามีการขาดจริงคุณหมอเขาก็เย็บซ่อมให้เส้นเอ็นมันซ่อมได้นะครับถ้าไม่มีการขาดหมอก็อาจจะเย็บแค่ผิวหนังธรรมดาครับ
1: ครับนะครับนี่ฮะแผลที่โดนสัตว์กัดถ้าเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องไปห้องฉุกเฉินจริงไหม
0: อาจต้องดูชนิดของสัตว์ด้วยจัน
1: สุนัขละกันสุนัข
0: สุนัขนี่จริงๆไม่จริงครับจันสุนัขสุนัขเนี่ยคือเรากลัวเนี่ยเรื่องแผลเนี่ยส่วนหนึ่งนะจันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโรคนะครับที่มากับสัตว
1: ์ครับ
0: แล้วอย่างสุนัขนี่ก็จะเป็นพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าเนี่ยถึงแม้แผลกัดเล็กน้อยเนาะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้นะครับดังนั้นเนี่ยควรจะต้องไปเพื่อฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าครับอาจารย์นะบวกลบบาดทะยักด้วย
1: แมวอ่ะฮะ
0: แมวก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วกันครับอาจารย์อันนี้น่าจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูแล้วคร
1: ับ
0: นะแต่สัตว์อย่างอื่นเช่นสัตว์อะไรอ่ะผึ้งเนี้ยผึ้งก็ไม่กัดนะจันนะสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วกันอย่างเช่นมดกัดอย่างเงี้ยจันมดกัดเนี่ยอันเนี้ยไม่จำเป็นจันอันนี้ไม่เป็นไรแต่
2: นกจิกอ
0: ่
2: ะ
0: นกจิกเนี่ยก็จริงๆถ้ามันไม่ได้จิกลึกอะไรมากเนี้ยนกมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเน
1: า
0: ะมันก็ไม่ได้เป็นทำให้เกิดพิษสุนัขบ้านี่ก็อาจจะไม่จำเป็นถ้าแผลไม่ได้ลึกไม่ได้อะไรมากก็ป้ายยาเอง
1: ผมกำลังคิดอยู่ไม่เราคิดได้อะถ้าเกิดสาวน้องหมาแมวอะไรเงี้ยเนาะ
0: ครับอาจารย
1: ์อันนี้ถ้าเกิดมีแผลเราแนะนำว่าไปห้องฉุกเฉินเลย
0: ครับอาจารย์
1: เพราะว่าเรากลัวเรื่องของพิษสุนัขบ้าส
0: ั
1: ตว์ลูกในนมนะเมื่อกี้
0: ค
1: ุณเซอร์เราถามว่านกจิกไปทำอะไรให้นกจิกอ่ะอ๋อให้อาหารนก
2: คนเลี้ยงนก
0: ใช่
2: การคนเล
0: ี้
2: ยง
0: สุ
2: น
0: ั
2: ขเลี้ยงแมวก็มีบ้างที่โดนกัดโดนขวนไงเลี้ยงนกก็มีนกจิกบ้างเรื่อง
0: หมดแต่กลุ่มหนึ่งที่อันตรายพวกอีกัวน่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยเพราะปากเขาจะค่อนข้างสกปรกแล้วเขาก็บางทีมันติดเชื้อง่ายครับอาจารย์ต้องระวังอันนี้ต้องระวังแผลจะเสพง่ายครับอาจารย์
1: แนะนำให้ไป
0: อาจจะไปทำแผลไปให้ต้องมียาฆ่าเชื้อทานครับอาจารย์
1: หมายถึงว่าสัตว์เลื้อยคลานแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ว่าเป็นอีกัวน่า ถ้าเป็นแบบโอ้ถ้าเกิดโดนตัววานรนุชกัดอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้นี่โหยิ่งติดเชื้อง่ายเลยจานหนูอันตรายครับอาจารย์พวกนี้แต่พวกนี้ไม่กัดเล็กน้อยนะอาจารย์ถ้าเขากัดเขากัดจริงจังนะอาจารย์กัดจริงจัง
1: จริงจังเลยเหรอ
0: ครับอาจารย์ผมเคยเห็นเคสนึงกัดที่ขาโ
1: อ
0: ้แล้วติดเชื้อเลยอาจารย์ติดเชื้อรุนแรงเป็นเบาหวานด้วยน่ากลัว
1: แล้วทำไมถึงโดนกัดอ่ะฮะหมายถึงว่า
0: ผมจำตอนนั้นจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะไปเหยียบเพราะผมเคยนะไปวิ่งก็เกือบโดนกัดนะอาจารย์พอดีเราไม่เห็นเขานะวิ่ง
1: ไปวิ่งแล้วไปเหยียบ
0: ไปใกล้ๆเขาอะเขาเราก็บางทีเราก็ดูอย่างอื่นเขาขู่ฟ้อผมก็ตกใจกระโดดหนีก็ไม่ทันอันนี
1: ้ผมตอนผมสมัยนั้นผมยังไปวิ่งสวนลุมอยู่เยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับอาจารย์ใช่ตอนนี้ยังมีอยู่ครับอาจารย์เยอะอีกอันนึงก็งูอาจารย์งูก็ต้องระวังว่าบางทีมันมีพิษนะอาจารย์เนาะ
1: ครับ
2: อาจารย์อยากรู้ว่าฉีดไออะไรนะคะ
0: พิษสุนัขบ้า
2: พิษสุนัขอาจารย์อันนี้คือเราฉีดที่ห้องฉุกเฉินทีเดียวจบไหมอาจารย
0: ์ไม่จบไม่จบการจริงๆเรื่องพิษสุนัขบ้านะครับมันจะมียาฉีดอยู่2ตัวตัวแรกคือวัคซีน
1: คร
0: ับ วัคซีนก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นนะครับฉีดกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฉีดตามที่มันจะมีใบนัดให้ฉีดทั้งหมด5เข็มนะ5เข็มเพราะฉะนั้นฉีดครั้งนึงภูมิมันขึ้นไม่พอภูมิที่ขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างนานแล้วมันจะสามารถฆ่าเชื้อพิษสุนัขบ้าได้นะครับอันนี้อันที่1อันที่2คือเซรุ่มเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลยเนี่ยจำเป็นต้องฉีดถ้าแผลมันใหญ่เนาะจำเป็นต้องฉีดเซรุ่มนะครับเซรุ่มเนี่ยก็คือตัวที่จะไปฆ่าเชื้อพิษสุนัขบ้าโดยตรงนะครับก็มียาที่มันฆ่าเชื้อพิษสุนัขบ้าพวกนี้ก็ปัจจุบันเมื่อก่อนก็ทำจากม้าเนาะปัจจุบันก็ไปฉีดใส่ม้าบางคนปัจจุบันก็มีแบบสังเคราะห์มาเป็นภูมิของคนเองอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อันนี้ฉีดครั้งเดียวจบนะฉีดรอบแผลนะครับฉีดรอบแผลที่โดนกัดนะอันนี้ฉีดครั้งเดียวจบแต่ถ้าวัคซีนเนี่ยครั้งเดียวไม่จบนะเพราะว่าฉีดเข็มนึงภูมิไม่ขึ้นก็ต้องไปฉีดถึงแม้เราจะฉีดเซรุ่มก็ตามแต่เซรุ่มเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานเพราะนั้นเนี่ยต้องฉีดทั้งเซรุ่มแล้วก็วัคซีนนะครับก็วัคซีนก็ต้องฉีดกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นก็5เข็มครับ
1: ครับ
2: อาจารย์แล้วมันฉีดทีเดียว5เข็มอันน
0: ี้โอ้ไม่ได้มันต้องค่อยๆกระตุ้น
2: ถ้าครบเซตแหละ5เข็ม
0: จ้ะ
2: เราจะต้องกระตุ้นอีกในอนาคตไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดนกัดอีกนะครับภายใน6เดือนต้องกระตุ้น1เข็มถ้าโดนกัดอีกเกิน6เดือนกระตุ้น2เข็มแต่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วไม่จำเป็นต้องฉีดเซรุ่มละพอเขาเชื่อว่าร่างกายมันมีภูมิที่จะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับครับเพราะเซรุ่มจะไวอ่ะสมมติเกิดสุนัขเป็นบ้าเนี่ยพอเราฉีดบางทีเราฉีดวัคซีนภูมิมันขึ้นไม่ทัน
1: ครับ
0: มันขึ้นไม่ทันมันก็จะทำให้ติดเชื้อนะครับยิ่งโดนกัดที่หน้าที่มืออะไรเงี้ยพวกนี้มันจะค่อนข้างไวดังนั้นเขาเลยบอกให้แนะนำให้ฉีดเซรุ่มเลยนะรอบๆเลยฆ่ามันโดยตรงแล้วก็ฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิของตัวเองขึ้นมาครับ
1: โดนกัดภายใน6เดือนก็โดนกัดบ่อยเกิน
0: ครับ
1: แผลสกปรกจากอุบัติเหตุเราปิดแผลมาเลยไหมมาโรงพยาบาลหรือล้างให้สะอาดก่อน
0: จริงๆจริงๆถ้าอุบัติเหตุเนี่ยถ้ามาโรงพยาบาลได้คือยังไงต้องล้างแน่นอนจันแต่ถ้ามาถึงเร็วเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นก็คือปิดแผลมาได้เลยคุณหมอเขาล้างนะครับแต่โอ้ถ้าอยู่ที่ไกลๆคือการที่เราทิ้งของสกปรกไว้กับแผลเนี่ยโอกาสติดเชื้อมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ตามระยะเวลาอย่างนี้นะจันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามาคิดว่ามาถึงเร็วภายในแค่20-30นาทีอ่ะมาเดี๋ยวคุณหมอล้างให้ไม่ต้องกลัวล้างให้สะอาดฉีดชาก็ล้างมันจะไม่เจ็บถ้าฉีดชามันจะไม่ค่อยเจ็บเนาะบางทีมีการฟอกมีการขัดอย่างเงี้ยอาจจะไม่เจ็
1: บ
0: นะครับก็คุณหมอล้างให้ก็เย็บแผลปิดแต่ถ้าอยู่ไกลๆแล้วโอ้โหมาถึงโรงพยาบาลช้าทางการแพทย์บางคนเข้าไปเที่ยวโป่งเที่ยวป่าอะไรเงี้ยนี่ก็ควรจะล้างทำความสะอาดนะครับล้างเอาน้ำล้างสะอาดล้างนี่แหละนะครับแล้วปิดแผลแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลแล้วกันครับ
2: อาจารย์หนูไปห้องฉุกเฉินทีไรตอนขัดแผลล้างแผลเนี่ยไม่เคยโดนฉีดยาชานะอาจารย์หนูขัดสดตลอดเลย
1: เอาเดี๋ยวแล้วเราเป็นแผลอะไรนะ
2: เป็นอุบัติเหตุ
0: ส่วนใหญ่ที่ฉีดยาชาเขาก็จะแผลแบบ
1: วันแรกไหมวันแรก
0: วันแรกคือแผลที่จะต้องเย็บอะครับถึงจะฉีดนะครับแต่ว่าถ้าแค่แผลถลอกอย่างเดียวบางทีเราก็ไม่ได้ฉีดนะครับมันก็บางทีมันฉีดมันเยอะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่บางทีมันก็จะมียาบางปัจจุบันก็มียาเหมือนกันนะที่เขาออกมาขายยาคล้ายๆยาสูตรอ่ะยาสูตรพวกนี้จะช่วยระงับการปวดได้ครับ
2: อาจารย์ไอผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลตอนที่เขาล้างแผลหนูเห็นว่ามันเหมือนเป็นแบบสีน้ำตาลเหลืองๆอันนั้นอ่ะเราคือจำเป็นไหมอาจารย์ที่จะต้องใช้แบบเวนั้นเพราะถ้าสมมติว่าเราแบบแผลถลอกล้มอยู่บ้านเงี้ยอาจารย์ล้างกับอะไรดีอ่ะ
0: จริงๆแผลถลอกนะครับก็ล้างน้ำเกลือธรรมดาก็ได้นะครับล้างน้ำเกลือธรรมดาก็ยังได้ใช้เบตาดีนเราก็ไม่ให้แนะนำให้ใช้ในแผลถลอกเราเช็ดรอบๆไปเฉย
1: เช็ดรอบๆไปเฉย
0: แนะนำให้ล้างน้ำเกลือมากกว่าครับ
2: ถ้าหนูทำผิดมาเลยตลอดสิตอนเด็กๆนี่คือถ้าแผลถลอกนี่คือแม่หยอดเบตาดีนให้
0: ยังไม่ค่อยแนะนำ
1: แอลกอฮอล์ใส่เลยจะได้ฆ่าเชื้อ
0: แสบมากครับ
2: แสบมาก
0: แสบจริงครับแสบ
2: แต่เบตาดีนนี่หนูรู้สึกว่ามันทนได้ตอนเด็กก็เลยโดนเบตาดีนต้องรอบๆแผลเนาะ
0: ใช่รอบๆแผลแล้วก็แผลถลอกก็ใช้น้ำเกลือธรรมดาครับ
1: มาโรงพยาบาลเถอะให้คุณหมอขูดเถอะ
2: ทรมานจริงนะอาจารย์แต่ว่าแบบคุณพยาบาลเขาจะบอกว่าพูดจาเสียงหวานมากแต่ว่ามือนี่คือแบบไม่เบาแรงเลย
0: ไม่แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าทำเบาๆบางทีแผลถลอกจะมีพวกเนื้อที่มันตายพวกอะไรเยอะครับบางทีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการถูให้เนื้อพวกนี้มันออกไม่งั้นแผลมันจะติดเชื
1: ้ออาจจะมีเศษดินเศษ
0: ใช่เศษดินด้วยบางทีเศษดิน
1: เขาอะไรต้องขูด
0: เยอะนิดนึงเพราะเศษดินค้างไว้เงี้ยก็ติดเชื้อครับต้องทนนิดนึงครับทนนิดนึง
1: อันนี้นะเดี๋ยวข้อหนึ่งผมว่าหลายคนเจอบ่อยมากเลย
0: ครับ
1: ประตูหนีบนิ้วเตะโต๊ะนิ้วก้อยเตะโต๊ะประตูหนีบนิ้วนิ้วก้อยเตะโต๊ะแล้วก็เนื้อเยื่อใต้เล็บบาดเจ็บอะไรเงี้ยก
0: ็
1: จะมีแบบเหมือนมีเลือดออกอะไร
0: ครับอาจารย
1: ์อันเนี้ยต้องทำยังไงต้องถอดเล็บไหมหรือจะต้องยังไง
0: จริงๆถ้าตัวเล็บมันไม่ได้เปิดนะครับอาจารย์แค่มีเลือดออกใต้เล็บอะครับ
1: ครับ
0: เนาะบางทีจะเห็นนะเวลาโดนกระแทกเข้าไปเงี้ยมันจะมีเลือดขังอยู่ข้างใต
1: ้
0: พวกนี้จะปวดมากปวดเพราะว่ามันความดันมันสูงเลือดมันขังอยู่ความดันมันจะขึ้นอาจจะไม่จำเป็นต้องถอดการเราจะใช้สมัยก่อนผมก็ทำเนาะเอาคลิปหยิบกระดาษเนี่ยเผาไฟให้มันร้อนๆแล้วก็เจาะเล็บเขาเรียกเจาะเป็นการเจาะหรือการเอาเข็มเจาะก็ได้อาจารย
1: ์
0: ให้เลือดมันออกมา
1: ครับ
0: พอเลือดมันออกมาแล้วเนี่ยความดันมันลดลงไข้ก็จะหายปวดครับอาจารย์ก็ไม่จำเป็นต้องถอดแต่ถ้าบางคนที่โดนแล้วกระแทกมันแรงๆแล้วเล็บมันช้ำเยอะหรือมีการเปิดมีการอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นต้องถอดเล็บครับอาจารย์ครับเพราะว่าเรากลัวระยะยาวถ้าไม่ได้ถอดจริงๆเนี่ยบางคนจะมีเหมือนกันคือติดเชื้อใต้เล็บนะก็คือพอมันมีการเปิดแล้วเนี่ยเลือดมันมีรูเข้าไปแล้วมีเลือดขังอยู่เนี่ยจะโล่งเข้าไปเกิดการอักเสบเป็นหนองมาสุดท้ายก็ต้องมาถอดอยู่ดีครับคร
1: ับ แล้วไอ้ที่คลิปหรือเข็มอ่ะที่เผาร้อนก็จี้อ่ะฮะมันต้องทำภายในกี่ชั่วโมงนะฮะอาจารย
0: ์จริงๆถ้ายังมีอาการปวดอยู่เนี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ 24-48 ชั่วโมงถ้ามาถึงตอนนั้นนะโดยส่วนใหญ่พอมันผ่านไป24 48ชั่วโมงเนี่ยคนไข้จะอาการปวดจะลดลงอ่ะถ้าไม่ปวดก็อาจจะไม่จำเป็นครับอาจารย
1: ์
0: ครับก็คือแค่ทำแผลแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อกินแต่ว่าสุดท้ายถ้ามีเลือดขังอยู่เยอะๆเนี่ยก็อย่างที่บอกเราก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีโอกาสติดเชื้อตามมาได้
1: แต่มันจะไม่สวยเลยนะมันก็จะดำๆอยู่งั้นตลอด
0: ใช่แต่สุดท้ายเล็บก็จะค่อยๆดันออกมาแล้วก็ออกมาพร้อมกับเลือดหรือว่าสักพักนึงเลือดพวกนี้มันจะดูดซึมกลับไปได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้ามันมีการเปิดของเล็บแล้วเนี่ยที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยบางทีเล็บมันงอกแง่งพอเหยอออกมาจากฐานเล็บแล้วเนี่ยก็จะมีเล็บที่มันงอกเสียบเข้ามาข้างใต้พวกนี้มันจะทำให้เล็บที่มันงอกมาไม่สวยก็มีเหมือนกันครับบางทีการถอดเล็บก็อาจจะเป็น วิธีที่ดีกว่าถ้าต้องการความสวยงามครับอาจารย
1: ์ครับขอได้ความรู้เยอะนะจริงเรานั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะท
0: ่
1: านผู้ชมนะครับก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศัลยกรรมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ภูวงมากนะครับแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ส่งคำถามมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับในรายการรัดคิวหมอรามานะครับชวนเพื่อนๆชวนในคนในครอบครัวมาดูติดตามเรานะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเราจะออกอากาศ3วันจันทร์พุธศุกร์นะครับ5โมงเย็นถึง6โมงนะครับช่องทางเดิมเลยฮะ Facebook YouTube นะครับของ Rama Channel แล้วก็ True Vision 42นะฮะไปออกทีวีที่เป็นช่องโทรทัศน์ที่เป็นพันธมิตรของเราอีกไม่ว่าจะเป็น Nation NBT นะเดี๋ยวเราพยายามกระจายให้มากที่สุดเลยนะครับเพื่อจะได้ความรู้ไปสู่ท่านผู้ชมนะครับก็ติดตามเราด้วยแล้วรูปแบบใหม่ด้วยนะฮะอ่ะหมอนั่ง2คนเบื่อแล้วนะขอมีพิธีกรมานั่งคุยกับเราด้วยนะครับงั้นติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

เริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: แผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้เป็นบัณฑิตคือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำเช่นนั้นหาใช่การละทิ้งประโยชน์ส่วนตนไม่แต่คือการทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันและมีความสุขความเจริญไปด้วยกันการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุดในการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตนของแต่ละบุคคลขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจในข้อนี้แล้วร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวคํา NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุตรวงศ์ครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราเริ่มมาที่ความคืบหน้าการตรวจสอบรอยรั่วของท่อส่งน้ํามันบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พบดินปนเปื้อนน้ํามันบริเวณจุดต่อท่อแล้วก็มีการทดสอบระบบจนพบจุดที่สงสัยว่าจะมีการรั่วซึมวันนี้ค่ะทางทีมวิศวกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งถอดปลอกครอบท่อออกนะคะเพื่อจะค้นหารอยร้าวและความเสียหายอย่างละเอียดหลังจากนี้ก็เตรียมจะพิจารณาเปลี่ยนท่อส่งน้ำมันใหม่หากพบการชำรุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะทีมวิศวกรช่างเทคนิคและบริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานเพื่อจะเลื่อนปลอกครอบท่อจุดที่สงสัยว่ามีน้ำมันรั่วซึมออกโดยจุดนี้อยู่ฝั่งเกาะกลางระหว่างจุดกลับรถใต้สะพานพระราม3เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งการเปิดปลอกครอบท่อก็จะช่วยให้ระบุตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมได้อย่างชัดเจนคาดว่าจะทราบผลในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะนางสาวธิติพัชชดเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ก็เปิดเผยว่าปลอกครอบท่อมีระยะประมาณ2เมตรจึงจำเป็นต้องเปิดตรวจสอบให้ละเอียดจะได้ระบุตำแหน่งของแผลที่เกิดขึ้นกับท่อรวมทั้งตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากการกัดกร่อนสนิมหรือมาจากแรงกระแทกจากภายนอกและหากพบตำแหน่งที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็จะซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบท่ออย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการรั่วซึมในบริเวณอื่นเพิ่มเติม
2: ไอ้ตัวไอ้ปลอกครอบท่อเนี่ยมันมีระยะประมาณสัก2เมตรได้ไม่แน่ใจว่าใต้นั้นเนี่ยมันมีแผลอยู่บริเวณไหนคือหลักการเนี่ยต้องซ่อมแผลในท่อก่อนแล้วก็ดูสาเหตุว่าแผลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสนิมหรือเกิดจากการกระแทกนะคะก็ต้องไปดำเนินการในการซ่อมท่อก่อนหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็จะมีการทำ picking test นะคะก็คือว่าให้เทสทั้งระบบด้วยเครื่องมือขั้นสูงสุดดูความละเอียดในเรื่องของการรั่วซึมของท่อทั้งหมด32กิโลเมตรตั้งแต่โรงกลั่นไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองนะคะว่า32กิโลเมตรเนี่ยมีจุดเสี่ยงจุดวิกฤตตรงไหนบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้กรมควบคุมกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้ออกคำสั่งเรียกประวัติการดูแลท่อของบริษัทบาร์ฟทั้งหมดนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทบาร์ฟเนี่ยได้มีการซ่อมท่อแมนเทนแนนท่อหรือว่ามีประวัติในการที่มีจุดไหนที่มีความเสี่ยงก็จะตรวจดูทั้งหมดนะคะ
0: ส่วนสาเหตุของการรั่วซึมประเมินเบื้องต้น 90% คาดว่ามาจากท่อส่งนะคะซึ่งหากพบรอยแตกหรือความเสียหายจริงหลังจากซ่อมเสร็จก็จะต้องเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำรอยนอกจากนี้ยังเตรียมหารือเพื่อทบทวนแนวท่อส่งน้ำมันในอนาคตเนื่องจากจุดดังกล่าวมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งแรงสั่นสะเทือนอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดท่อชำรุดได้
2: นี่ถือว่า 90% มาจากท่อขนส่งน้ำมันแน่นอนแต่ว่าจุดที่เราจะดูว่ามันมีแผลหรือแผลนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะต้องหาให้เจอก่อนแต่ว่าโดยหลักการแล้วถึงแม้ว่าซ่อมท่อแล้วแล้วทำ picking test แล้วเนี่ยเราต้องการความมั่นใจแล้วก็ดูว่ามันมีความปลอดภัยจริงๆนะคะก็จะดูว่ามันมีการรั่วซึมหรือมีบริเวณไหนที่มีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตรงไหนที่พบรอยรั่วโดยหลักการต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้ววางแผนในการเปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของแนวท่อใหม่ด้วยเพราะว่าแนวท่อที่วางตลอดตามแนวต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่ได้รับแรงกระเทือนจากการขนส่งของรถที่เดินทางตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำนะคะก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็รวมถึงบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของท่อและรวมถึงบริษัทที่รับบริหารจัดการท่อเนี่ยว่า1ซ่อมก่อน2ทํา picking test เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันไม่มีเบรนอื่นรั่วแล้วอันที่3เนี่ยตรงไหนที่พบว่ามันมีแผลต้องเปลี่ยนนะคะ4เนี่ยในอนาคตเรามองแล้วว่าถ้าตรงไหนที่ตรงบริเวณต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุอีก3ปี4ปีเกิดอีกเราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำนะคะเพราะว่า1มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน2เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ
0: ด้านกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสารระเหยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องโดยบริเวณที่พบการรั่วไหลวัดค่าสารระเหยได้ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ว่าตัวเลขก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับค่าระดับการติดไฟที่ก็มีทิศทางลดลงอย่างชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ยังคงต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากไอระเหยของน้ำมันพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยกรองสารระเหยและลดกลิ่นเหม็นบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาม
1: าที่กระแสความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของชาบัตเฮาส์ศูนย์รวมตัวของชาวยิวและก็นักท่องเที่ยวอิสราเอลในพื้นที่กรุงเทพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณถนนพระอาทิตย์ชาวบ้านออกมาร้องเรียนให้ตรวจสอบอาคารมีความผิดปกติทำชั้นใต้ดินล่าสุดทางกทม.เตรียมเอาผิดใช้อาคารผิดวัตถุประสงค์ครับแล้วก็สั่งเบรกโครงการอีกอันหนึ่งเป็นการสร้างชาบัตที่ย่านสุขุมวิท22นะครับหลังจากดัดแปลงแบบไม่เป็นไปตามกฎหมายครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจชาบัตเฮาส์ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับก็พบว่าอาคารมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ครอบคลุมทุกจุดเลยและไม่อนุญาตให้คนนอกหรือว่าคนไทยทั่วไปเข้าไปข้างในได้เข้าไปได้เฉพาะสมาชิกชาวยิวซึ่งต้องแจ้งรหัสผ่านกับรปภ.เท่านั้นครับซึ่งการทำแบบนี้ต่างจากศาสนสถานทั่วไปแหล่งข่าวในพื้นที่บอกนะครับว่ามีข้อมูลเชิงลึกจากอดีตช่างก่อสร้างระบุว่าอาคารแห่งนี้ด้านในถูกขุดเจาะเป็นชั้นใต้ดินลึกถึง3ชั้นแล้วมีการใช้วัสดุพิเศษกันกระสุนแล้วก็รองรับแรงระเบิดด้วยที่น่าสังเกตก็คือเดิมชาบัตแห่งนี้เคยเช่าพื้นที่อยู่ในย่านรามบุตรีตอนนั้นมีพนักงานคนไทยครับแต่พอย้ายมาอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์นี่ไล่คนไทยออกหมดเลยแล้วไปจ้างแรงงานต่างด้าวแทนคาดว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แปลนอาคารรั่วไหลนะครับแล้วก็ยังสะท้อนพฤติกรรมของกลุ่มชาวยิวในพื้นที่ให้นักข่าวฟังด้วยว่ามักจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญส่งเสียงดังสูบกัญชาในที่สาธารณะเตือนแล้วก็ไม่ฟังและปฏิเสธไม่จ่ายค่าอาหารจนมีการขนานนามกันว่ายักษ์สะท้อนถึงพฤติกรรมกลางอีกทั้งบางคนก็มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามคนไทยด้วยครับ
3: พวกคนไทยที่เคยทำงานที่นั่นอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นแปลนเขาก็เล่ากันมาเห็นแปลนอาคารนั่นแหละแล้วเขาก็เล่ากันมาว่าเนี่ยข้างในอ่ะมันมีชั้นใต้ดินนะชั้นใต้ดินประมาณ3ชั้นแล้วเขาทำเหมือนแบบว่าไว้หลบระเบิดได้ด้วยเลยนะถ้าเกิดมีการก่อการร้ายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย
4: ค่ะ3ชั้นเหรอคะพี
3: ่ใช่เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะช่วงเนี้ยโดนขู่กันเป็นแถบๆเลยว่าห้ามวุ่นวายกับพวกนี้นะห้ามยุ่งกับเขานะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตำรวจไปเฝ้าข้างหน้า24ชั่วโมงซึ่งภาษีประชาชนชาวไทยตาคุณมาทำธุรกิจประเทศไทยแล้วคุณให้เงินประเทศไทยหรือเปล่าคุณเสียภาษีถูกต้องไหมคุณทำอะไรทุกอย่างต้องไหมแล้วประชาชนน่ะเขาแค่เดินผ่านไปผ่านมามองก็ยังไม่ได้เลยโดนว่าโดนด่าใช่หรือเปล่ามันไม่ถูกเปล่าอะไรเงี้ย
4: แค่มองเฉยๆล่ะคะพี
3: ่มองเฉยๆเขาก็เดินมาถามแล้วเธอว่ามองทำไมมามองอะไรมีปัญหาอะไร
1: นอกจากนี้นะครับยังพบรูปแบบการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็หมุนเวียนใช้บริการกันเองในเครือข่ายทั้งในกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีเม็ดเงินไม่ตกถึงผู้ประกอบการไทยเลยจึงต้องการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งรับเป็นคดีพิเศษเพื่อเข้ามาตรวจสอบเชิงลึกทีมข่าวจึงได้ไปสอบถามนายพัฒนาเทพเครือชัยเอมผู้อำนวยการสำนักควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครครับก็ได้ข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยขออนุญาตก่อสร้างกับสำนักงานเขตพระนครโดยระบุไว้ว่าใช้งานเพื่ออยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้มีการขออนุญาตสร้างชั้นใต้ดินนะครับแต่จากการที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าอาคารถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่รวมคนแต่ขอไว้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลดังนั้นใช้อาคารผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์จึงได้ประสานสำนักงานเขตพระนครให้เร่งเข้าไปควบคุมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีและออกคำสั่งทางปกครองห้ามใช้อาคารในกิจกรรมที่เป็นการชุมนุมคนแล้วก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขการใช้อาคารและเป็นที่พักอาศัยตามที่ได้เคยรับอนุญาตไปหากผู้ครอบครองอาคารฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะมีบทลงโทษตั้งแต่เปรียบเทียบปรับไปจนถึงจำคุกครับนายพัฒนาเทพยังกล่าวถึงโครงการชาบัตแห่งใหม่ ที่อยู่ที่ซอยสุขุมวิท22ด้วยนะครับยื่นขออนุญาตโดยตรงกับสำนักการโยธากทม.โดยชี้แจงว่าเดิมทีอาคารแห่งนี้ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2562เป็นอาคารเพื่อการศาสนาสูง6ชั้นแล้วจะมีชั้นใต้ดิน2ชั้นใช้เป็นที่จอดรถแต่ที่ผ่านมามีการทำเพียงงานตอกเสาเข็มแล้วก็เปิดหน้าดินจากนั้นก็หยุดไปเลยครับจนมาปีนี้2569เจ้าของโครงการมายื่น6ชั้นเป็นอาคารสูง5ชั้นแต่ชั้นใต้ดินจาก2ชั้นเนี่ยขอเพิ่มเป็น3ชั้นมีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายจึงแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขแล้วก็เตรียมออกคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างในส่วนที่ผิดแบบทันทีซึ่งปัจจุบันหน้างานก็ยังคงชะลอการก่อสร้างอยู่ครับ
0: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ประสานกับกรุงเทพมหานครเร่งเข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัดเฮาส์ในพื้นที่สุขุมวิทนะคะในจุดนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบทั้งเรื่องที่มาของที่ดินแล้วก็เงินทุนก่อสร้างเพื่อคลายข้อกังวลให้กับประชาชนค่ะส่วนจุดที่ถนนพระอาทิตย์นะคะก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุมชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มรวมไปถึงกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว NVT ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัดเฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันได้รับรายงาน2แห่งนะคะก็คือที่พื้นที่สุขุมวิทแล้วก็ที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2จุดได้ประสานไปยังทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหากพบการกระทำผิดก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายทั้งนี้ในพื้นที่สุขุมวิทพบว่าเป็นการนำที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารซึ่งในจุดนี้นะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตทั้งเรื่องที่ดินและเงินทุนที่นำมาสร้างเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบนะคะว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนจะนำมาบริจาคเป็นใคร

0: และได้ที่ดินนั้นมาอย่างไรตลอดจนตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะคลายข้อกังวลให้กับประชาชนค่ะ
1: ตอนนี้ก็ประสานกับกทม.ก็รู้สึกว่าเรื่องแบบเรื่องอะไรเขาก็ใช้กฎหมายในการที่สร้างไปแล้วเดี๋ยวกทม.เข้าไปตรวจแต่ว่าในส่วนของผมนั้นผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่ดินได้มาโดยชอบหรือไม่ถึงแม้แต่จะเป็นการบริจาคมาก็ตามนะครับก็เดี๋ยวขอไปดูว่าบริจาคมาจากไหนแล้วคนที่ผู้ถือครองก่อนที่จะบริจาคเนี่ยเป็นใครสองก็คือว่าเงินหรือบริษัทที่มาก่อสร้างที่เอาเงินที่เอามาก่อสร้างนั้นเนี่ยเงินจะมาจากตรงไหนอันนี้ขอตรวจสอบนิดนึงครับเพราะว่าเป็นข้อกังวลของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางบริษัทการฉบับเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงที่สุสานที่ฉะเชิงเทราฉบับที่ภูเก็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไปดูโครงข่ายตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกที
0: ส่วนกรณีชาบัตเฮาส์บริเวณถนนพระอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครในจุดนี้เนี่ยประชาชนในชุมชนละแวกก็เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ
1: เห็นอยู่ในกระแสอยู่ครับว่าทางชุมชนหรือพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าภายในฉบับนั้นเองเนี่ยมีการทำพิธีหรือว่ามีการบริการคนอิสราเอลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกระแสว่าเขาอาจจะมีชั้นใต้ดินมีอะไรก็เดี๋ยวจะให้ทางกทม.ตรวจสอบไปครับ
0: นอกจากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีการขยายผลปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ทั้งที่ภูเก็ตที่สมุยที่พะงันก็พบสถานประกอบการหลายแห่งดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตรวมถึงมีการดัดแปลงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังพบการจัดตั้งบริษัทนอมินีเพื่อดำเนินกิจการต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไปแล้วถึง12สัญชาติเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษนะคะและย้ำว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและมากระทำผิดในประเทศค่ะ
1: รัฐบาลไม่ได้มีความตั้งใจหรือมีความเจาะจงที่จะไปตรวจสอบชนชาติใดชนชาติหนึ่งนะครับทางนี้ต่างชาติที่ใครที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือทำผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ดำเนินคดีหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นที่สมุยเราก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ย12สัญชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะแค่อิสราเอลอย่างเดียว
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าได้รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนเทาเครือข่ายนอมินีนายกรัฐมนตรีเองก็มอบนโยบายชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่กลุ่มที่เข้าฝ่าฝืนแล้วก็กระทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: นายกก็บอกว่าต้องกำราบพวกนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ผมก็รายงานท่านนายกเพิ่มเติมไปว่าอาจจะมีบริษัทต่างชาติที่เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วเนี่ย เป็นจำนวนมากที่ถือครองที่ดินก็จะเชิญท่านนายกในการที่จะเป็นประธานในพิธีในการที่จะคิกออฟแล้วก็กำจัดบริษัทพวกนี้ให้สิ้นซากไปครับ
2: ขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มอบนโยบายกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับเร่งปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบแล้วก็กระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนอกจากนี้ยังย้ำให้บังคับใช้มาตรการในประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ยืนยันครับว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตและเคารพวัฒนธรรมไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำว่าชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ใช้อำนาจทุนเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ตามปกติแต่ถ้าหากพบพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตลอดจนการก่อสร้างศาสนสถานหรือสุสานส่วนบุคคลที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยก็จะต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน
3: ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับมท.2นะครับที่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีแล้วก็ ไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ต้องไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าได้รับการตอบรับนะครับในเชิงบวกจากสังคมไทยอย่างมากมายเราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอ้เรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้ครีเมชันเซ็นเตอร์ไอเผานะวัดตามศาสนาตามฟาซิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เราก็ยินดีที่ต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
2: สำหรับมาตรการเนรเทศนะครับซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดก็ต้องดำเนินการเชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องกังวลถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทางครับ
3: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
2: นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนะครับท่านนายกยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการรักษาความลับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารรั่วไหลก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยทางนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศติดตามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามยืนยันครับว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องครับ
3: ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศเรานะครับยังยินดีที่จะต้อนรับคนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่เขาต้องเคารพกฎหมายเขาต้องเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเราแล้วก็ทำให้คนไทยนั้นได้อยู่ร่วมกับเขาได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะครับไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องของ Data Center นะคะโดยสั่งตั้งบอร์ดควบคุม Data Center ให้เร่งออกกฎหมายเฉพาะดูแลการใช้ไฟใช้น้ำแล้วก็เชื้อเพลิงและดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยถึงธุรกิจ Data Center ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทั้งที่เป็นกิจการที่ใช้ไฟใช้น้ำและทรัพยากรจำนวนมากในขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆคงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพราะจะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนแล้วแต่ก็ต้องวางกติกาให้รอบคอบซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบรวมถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากร
3: 5ปีที่แล้วนี่ขอให้มาสักโรงนี่เราก็ดีใจตายแล้วนะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่เข้ามาจำนวนมหาศาลวินวินหมดบางทีมันก็ไม่ได้จะเอาทั้งเงินเขาเสร็จแล้วก็จะจ้างงานสูงสูงเสร็จแล้วก็จะต้องให้เขาขยายตัวอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอมาถึงวันนี้หลังจากเราทะลุเป้าในหลายๆอย่างในเรื่องของการเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาแล้วเราบอกเอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเราเริ่มจำกัดเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นๆแทนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนที่มาลงทุนเท่าไหร่รัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วก็กำหนดทิศทางแล้วก็ในเรื่องของให้มีกฎหมายเฉพาะนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงนะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆสิ่งแวดล้อมนะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมติดตามดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้สร้างภาระกับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบ
2: ขณะที่นายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงความล่าช้าในการประกาศปรับขึ้นค่าไฟสำหรับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะครับโดยระบุว่ามาตรการช่วยค่าไฟฟ้าใน2โครงการของรัฐทั้งการช่วยค่าไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยอันนี้ใช้งบ 12,000 ล้านบาทอีกอันนึงคือการนำค่าไฟส่องสว่างสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนใช้งบอีก 18,000 ล้านบาทรวม2อันก็เป็นเงินกว่า 30,000 ล้านบาทแต่ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครณ31สิงหาคมระบุว่ากฟผ.มีรายได้นำส่งคลัง 16,011 ล้านบาทส่วนกฟน.มีรายได้นำส่งคลัง 5,104 ล้านบาทรวม2การไฟฟ้าก็จะเป็น 21,000 ล้านบาทจะเห็นว่าตัวเลขยังต่ำกว่าภาระจาก2มาตรการข้างต้นอยู่ 9,000 ล้านบาทจะหามาโปะตรงนี้ยังไงนายอรรถวิทย์เสนอทางแก้ตัวเลขที่ติดลบตรงนี้นะครับโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาประกาศให้ Data Center เป็นโรงงานประเภทที่108เนื่องจากว่าใช้กำลังไฟฟ้าสูงก็คาดว่ากระบวนการตรงนี้จะใช้เวลา60วันให้หน่วยงานรัฐเข้ามากำกับดูแลได้นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้กทม.เร่งตรวจสอบการตั้ง Data Center และเสนอให้จัดทำโซนนิ่งเตรียมระบบไฟฟ้าและน้ำให้เหมาะสมแล้วก็เร่งปรับขึ้นค่าไฟสำหรับศูนย์ข้อมูล Data Center แบบนี้โดยด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายติดลบจนกระทั่งกระทบต่อการขยายระบบไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลครับ
4: ในต่างประเทศเนี่ยเขาจัดโซนนิ่งให้ Data Center เพราะมันเข้าข่ายโรงงานท่านนึกออกไหมพอมันเข้าข่ายโรงงานปุ๊บเขาจัดโซนนิ่งให้บริเวณนั้นจะมีไฟพร้อมมีน้ำพร้อมนั่นคือกรุงเทพมหานครแล้วนั่นคือพระราม9นั่นคือรามคำแหงเพราะว่าเซ็นเตอร์ของประปาเซ็นเตอร์ของไฟฟ้าตรงนั้นแข็งแรงที่สุดเขาต้องเลือกจุดที่กริดมันเข้มแข็งสถานีย่อยมันเข้มแข็งไฟไม่ตกวันนี้ผมเสนอทางแก้ให้ใช้กฎหมายกรมโรงงานประกาศเป็น108ประเภทต้องใช้เวลา60วันแล้วผมเสนอท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าขึ้นค่าไฟ Data Center ด่วนไม่ใช่เท่ากับภาคครัวเรือน
0: มาเตือนเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยตลอดทั้งวันค่ะทางปภ.ได้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์หลายอำเภอของจังหวัดน่านซึ่งล่าสุดนะคะฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีเหตุฉุกเฉินก็พร้อมจะอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีค่ะจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ของอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านเช่นที่บ้านห้วยเหล่าหมู่8ตำบลนาทนุงเกิดน้ำป่าไหลหลากทางอำเภอได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการอพยพครัวเรือนกลุ่มเสี่ยง1ครัวเรือนไปอาศัยอยู่กับญาติในที่ปลอดภัยเบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหางบประมาณแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนส่วนที่บ้านวังน้ำเย็นตำบลเมืองลีก็เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเช่นกันแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินหรือเหตุดินโคลนถล่มทางอำเภอนาหมื่นเร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลดงพญาตำบลบ่อเกลือใต้ตำบลภูฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีเฟกนิวส์บอกว่าอีก2ชั่วโมงพายุฝนจะเข้าน่านอีกรอบเตรียมตัวพร้อมภาพแผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดน่านใครเห็นอันนี้นะคะอย่าตื่นตระหนกให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เนื่องจากข้อความและภาพที่เผยแพร่อันนี้ไม่ปรากฏแหล่งที่มาของข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประกาศฉบับที่5นะคะระบุว่าวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยวันนี้เริ่มมีผลกระทบแล้วนะคะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือ18กันยายนค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: 17 18นะครับมวลอากาศเย็นไหลลงมาเนาะทำให้แนวร่องมรสุมขยับลงมานะครับดังนั้นใน17 18เนี่ยเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางตอนบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันแล้วถ้าเป็นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกครับก็จะเป็น18 19 18 19ก็จะเยอะหน่อยนะครับทีนี้ทางภาคเหนือเองพอเป็นวันที่ต้องฟังดีๆเนาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ19 20เนี่ยฝนลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปเลยนะครับฝนยังพอมีอยู่นะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็ทางตอนล่างซีกตะวันตกยังพอมีส่วนภาคตะวันเฉียงเหนือครับก็จะเน้นตอนล่างนะครับกับแนวเขาด้านตะวันตกยังพอมีฝนอยู่นะครับ
2: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยเอลนินโญนะครับวันนี้จะพาไปสำรวจความพร้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่กับการวางแผนจัดสรรน้ำรับมือสภาพอากาศสุดขั้วแม้ว่าปัจจุบันปริมาณฝนสะสมแล้วก็น้ำในอ่างเก็บน้ำก็ยังทรงตัวในเกณฑ์ดีแต่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าคือหัวใจที่สำคัญในการสู้ภัยแล้งที่อาจจะลากยาวไปถึงปี2570ได้ติดตามจากรายงานของทีมข่าว NBT เชียงใหม่ครับ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5-10 ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญไหมมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันหมดฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาทเมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น68%ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราคมถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแบ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งะเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พยเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
3: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของตัวแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในส่วนของเขื่อนแม่งัดนะครับในส่วนแม่กวงก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการบรรจุใหม่กรณีที่มีการเพิกถอนผู้ที่กระทำผิดไปนะคะพักก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

0: ให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
1: ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดวันบรรจุโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันก็เตรียมวางแนวทางเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการคนที่ทุจริตสอบค่ะนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการบรรจุข้าราชการหลังจากที่มีการเพิกถอนผู้ที่ทุจริตซึ่งตามขั้นตอนปกติขณะนี้เนี่ยจะเข้าสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบที่4แต่เนื่องจากมีการเรียกบรรจุไปแล้ว3รอบก่อนหน้าและพบปัญหาผู้สอบผ่านถูกขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ลัดคิวทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจจึงนำเรื่องนี้เข้าหารือเพื่อเร่งแก้ปัญหาการโอนย้ายและการจัดลำดับการบรรจุของทั้ง3รอบแรกให้แล้วเสร็จและเกิดความเป็นธรรมก่อนโดยวางเป้าหมายให้สามารถเรียกบรรจุรอบที่4ให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้เรื่องนี้ยังต้องรอข้อสรุปจากคณะกรรมการกลางว่าจะมีความเห็นต่อแนวทางอย่างไรเบื้องต้นคาดว่ามีกลุ่มผู้สอบที่อันดับขยับดีขึ้นประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ประสงค์จะขอย้ายหากคณะกรรมการกลางเห็นชอบแนวทางนี้ตัวเลขก็จะชัดเจนขึ้น
2: โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนตัดลัดคิวไปนะโดนคนที่สอบได้คะแนนเนี่ยแก้คะแนนลัดคิวไปก็มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาหรือว่าอยากที่จะให้มีการเขาเรียกว่าโอนย้ายของการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องหาหรือกกลางว่ากกลางมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเรายังระบุจำนวนไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดกลุ่มคนที่มีลำดับดีขึ้นนี่ก็น่าจะ 3-4,000 คนแต่ไม่ได้แปลว่าทั้ง 3-4,000 คนจะมีความประสงค์ที่จะย้ายนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเมื่อถ้ากกลางเห็นด้วยในแนวทางนะครับอันนี้เราจะเห็นตัวเลขชัดแล้วว่าใครที่มีความประสงค์บ้างเพราะว่าเขาก็ต้องเริ่มติดต่อสถานที่ต้นทางปลายทางเอาไว้แล้วเพื่อที่จะดูว่าโอเคจะขยับไปตรงไหนใน 3,868 ที่มีการถอนออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราก็จะเร่งกระบวนการถ้าเกิดว่ากกลางเห็นด้วยเราก็จะเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบ4นะครับเพราะว่าก็อีก 30,000 กว่าคนเหมือนกันที่กำลังรอใช้บัญชีอยู่เราก็จะเร่งให้เร็วที่สุดครับ
1: ส่วนประเด็นการเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการย้อนหลังของผู้ทุจริตนายวรศิษฐ์ระบุว่าอยู่ระหว่างรอข้อเสนอแนะทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องประสานข้อมูลเชิงลึกจากปปช.ประกอบด้วยยืนยันว่ามีเป้าหมายชัดเจนที่จะเรียกคืนเงินหลวงทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่แน่ชัดได้เนื่องจากต้องรวบรวมหลักฐานจากหลายภาคส่วนให้รัดกุมที่สุด
3: ส่วนในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยนะครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพื่อเร่งสางปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยกำชับให้สั่งข้าราชการที่กระทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเนื่องจากมองว่าการสั่งย้ายตำแหน่งนั้นไม่เพียงพอพร้อมกำหนดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องสรุปผลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกลางที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากและถือเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทุจริตซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ยึดทรัพย์ขบวนการภายนอกไปแล้วกว่า380ล้านบาทดังนั้นในส่วนของข้าราชการภายในของกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็จะต้องเร่งดำเนินการแค่ย้ายตำแหน่งถือว่าไม่พอหากเข้าเกณฑ์ปลัดกระทรวงต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีพร้อมสั่งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยไม่กลัวถูกฟ้องกลับนายกรัฐมนตรียังส่งสัญญาณเตือนไปยังประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงด้วยนะครับประกาศชัดว่าไม่ให้มีการขยายเวลาสอบสวนเด็ดขาดทุกอย่างจะต้องจบภายในวันที่30กันยายนนี้ครับ
4: ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่

0: ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะท่านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนไหนก็ตามที่มาทำลายทรัพย์สินทำลายบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่เขาจะอยู่ร่วมกันกับเรานะครับวันนี้ก็ต้องดำเนินการให้เต็มที่อย่างที่เรียนครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาโดนพี่น้องประชาชนโดนสื่อมวลชนโดนมวลชนต่างๆเขาไม่ได้พูดถึงเลยครับว่าผอ.คนไหนผู้ตรวจคนไหนอธิบดีคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นที่นี้แล้วเราก็มีความจำเป็นที่ผมก็เรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้ท่านไม่ต้องมากังวลเลยจะไม่มีการไปบอกให้ท่านยั้งมือเว้นคนนั้นเว้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสอบสวนสืบสวนถ้าพลาดพิงไปโดนคนไหนก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่กฎหมายยังไงก็ปกป้องคุ้มครองคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าช้าถ้าไม่ให้ขยายเวลานะผมพูดกันตรงนี้ก่อนเลยนะมีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ไม่มีนะครับต้องจบภายในเนี่ยที่เวลาที่กำหนดไว้นะครับอย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
1: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนะคะหลังจากประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะทางอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ได้เข้ารายงานผลการประชุมต่อนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมย้ำว่าทีมไทยนั้นสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของชาติค่ะนายเบนจามินสุกาญจนัทธีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยเปิดเผยว่าเป็นการรายงานบรรยากาศในที่ประชุมตามปกติซึ่งภาพรวมก็เป็นไปด้วยดีเป็นเพียงการเจรจาในระดับปูพื้นฐานยังไม่มีประเด็นใดเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลพร้อมส่งกำลังใจให้ทีมทำงานทุกคนส่วนกระแสสังคมที่จับตาและให้กำลังใจทีมไทยนั้นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ยืนยันว่าทีมงานทุกคนสู้เต็มที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้เนื่องจากกระบวนการเพิ่งเริ่มต้นและต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกประมาณ 11-12 เดือนพร้อมย้ำชัดเจนว่าการพูดคุยในกรอบนี้ครอบคลุมเฉพาะมิติทางทะเลเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางบก
2: ท่านไม่ได้ลงในรายละเอียดตรงนี้นะฮะท่านไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตดีกว่านะฮะในรายละเอียดอย่าเพิ่งเลยนะฮะ
3: เอาไว้พูดคุยหรือมีการนัดหารือกับนายกรัฐมนตรีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่าน
2: อ๋อคงยังไม่มีตอนนี้นะครับครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะฮะการประชุมเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานฮะเรากำลังพูดถึงปีนึงนะฮะ11เดือน12เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นคงเร็วเกินไปนิดนึงนะฮะที่จะให้ข้อมูลอะไรตอนนี้นะครับ
3: แต่ภาพรวมจากการที่มีการพูดคุยคือมันไปในทิศทางที่ดี
2: ไปในทิศทาง
3: ใช่ไหมครับท่าน
2: ไปในทิศทางที่ดีฮะแน่นอนครับแน่นอนฮะบรรยากาศเป็นอย่างดีนะฮะเป็นด้วยดี
4: นอกจากที่เราไปคุยเรื่องทางทะเลแล้วทางบกเองเราจะมีการเดินหน้า
2: โอ้อันนี้ผมพูดได้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องทะเลล้วนๆนะครับ
4: หมายถึงว่าหลังนี้ค่ะเรื่องทางบกทางทะเลคุยไปแล้วทางบกเราจะดำเนินการยังไงต่อ
2: ครับอ๋อยังฮะยัง
5: ด้านกองทัพอากาศก็ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเดินหน้ายกระดับระบบควบคุมและสั่งการร่วมหรือว่า JCC ขณะที่กองทัพบกระบุถึงสถานการณ์บริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษที่มีทหารกัมพูชาไปขุดคูเลตนะครับล่าสุดกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วครับพลอากาศโทจักริจธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับสู่หน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมหรือว่า JCC ซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศมีระบบบัญชาการและควบคุม ACCS ซึ่งมีการยกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทั้ง3เหล่าทัพทางบกทางเรือและทางอากาศสามารถประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเห็นภาพการรบในมิติเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์การจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเพนระยะที่1ซึ่งจะเริ่มทยอยส่งมอบในปี2000รับมอบทรัพย์สินทางปัญญาของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญโดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ไทยสามารถพัฒนาระบบ Data Link เพื่อเชื่อมต่อยุทธปกรณ์ของทั้ง3เหล่าทัพได้เองภายในประเทศ
6: ที่ในสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยระบบ CCS มีบทบาทสำคัญยิ่งครับในขั้นตอนของการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัตินะครับกองทัพอากาศก็จะยกระดับขีดความสามารถของ ACCS ไว้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ในการดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ย ACCS จะถูกยกระดับเป็นระบบการควบคุมร่วมกันของทุกเหล่าทัพเพื่อทำให้ผู้บัญชาในทุกระดับชั้นเนี่ยได้เห็นและเข้าใจภาพสถานการณ์การลบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องร่วมกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางบกทางเรือหรือทางอากาศโดยที่การดำเนินการเนี่ยก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาปีที่ผ่านมาก็อย่างที่ท่านโฆษกของกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงแล้วนะครับมีการประชุมเพื่อจะทำให้ขีดความสามารถตรงนี้มันพัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ก็เรื่องของ tactical data link หรือระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารเป็นอย่างยิ่งนะครับการเชื่อมโยงทุกแอสเซททุกทรัพยากรที่เรามีเข้าด้วยกันเป็นระบบเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์การลบมันทำให้การปฏิบัติการทั้งหมดเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันในทุกมิติตรงนี้ถือเป็นปัจจัยทวีกำลังที่จะทำให้การปฏิบัติการทหารในอนาคตของกองทัพไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5: นอกจากนี้กองทัพอากาศยังเตรียมยกระดับขีดความสามารถของเครื่องบินตรวจการ SAAB 340 AEW ให้สามารถสั่งการหน่วยบินในอากาศได้โดยตรงพร้อมเร่งวิจัยและพัฒนาการมิกาเซ่โดรนเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคต
6: อันนี้คือผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมานะครับไฮไลท์ก็คงไม่พ้นในเรื่องของการปฏิบัติการทางอากาศในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาและส่วนหนึ่งคือการพยายามยกระดับในเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของเราเองนะครับก็คงทราบว่าปีนี้กองทัพอากาศให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยและพัฒนาสร้างโดรนที่เป็นคามิกาเซ่โดรนนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมของความขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องพบว่าจริงๆแล้วสงครามผสมมาตรหรือ asymmetric warfare เนี่ยก็เป็นผลกระทบที่ส่งผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการเตรียมกำลังของเราอย่างยิ่งการที่เราสามารถจะสร้างคามิกาเซ่โดรนขึ้นมาใช้งานได้เองเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจมากยิ่งขึ้น
5: ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้กล่าวถึงที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของไทยนะครับโดยบอกว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วซึ่งสามารถเจรจากันได้และแก้ปัญหาได้ด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่หลากหลายอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาครับ
6: ล่าสุดเนี่ยบริเวณพื้นที่เนิน450ใช่ไหมครับตรงที่ช่องสง่ำก็ถือว่าชุดประสานงานในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าได้พูดคุยกันนะแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาเองเขาก็ยอมที่จะปรับคืนสภาพแล้วนะครับเพราะว่าส่วนที่ดำเนินการมันเป็นคล้ายๆมาทำเครื่องกีดขวางนะแต่นี้มันอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยก็ถือว่าสามารถเจรจาได้ปัจจุบันก็เรียบร้อยครับ
7: วันนี้ชาวบ้านสามารถหวังใจได้ไหมครับว่าของงานนี้ว่าชาวบ้านก็ตื่นตระหนกพอสมควรถ้าจะทำตามสารบังเกอร์แล้ว
6: เ จริงๆต้องจริงๆอยากให้ฟังข่าวสารจากทางราชการมากกว่าบางครั้งอาจจะเนื่องจากที่มาของข่าวสารจะเยอะโดยเฉพาะในทางโซเชียลนะครับก็เลยอาจจะทำให้มีความกังวลบ้างแต่ว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะเราอาจจะเห็นความกังวลผ่านมาทางโซเชียลเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าในพื้นที่

0: จริงๆแล้วเนี่ยในระบบออนกราวเนี่ยทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายทหารเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้น
1: มาติดตามการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะคะกรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งค่ะแต่ว่าหลังจากรับรถมาใช้งานได้เพียง2วันล้อแม็กด้านหน้าเนี่ยนะคะเกิดแตกขณะขับขี่ก็ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายค่ะจึงยื่นเรื่องต่อสคบนะคะจากนั้นสคบก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็เรียกบริษัทรถยนต์เข้ามาหารือท้ายที่สุดก็สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จกรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากรับรถมาใช้งานได้เพียง2วันล้อแม็กอยู่ที่ด้านซ้ายเนี่ยนะคะเกิดแตกขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมโดยสคบก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3เพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผลการไกล่เกลี่ยสุดท้ายบริษัทตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางแล้วก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะคะพร้อมตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งก็นำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

0: ครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตการเจรจาการค้ากับสหรัฐนะครับที่เรามาถึงเมื่อคืนวันที่15กันยายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของไทยได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสรุปรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งการเจรจาสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้วขั้นตอนหลังจากนี้คือการต่อสายตรงระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการครับ ART นั้นสหรัฐมีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลการค้านะครับซึ่งกรณีของไทยนั้นเกินดุลเขาไปมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากการต้องนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมแล้วไทยยังต้องเร่งแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเช่นกฎระเบียบมาตรฐานการอนุญาตนำเข้าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงการแก้ปัญหาการที่ไทยเป็นทางผ่านของสินค้าต่างชาติที่เข้าสู่สหรัฐวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าการต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐจะนำกรณีจอยสเตทเมนต์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ผู้นำสหรัฐเคยรับปากเอาไว้มาเจรจาปิดท้ายด้วยครับเพื่อหวังจะลดภาษีลงให้ได้มากที่สุดครับ
1: ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะให้มีการต่อสายในประเด็นสุดท้ายอย่างถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชานะครับที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านก็บอกว่าที่จำได้ไหมท่านบอกว่าท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษก็จะเรียนถามท่านว่าประเทศไทยเราจะได้ตรงนี้หรือเปล่า
0: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเตรียมหารือกับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันพรุ่งนี้กรณีทีมไทยแลนด์และสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้สรุปรายละเอียดสุดท้ายของความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART พร้อมยอมรับว่าทิศทางการเจรจาเป็นไปด้วยดีนะครับก่อนหน้านี้คุณสุภจีระบุถึงกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอยู่ระหว่างที่สหรัฐจะพิจารณาเลือกวันนัดหมายเพื่อพูดคุยทางโทรศัพท์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐและคาดว่าจะได้พบกับผู้นำสหรัฐอีกครั้งครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.แถลงผลสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นะครับช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยผ่านการอบรมและจับคู่ธุรกิจสร้างมูลค่าการซื้อขายมากกว่า571ล้านบาทครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงผลสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ช่วยให้ SME ไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพิ่มโอกาสทางการค้าขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ออกแบบการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทั้งองค์ความรู้และโอกาสศึกษาดูงานในตลาดจริงนับตั้งแต่เริ่มโครงการมีผู้ประกอบการเข้าร่วม450รายนะครับก่อนคัดเลือกเหลือ150รายและ64รายในรอบสุดท้ายเพื่อร่วมกิจกรรม Business Matching เกิดการเจรจาธุรกิจรวม177คู่มูลค่าการซื้อขาย571ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ SME ใช้ประโยชน์จาก FTA ไทยที่มี14ฉบับครอบคลุม18ประเทศทั่วโลกและเตรียมพร้อมขยายสู่ตลาดใหม่นะครับเช่นอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โอกาสนี้คุณสุภจีได้มอบ3แนวทางสำคัญแก่ผู้ประกอบการนะครับก็คือการเปิดมุมมองตลาดให้กว้างขึ้นพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ประเทศใหม่ๆขอให้ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องต่อยอดในตลาดนั้นอย่างต่อเนื่องครับ
2: กระทรวงพาณิชย์เองก็จะพยายามที่จะทำ การค้าเสรี FTA ให้เปิดกว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างปีนี้เราก็มีแผนการที่จะทำมากขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยโลกจะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านเนี่ยอย่าได้หยุดนิ่งพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะสูตรที่เราเคยทำแล้วสำเร็จในอดีตมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ
0: สามหน่วยงานเดินหน้าโครงการ BOI to IPO นะครับผลักดันให้ผู้ประกอบการ10กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการทำ IPO ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ BOI to IPOระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยเฉพาะ10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

0: สามารถระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างงานทักษะสูงดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการผ่านกลไกตลาดทุนนะครับBOI จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีหรือลดหย่อน 50% เพิ่มเติม5ปีสำหรับบริษัทในกลุ่ม New Economy ที่ได้รับการรับรองจากตลท.ส่วนบริษัททั่วไปจะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติม2ปีหรือลดหย่อน 50% เพิ่มเติม3ปีขึ้นกับประเภทกิจการขณะที่ตลท.และกลต.เตรียมปรับปรุงกระบวนการ IPO ให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างระยะเวลาการดำเนินธุรกิจหรือว่า track record จากเดิมไม่น้อยกว่า2ปีให้เหลือ1ปีและลดมูลค่าราคาตลาดหรือ market cap สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดเซตจากเดิม 5,000 ล้านบาทเหลือ 3,000 ล้านบาทและตลาด MAI ครับจากเดิม 1,500 ล้านบาทให้เหลือ 1,000 ล้านบาท
1: วันนี้เราเริ่มเห็นตัวเลขของการหว่านเมล็ดพันธุ์ New Economy ผ่าน BOI เดี๋ยวท่านจะค่อยๆเห็นแรงงานไทยที่ได้งานที่ดีขึ้นวันนี้เริ่มเห็นตัวอย่างบริษัทที่ทำ Optical Transceiver บริษัทที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่บริษัทที่ทำอาหารสัตว์สมัยใหม่เป็น Pet Food Top 5ก็อยู่ที่เมืองไทยต้องเอาบริษัทเหล่านี้มา listed ในตลาดให้ได้หรือ PCB ต้องมา listed ในตลาดให้ได้อันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่ของวัดผลของ KPI ของ3หน่วยงานที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านได้นี่แหละครับคือการ transform ประเทศไทย
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติระหว่างเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงปลายปีที่กระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดงานให้สมพระเกียรติและเตรียมการต่อเนื่องในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกำชับให้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภออย่างสมพระเกียรติ
1: วุฒิสภาจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์โดยพิธีเริ่มด้วยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมงานลุกขึ้นยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นเวลา1นาทีก่อนรับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระประวัติโครงการพระราชดำริขออภัยครับโครงการพระดำริและพระกรณียกิจพร้อมร่วมกันขับร้องบทเพลงเจ้าหญิงของคนไทยซึ่งขับร้องโดยน้ำฟ้าอรัญญาร่วมกับชมรมศิลปินอิสระจากนั้นนายมงคลได้กล่าวถึงพระกรณียกิจทั้งในมิติด้านกระบวนการยุติธรรมทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจและมิติด้านบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งพระกรณียกิจทั้งหมดสะท้อนถึงพระเกียรติคุณพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความเมตตาความถูกต้องและการให้โอกาสโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยความจงรักภักดี
0: มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเดินหน้าผลิตสื่อเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำสารคดี3ตอนเพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่3ทับ2569โดยมีนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วาระสำคัญมีการหารือการจัดทำวารสารทิศไทยและความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่เนื้อหาสาระจากวารสารทิศไทยและเตรียมจัดทำสารคดี3ตอนประกอบด้วยเล่าไม่ได้เล่านำเสนอเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์เน้นเหตุการณ์ที่ทรงยุติความขัดแย้งระหว่างคนไทยคนจีนและคนแขกเรื่องที่2 สร้างคนสร้างอนาคตสร้างชาตินำเสนอแนวคิดของโครงการเยาวชนยั่งยืนและเรื่องที่3 ป่ารักน้ำน้ำคือชีวิตสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องจากแนวพระราชดำริด้านการสร้างป่าและแหล่งน้ำ
2: สื่อต่างๆนะครับตามที่ได้นำเรียนมาแล้วและผมก็คิดว่าการดำเนินงานของทางกรมประชาสัมพันธ์นี้ก็จะทำให้ผู้คนที่ได้รับฟังรับชมมีความเข้าใจในเรื่องของ ทางประวัติศาสตร์เรื่องของความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาตลอดจนถึงการพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับได้อย่างดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรักเกิดความหงแหนในบ้านเมืองของเราแล้วก็ช่วยกันดำรงรักษากันไว้ต่อไป
0: ด้านนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้นำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวารสารทิศไทยมาผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุและสื่อสังคมออนไลน์โดยทาง NBT2HD ผลิตรายการทิศไทยจำนวน2ตอนขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำประเด็นที่น่าสนใจจากวารสารมานำเสนอในรายการชื่นชมนิยมไทยจำนวน7เรื่องส่วนสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเนื้อหาจากวารสารมาผลิตเป็นคลิป TikTok จำนวน5คลิปเผยแพร่ผ่านช่อง Thai Story รวมทั้งผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำมูลเผยแพร่ผ่านช่องมีเรื่องมาเล่าและเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อขยายการรับรู้สู่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
3: เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวารสารทิศทางไทยนะครับมาออกแบบเป็นผลิตเป็นคอนเทนต์นะครับเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มต่างๆได้แก่ช่อง NBT2SD นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับ
0: ทั้งนี้ก่อนการประชุมคุณหญิงทิพวดีเมฆสวรรค์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารและรายการทิศไทยจำนวน 500,000 บาทให้แก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรี
1: วันนี้มวลอากาศเย็นมาถึงแล้วนะครับแต่ยังไม่ทำให้ไทยหนาวแค่จะทำให้แนวฝนเปลี่ยนพรุ่งนี้คาดการฝนหนักที่สุดจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ครับส่วนภาคอื่นๆก็ยังคงมีฝนหนักครอบคลุมติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

วันนี้หลายคนนะคะน่าจะได้ยินคำว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมากันแล้วแต่ถ้าถามว่าแบบนี้ประเทศไทยกำลังจะหนาวแล้วหรือยังคำตอบคือยังค่ะมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาในช่วงนี้นะคะยังไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของบ้านเราลดลงจนเป็นอากาศแบบฤดูหนาวโดยข้อมูลคาดการณ์7วันของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือช่วงนี้ยังมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 22-27 องศาเซลเซียสและยังมีความชื้นสูงจากฝนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะแต่สิ่งที่มวลอากาศเย็นระลอกนี้ทำชัดเจนนะคะมาเปลี่ยนตำแหน่งของร่องมรสุมค่ะที่เห็นอยู่ในจอนี้นะคะจะเห็นว่าวันนี้ยังคงพัดผ่านอยู่ในโซนของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวตัวนี้นะคะจะดันร่องนี้ลงมาค่ะมาพัดผ่านอยู่ตอนกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะจะมีการขยับนะคะสำหรับตัวร่องส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึงยังไม่หนาวแต่ทำให้บ้านเรานะคะต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะพิกัดฝนหนักนะคะจะเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากวันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีฝนกระทบนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จแล้ววันที่18นะคะพื้นที่ฝนหนักนะคะก็จะขยับลงมานะคะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ของภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ค่ะพรุ่งนี้18กันยายนจุดที่ต้องจับตาฝนตกหนักอยู่ที่ภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานี19กันยายนฝนหนักมากจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี20กันยายนพื้นที่ฝนตกหนักมากขยับมาที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาฝนตกหนักและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมช่วงสุดสัปดาห์นี้เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนค่ะคลื่นลมในทะเลต้องเพิ่มความระมัดระวังทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กในฝั่งอันดามันให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลมีฝนหนักมากที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นสำหรับพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
อนนี้จึงยังไม่ต้องรีบหยิบเสื้อกันหนาวมานะคะสิ่งที่ต้องหยิบก่อนยังเป็นร่มค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นรอบนี้ไม่ได้พาความหนาวมาเป็นพระเอกแต่กำลังเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งของฝนเรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่กระแสข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำจีนนะคะโดยลือกันว่าเขามีอาการวูบหมดสติระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่อินเดียค่ะข่าวลือดังกล่าวแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียนะคะโดยระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนวัย71ปีเกิดอาการวูบหมดสติและมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันรุนแรงระหว่างที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่หรือบริกส์ที่อินเดียทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำระหว่างการประชุมได้และต้องเดินทางกลับกรุงปักกิ่งเป็นการด่วนเพื่อเข้ารับการรักษาตัวข่าวลือยังระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียเป็นผู้สังเกตเห็นอาการผิดปกติและขณะเกิดอาการก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประคองนายสีกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมทำให้นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต้องมาทำหน้าที่ประชุมแทนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงยืนยันจากรัฐบาลจีนหรืออินเดียเกี่ยวกับสุขภาพของนายสีแต่ข้อมูลของทางการจีนได้ระบุว่าเขาได้เดินทางกลับจีนตามกำหนดการปกติเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมา
1: ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานคนใหม่ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 3.5 ถึง 3.75% เป็น 3.75 ถึง 4% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายวอชย้ำครับว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของเฟดในการจัดการกับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปและยืดเยื้อมานานนับเป็นการตัดสินใจดำเนินการอย่างสวนทางกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการดำเนินการดังกล่าวจึงถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำงานของวอชไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทรัมป์นอกจากนี้เฟดยังส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี้ด้วยเพื่อทำให้เงินเฟ้อกลับมาสู่อัตรา 2% ครับ
0: สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในฝรั่งเศสทำให้เกิดการปล้นสะดมปั๊มน้ำมันต่างๆอย่างน้อย4แห่งในเมืองดูแอร์จังหวัดนอร์ทางเหนือของประเทศเป็นเหตุให้ปั๊มน้ำมันเหล่านั้นรวมทั้งแห่งอื่นๆที่หวั่นวิตกพากันปิดให้บริการยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกทั้งนี้ราคาน้ำมันในฝรั่งเศสปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยมีสาเหตุหลักมาจากสงครามอิหร่านที่ทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันในฝรั่งเศสเวลานี้ทุบสถิติหลายตัวอาทิเบนซินพรีเมียมลิตรละ81บาทดีเซลลิตรละ84บาทแต่บางพื้นที่เช่นในเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงปารีสดีเซลขายกันลิตรละกว่า90บาท
1: ชาวอิหร่านจัดการชุมนุมใหญ่หลายเมืองรวมทั้งในกรุงเตหะรานเนื่องในโอกาสครบรอบ200วันแห่งการเสียชีวิตของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนก่อนจากการโจมตีร่วมกันของสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์การชุมนุมใหญ่ครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากภาครัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านเนื่องจากมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติอย่างไรก็ตามหลังการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดคนก่อนมุชตาบาคาเมเนอีซึ่งเป็นลูกชายได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแทนแต่ยังคงไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียโฉมจากการถูกโจมตีในครั้งนั้น
0: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยกับคุณนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องสินค้าเกษตรส่งตรงปลดล็อกพ่อค้าคนกลางค่ะตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ได้โอกาสอีกแล้วค่ะ
2: ครับ
0: อาจารย์ท่านรองอธิบดีคุณวัศกรคะ
3: คือท่านรองบางทีผมก็สงสัยนะเวลาเชิญแขกรายการทำไมเนี่ยทำไมมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกาศตลอดเวลาเพราะคุณแอนเนี่ยเป็นชาวสวนด้วยถูกไหมครับปลูกอะไรบ้างนะครับ
0: ทุเรียนมังคุดเงาะค่ะมีทุกอย่าง
3: อย่างนั้นวันนี้ต้องดูรายการเลยน
0: ะ
3: เพราะเดี๋ยวท่านรองจะบอกว่าจะช่วยเกษตรกรได้อย่างไรกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยตอนนี้มีแนวทางในการทำให้เกษตรกรขายตรงถึงผู้บริโภคได้ราคาดีกำไรเยอะขึ้น
0: ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
1: ช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับ
5: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
6: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
7: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมนวัสกรสอนสนะครับผู้ชมสามารถติดตามช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีครับคุณนวัสกร
7: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของสินค้าทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยนะครับอาจจะเจอกับปัญหาที่แม้เราจะมีสินค้าเกษตรที่เยอะแยะมากมายมีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแต่ปัญหาคือเรื่องของสินค้าล้นตลาดนั่นเองนะครับหรือว่าเรื่องของราคาที่ตกไปยังผู้บริโภคที่อาจจะได้ราคาหน้าสวนเนี่ยถูกแต่ไปถึงมือผู้บริโภคกลับมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับได้มีการเดินหน้าครับในการนำเอาศูนย์กระจายสินค้าซึ่งมีอยู่กว่า125แห่งทั่วประเทศนะครับนำเอาสินค้าจากผู้ผลิตส่งตรงไปยังผู้บริโภคสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คุณนฤทธิ์บุญชัยนะครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
10: ขอบพระคุณท่านรองนะครับ
11: ครับ
10: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
11: ครับ
10: ท่านรองครับที่เราเกินไปเกษตรกรปลูกอะไรก็แล้วแต่จะผลไม้จะข้าวจะอะไรก็แต่เนี่ยถึงเวลามันออกมาพร้อมๆกัน
11: ครับ
10: ราคาก็ตกนี่เดือดร้อนมากเพราะลงทุนไปเยอะหนี้ก็เยอะแต่เวลาปลูกของออกมาขายไม่ได้ราคาตอนนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิธีจะขายตรงจากเกษตรกรไปถึงผู้บริโภคและได้ราคาดีจะทำยังไงครับ
11: ครับครับวันนี้เองนะครับทางกระทรวงเกษตรเองโดยท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยท่านปิยรัตน์แล้วก็ท่านอธิบดีนะครับก็ได้มีนโยบายนะครับที่จะใช้สหกรณ์นะครับเป็นกลไก

0: ือเป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับด้านการเกษตรนะครับเป็นศูนย์กระจายซึ่งณวันนี้เราได้ตั้งศูนย์กระจายสินค้าอย่างน้อยจังหวัดละ1แห่งนะครับตอนนี้มีอยู่125แห่งนะครับบางจังหวัดก็มีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตก็เกินนะครับ
1: เป็นศูนย์กระจายสินค้า
0: ศูนย์กระจายสินค้า
1: ครับศูนย์ที่ว่านี่ทำหน้าที่อะไรบ้างครับท่าน
0: ศูนย์ที่ว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออย่างนี้ก่อนนะครับว่าทำไมเราต้องทำศูนย์กระจายสินค้าเกษตรนะครับที่อาจารย์เกษมสันได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็สินค้าเกษตรนะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับบางทีก็ล้นบางทีก็ราคาตกต่ำนะครับก็จะใช้ศูนย์สินค้าตรงนี้นะครับในต้นทางนะครับในการรวบรวมผลผลิตนะครับแล้วก็กระจายไปปลายทางให้เร็วที่สุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็นโยบายท่านอธิบดีเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีสินค้าที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเราไปภาคเหนือเนี่ยมีลำไยมีลิ้นจี่นะครับมีอะโวคาโดมีสินค้าที่แตกต่างกับ
1: ภาคอื่น
0: ภาคตะวันออกก็เมื่อกี้พูดถึงมังคุดทุเรียนนะครับซึ่งภาคตะวันออกก็ฤดูกาลช่วงเมษาพฤษภานะครับลงไปทางใต้ก็มีผลไม้แต่ว่าอาจจะเหลื่อมฤดูกับทางภาคออกด้วยสภาพอากาศนะครับพอภาคอีสานเรามีข้าวที่อร่อยนะครับเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลินะครับภาคใต้ปลูกไม่ได้เราผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับภาคกลางก็มีผลไม้มะม่วงนะครับเพราะนั้นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ตรงจากเกษตรกรเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคที่ต่างภูมิภาคนะครับเพราะนั้นศูนย์ CDC ศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยต้องทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตที่ว่าแล้วก็สร้างธุรกิจให้กับตัวของสหกรณ์ด้วยรวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์เองหรือเกษตรกรที่ผลิตโดยตรงเองเขาก็จะไม่ต้องผ่านข้อค้าคนกลางนะครับได้รายได้ตรงเนี้ยนะครับในขณะเดียวก็ทำเป็นปลายทางให้กับที่อื่นด้วยส่งกลับมาจากมากระจายเป็นตัวกระจายสินค้าจากจังหวัดอื่นหมายถึงผมยกตัวอย่างที่เราเดินอยู่ณปัจจุบันเนี้ยนะครับข้าวที่อร่อยจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นข้าวหอมมะลิภูเก็ต
1: อยากได้
0: มีข้าวอยู่40ไร่อาจารย์ตอนนี้ทั้งจังหวัด
1: ไม่พอแน่ๆ
0: ใช่ครับแต่เรามีนักท่องเที่ยวปีละ14ล้านคน
1: อยากได้ข้าวหอมมะลิดีๆจากอีสานส่งไป
0: ครับสากลทาง101เนี่ยก็ลากข้าวไปให้ภูเก็ตครับในขณะเดียวกันก็เอาสินค้าประมงแปรรูปมาจากภูเก็ต
1: ครับ
0: แล้วก็แวะเก็บผลไม้ที่สุราษฎร์ธานีก็ส่งไปทางอีสานนะครับก็ตัวของภูเก็ตตัวของร้อยเอ็ดเนี่ยทำหน้าที่ทั้งรวบรวมสินค้าขายแล้วก็รับผลไม้กระจายด้วยนะครับ
1: เพราะนั้นศูนย์กระจายสินค้า CDC ของกรมสรรพากรเนี่ยเป็นทั้งคนขายเป็นทั้งคนซื้อเป็นทั้งศูนย์รับ
0: ถูกต้องครับ
1: ศูนย์รับเพราะนั้นคนร้อยเอ็ดก็จะได้กินอาหารทะเลได้กินผลไม้จากภาคอื่นคนภูเก็ตก็ได้กินข้าวจากร้อยเอ็ดประมาณนี
2: ้ครับท่านรองครับเรื่องของการกระจายสินค้าซึ่งท่านรองบอกว่าเนี่ยเป็นการนำเอาสินค้าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าการกระจายสินค้าเราเนี่ยจะต้องไปที่จุดไหนที่ไหนมีการต้องการสินค้าอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับวิธีการกระจาย
0: สากลเป็นคนทำหน้าที่นะครับที่จะมีข้อมูลด้วยกันว่าสินค้าเนี่ยออกช่วงฤดูกาลไหนมีผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็ที่ไหนต้องการที่จะรับสินค้าบ้างนะครับก็เมื่อเดือนที่แล้วเราได้นำศูนย์ CDC 125แห่งเนี่ยมาพบเจอกันนะครับแล้วก็จับคู่ธุรกิจกันว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับวันนั้นจับคู่กันวันเดียวนะครับรวมถึงการเสริมความรู้ให้กับตัวของ CDC ด้วยโดยการเอาอาจารย์ที่มีความรู้มาเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการตลาดนะครับวันนั้นจับคู่กันก็สินค้าประมาณ300ล้านนะครับได
1: ้เฉพาะวันเดียวนะครับ
0: ใช่ครับวันเดียวครับเพราะว่าขนาดข้าวเนี่ยก็มูลค่าสูงแล้วครับอาจารย์แล้วตอนนี้ผลไม้เนี่ยจากใต้เนี่ยเมื่อวานข้อมูลจาก สกรพรมคีรีก็รวบรวมขึ้นไปทางอีสานบ้างนะครับแลกเปลี่ยนผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาก็เชียงใหม่รับมังคุดไปจากชุมพรนะครับ
1: มังคุดชุมพรก็อร่อย
2: นั่นแสดงว่าแต่ละที่ก็จะมีฐานข้อมูลทั้ง125แห่งว่าที่ไหนมีของดีของเด่นและต้องการสินค้าอะไรก็จะมาแลกเปลี่ยนจับคู่กัน
1: แปลว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยที่จังหวัดเช่นท่านผู้ว่าและสหกรณ์เองต้องร่วมมือกันเพราะข้อมูลมันจะได้สมบูรณ์เต็มที่ใช่ไหมครับ
0: ครับตรงนี้กำลังจะมีแผนในปี70แล้วก็เร่งดำเนินการที่จะทำเครือข่าย
1: ครับ
0: นะครับก็นโยบายท่านอธิบดีต้องบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ
1: ครับ
0: นะครับต้นน้ำหมายความว่าทำสินค้าให้มีคุณภาพกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน่วยงานเดียวไม่ได้นะครับเรามีกรมปศุสัตว์กรมประมงที่ดูแลสินค้าเรามีหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐาน GAP ด้านพืชอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรผลิตแล้วก็ทำคุณภาพร่วมกันนะครับแล้วก็ตัวของการแปรรูปเนี่ยเขาเช่นกันนะครับก็ต้องอาศัยหลายหน่วยงานสินค้าที่ล้นตลาดบางตัวก็มาทำเป็นการเพิ่มมูลค่าแปรรูปนะครับต้องใช้อุตสาหกรรมเครือข่ายตอนนี้เราก็มีอยู่แต่ว่าอยากจะทำให้ปริมาณมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็สหกรณ์ก็เป็นคนกลไกรวบรวมแล้วก็กระจายก็คงต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสำคัญที่สุดทุกจังหวัดเป็นเครือข่ายให้เรานะครับเพราะท่านเป็นพ่อเมืองดูแลหลายหน่วยงานนะครับการกระจายเนี่ยก็ไม่เรามีสหกรณ์อยู่ทั่วประเทศเนี่ย 6,000 กว่าแห่งนะครับ
1: 6,000 สหกรณ์ทั่วประเทศ
0: 6,000 กว่าสหกรณ์ทั้งนอกภาคเกษตรและในภาคเกษตรก็เป็นมีคนสหกรณ์อยู่ประมาณ10ล้านคน
1: 10ล้านกว่าคนกันเนี่ย10ล้านกว่าคนนะคร
0: ับก็เป็นสินค้าที่จะกระจายให้กับสมาชิกสหกรณ์แต่ว่าเราคาดหวังว่าต้องไปที่อื่นด้วยนะครับซึ่งก็มีดำเนินการอยู่อย่างเช่นโมเดิร์นเทรดนะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผู้บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับแปลว่าสหกรณ์ CDC เนี่ยศูนย์กระจายสินค้าที่ท่านทำสมมติว่าส่งผลไม้นะครับจากภาคหนึ่งจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะเกษตรกรด้วยกันแต่ขายไปยังสหกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่เกษตรกรด้วยขายไปยังโมเดิร์นเทรดขายไปยังธุรกิจการค้าอื่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นตลาดก็จะกว้างมากกว่าสหกรณ์ต่อสหกรณ
0: ์ครับ
2: ครับซึ่งตัวของสินค้าที่ขายเนี่ยถ้าฟังดูแล้วไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเฉพาะอาหารสดหรือว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรเท่านั้นพวกของดีคืออย่างอื่นที่เป็นพวกเสื้อผ้าหรือเป็นของเดียวนี่ก็ขายด้วยแหละ
0: เป็นสินค้าของดีที่สหกรณ์ผลิตอยู
1: ่
0: หรือเป็นของเด่นของจังหวัดท่านที่ผ่านสหกรณ์ที่สามารถที่จะรวบรวมได้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับก็ที่วัตถุประสงค์ข้อที่2ที่ผมบอกว่าอยากให้สินค้าดีในแต่ละภูมิภาคเนี่ยได้ไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสินค้าเวลาเราซื้อของเนี่ยอาจารย์โดยเฉพาะสินค้าสดพวกผลไม้พวกอาหารสดเนี่ยเราอาจจะกลัวว่าเรื่องของระยะทางยิ่งถ้ายิ่งไกลเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่ามันจะเสียหรือเปล่าอันนี้เรามีมาตรการรองรับยังไงไหมครับที่ทำให้อาหารที่ส่งมาจากปลายทางหรือของสดเนี่ยมีความเฟรชมีความสดอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรามีมาตรการนะครับก็ดูแลให้ความรู้ของ125แห่งแล้วนะครับเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับเรื่องของการขนส่งนะครับเราตอนนี้ก็ได้พูดคุยไว้กับทางบกส.บริษัทขนส่งนะครับก็เดี๋ยวจะทำ MOU ด้วยแล้วก็ไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับที่จะจัดการเรื่องของโลจิสติกในการขนส่งสินค้าตรงนี้นะครับ
1: ก็ใช้บริษัทของไทยทั้งบกส.ทั้งไปรษณีย์ไทยเป็นตัวขนส่ง
0: เป็นตัวขนส่งเป็นเครือข่ายให้กับสหกรณ์ด้วยครับ
1: ให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารทะเลยังต้องสดอยู
0: ่
1: สั่งซื้อสดแล้วคุณภาพใครรับประกันคุณภาพรับประกันยังไงว่ามันต้องดีจริง
0: คุณภาพก็ต้องสหกรณ์รับประกัน
1: ครับ
0: เป็นสินค้าที่รับรองมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวผลไม้เนี่ยก็ต้องได้มาตรฐาน GAP นะครับจากกระทรวงเกษตรจากพืชก็กรมวิชาการเกษต
1: ร
0: แล้วก็จากประมงก็กรมประมงกรมปศุสัตว์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นสินค้าอาหารนะครับแล้วก็รวบรวมส่งไปก็สหกรณ์ต้องรับประกันสินค้าไปถึงปลายทางนะครับสหกรณ์บางสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็

0: ขายได้ราคาดี
1: ถูกต้องครับ
0: ขายได้ราคาดี
1: ก็เกษตรกรผลิตเองก็จะได้ราคานะครับ
2: แต่ทราบว่าไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะกัน
1: คือเรื่องของการส่งเสริมผมยกตัวอย่างทางสหกรณ์ที่ผมคีรีนะครับเป็นตัวอย่างที่ปลูกผลไม้นะครับก็สหกรณ์เองดูแลผลผลิตพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่การขายปัจจัยการผลิตนะครับซื้อมาจำนวนเยอะปุ๋ยจำนวนเยอะแล้วที่ผมคีรีเขาทำเรื่องของปุ๋ยเองเป็นปุ๋ยสากลนะครับจำหน่ายไปเอาไปดูแลสมาชิกในราคาที่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าซื้อมาจำนวนเยอะแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเขาไปให้ความรู้กับตัวสมาชิกในการผลิตสินค้าเพื่อทำสินค้าให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วบางส่วนก็แนะนำบอกการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นที่นั่นปลูกสลั
2: ด
1: ร่วมคู่กับทุเรียนเพราะว่าทุเรียนลูกฤดูกาลเดียวสลัดเนี่ยมันมีผลผลิตออกทั้งปีเราก็มีผลผลิตก็ปลูกสตอเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นน้ำ
2: ครับ
1: ก็ประสานหน่วยงานต่างๆหรือประสานพวกเราภาครัฐกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรไปให้ความรู้ไปสอนนะครับแล้วก็ทำสินค้าคุณภาพ
0: อันนั้นเป็นต้นน้ำเนี่ยเป็นภาระดั้งเดิมภารกิจเดิมของสหกรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับที่ทำกันอยู่แล้วเป็นประจำ
1: จริงๆแล้วตัวกรมส่งเสริมสหกรณ์ดูคนครับเราอาจจะองค์ความรู้เรื่องของพืชประมงสัตว์เราต้องดึงคนอื่นมานะครับก็เดินบางส่วนนะครับแต่ว่าต้องทำคุณภาพให้ได้มากกว่านี
0: ้นั่นเป็นต้นน้ำ
1: ละให้ได้ตรวจมาตรฐานตรงนี้นะครับแต่ว่ากระบวนการกลางน้ำเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเขาแปรรูปนะครับแปรรูปสละนะครับแล้วก็รวบรวมผลผลิตนะครับโดยรวบรวมผลผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นกลางน้ำแล้วก็กระจายไปยังปลายน้ำตลาดนะครับก็อยากจะมีแผนในการเพิ่มสมัครเพิ่มสหกรณ์ลักษณะนี้ให้ทำให้ครบวงจรลักษณะนี้จริงๆผมมีหลายที่แต่ว่ายกตัวอย่างที่เดียวนะครับก็คือทำให้ครบวงจรนะครับดูแลต้นน้ำอย่าให้มีปัญหาให้มีมาตรฐานนะครับให้มีคุณภาพปลูกพืชที่หลากหลายมีองค์ความรู้ในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นการแปรรูปเองเป็นการรวบรวมผลผลิตเองแล้วก็กระจายผลผลิตเอง
2: ครบเลยอาจารย์
0: ท่านบอกว่าศูนย์กระจายสินค้าตอนนี้มี125แห่ง
1: ครับ
0: มีแผนจะขยายไปสักกี่แห่งครับเป้าหมายสุดท้ายคือกี่แห่งครับ
1: มีแผนขยายเนี่ยผมจะมีแผนเป้าหมายคือการยกระดับรายได้ผ่านที่นี่ดีกว่าครับ okay. อาจารย์แต่เพิ่มเนี่ยเพิ่มแน
2: ่คือใช้ทั้ง125
1: เพิ่มแน่
0: ตอนนี้125คิดว่าพอแต่ว่าแต่ละที่ให้เพิ่มรายได้ขึ้นมาให้ได้
1: ใช่ครับแต่ว่ามีแผนที่จะเพิ่มใครตรงไหนมีความพร้อมก็เพิ่มหรืออาจจะเป็นเครือข่ายของแต่ละแห่งเพราะว่าเราทำเครือข่ายอยู่แล้วในจังหวัดเนี้ยก็ปี70เนี่ยก็จะมีแผนไปให้จังหวัดเนี่ยสร้างเครือข่ายในจังหวัดด้วยแล้วก็ที่บอกทำเรื่องของ PRศูนย์กระจายสินค้าผ่านหลายหน่วยงานนะครับ
2: คร
1: ับ ก็ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ต้องช่วยผมทางสื่อก็ต้องช่วย
0: ทางกรมพันธุ์ต้องช่วยอยู่แล้ว
1: แล้วก็ต้องช่วยสินค้าของสหกรณ์ของผมนะครับที่จะช่วยกันบริโภค
0: เวลาสินค้าบางอย่างตกเราก็เหมามาเข้ามาขายที่กรมที่ได้เองมีทีเดียวนะครับทำเป็นประจำทีนี้เป้ารายได้มีตั้งเป้าไว้ไหม
1: ก็เป้าว่าจะกระจายให้ได้อย่างต่ำสัก5,000 ล้าน
0: 5,000 ล้าน
1: ครับ
0: คือปีหน้า
1: 2570
0: เป้าอยู่ 5,000 ล้าน
2: ตอนนี้เราดำเนินการมากี่เดือนแล้วฮะแล้วก็เป้าเป็นยังไงบ้างครับณวันนี
1: ้จริงๆCDC เดิมก็มีอยู่แต่ว่าเราเพิ่งมาทำยกระดับ
2: 3
1: เด
2: ือ
1: นที่แล้วนะครับ3เดือนที่แล้วก็ได้ประมาณ 2,800 ล้าน
2: 2,800 ล้านที่เพิ่มขึ้นจากกว่าเดิมจากเดิมนะ
1: ครับแต่ขอยกแต่ว่าผมตั้งตัวเลขต่ำไว้ก่อนสัก5,000 ล้าน
0: จะได้ทะลุเป้าแน่ๆเพราะว่าถ้าเริ่มมาไม่นานได้ 2,800 ล้านตั้งเป้าปีหน้า500ล้านนี่อาจจะต่ำไปนิดแต่ว่าเพื่อความสบายใจ
2: มาลุ้นกันมาลุ้นกัน
0: นะครับทีนี้มีคนอาจจะท่านผู้ชมอยู่อาจจะเอ๊ะแล้วหน้าที่มาช่วยขายของเนี่ยมันจะไปทับซ้อนกับ

0: หน้าที่กระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าครับ
1: ไม่ทับซ้อนนะครับโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกับเรากระทรวงเกษตรนะครับกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็บูรณาการการทำงานอยู่แล้วนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ตลาดเขาช่วยซับสินค้าอยู่ไปต่างประเทศนะครับจำนวนเยอะทีเดียวนะครับในภายในประเทศก็มีกรมการค้าภายในดูแลกันอยู่นะครับบางกลไกก็ใช้สหกรณ์นี้เรานี่แหละในการกระจายบางกลไกก็กระชั่นไปตลาดอื่นนะครับก็ช่วยกันบูรณาการนะครับ
0: เรียกว่าเสริมแรงกัน
1: เสริมแรงกันครับ
0: ทีนี้คนรุ่นอย่างคุณนวัตกรเนี่ยชอบสั่งซื้อของออนไลน
2: ์นอนสั่งเลยครับตอนวันนี้นะใช้มือถือรูดเพื่อจะสั่งทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พยายามที่จะคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสั่งสินค้าแบบสบายๆครับท่านรองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เห็นว่าชื่อว่าCoop Easy Shop มันคืออะไรฮะ
1: Coop Easy Shop เนี่ยก็ตั้งแต่ทำงานที่3เดือนที่ผ่านมาก็กรมส่งเสริมสหกรณ์อยากจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแต่ว่าด้วยปัญหาต่างๆเรื่องงบประมาณก็ดีตอนนี้เราทำได้เป็น e-catalog นะครับเป็น catalog สินค้านะคร
2: ับ
1: ซึ่งมีอยู่ในเว็บกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือว่าสามารถเซิร์ช Google ได้นะครับก็จะมีสินค้าที่เราให้ป้อนสินค้าดีในแต่ละจังหวัดว่ามีอะไรบ้างมีรายละเอียดตัวสินค้า
2: ครับ
1: นะครับก็สามารถดูได้ว่าสินค้าที่นั้นก็แต่ว่าต้องโทรไปสั่งที่สหกรณ์นะครับก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยนะครับตรงเนี้ยนะครับ
2: ครับอย่างที่เห็นหน้าจออยู่ในขณะนี้ก็คือพอเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของสินค้าแต่ละที่นะครับก็จะมาวางรูปแบบว่าผมแอบไปดูมาแล้วอาจารย
0: ์
2: นะครับแล้วก็จะมีสินค้าเด่นๆมีราคาแล้วก็มีเหมือนกับเบอร์โทรด้วยให้เราโทรไปสอบถาม
0: ครับขณะนี้ไปถึงขั้นที่เรียกว่ามีรูปสินค้าแล้วรูป
1: มีรายละเอียด
0: มีราคาหน้าตาอยู่ในรายละเอียดแล้วก็บอกว่าจะติดต่อใครเป็นคนผลิตคือตอนนี้ใช้วิธีโทรแบบนี้ก่อน
2: ครับ
0: แต่ว่าจะไม่หยุดแค่นี้ใช่ไหมครับจะพัฒนาต่อเป็นช้อปปิ้งออนไลน
1: ์ก็เดี๋ยวเป็นเฟสก่อนแล้ว
2: เป็นเฟส
1: อาจจะปี70ดูเรื่องเดินเรื่อง e-catalog ให้มันแบบดูดีให้มันเห็นแล้วน่าสนใจอะไรก่อนนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี้ยก็ต้องดูรายละเอียดนิดหนึ่งที่จะซื้อขายเหมือนเอกชนเนี่ยอาจจะดูระเบียบกฎหมายอะไรนิดหนึ่งนะครับว่าจะเดินยังไงแต่ว่าปี70จะปรับรูปแบบอีกแคตตาล็อกเนี่ยให้มันดูดีให้มันเชื่อมกับสหกรณ์ได้เงี้ยครับ
0: ยอด5,000ล้านต่ำไปแล้วท่านรองต้องอาจจะต้องสัก10,000 ล้าน20,000 ล้าน
2: ครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าคนที่เป็นสมาชิกอยู่เนี่ยประมาณสัก10 ล้านคนแต่คนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นะครับแต่เป้าหมายหลังจากนี้ไปก็คือเห็นบอกว่าจะต้องดึงคนอื่นที่อยู่นอกภาคการเกษตรมาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นลูกค้าประจำต่อไปเนี่ยพอซื้อสินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรลักษณะเนี้ยจะได้มาซื้อกับเรามีวิธีการในการดึงกลุ่มคนที่อยู่นอกภาคการเกษตร10 ล้านคนยังไงครับให้มันเป็นลูกค้าของเราให้ได้ครับ
1: จริงๆสหกรณ์รวมทั้งหมดนะ
2: ครับ
1: ก็จะมีสหกรณ์ทั้งในภาคเกษตรนอกภาคเกษตร7 ประเภทนะครับแล้วก็มีสมาชิกอยู่10 ล้านคนตอนนี้อาจจะสินค้าอาจจะไม่ไปถึงนอกภาคคนนอกภาคเกษตรอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับต้องบริโภคอุปโภคสินค้าอยู่แล้วนะครับ
0: ก็
1: เราจะทำเครือข่ายตรงนี้นะครับโดยให้ทางศูนย์ CDC แล้วก็สหกรณ์จังหวัดไปกระชับตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่บอกไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์อย่างเดียวนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานล่ะครับว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนอยู่เยอะหรือว่าทางบริษัทต่างๆหรือว่าคนของข้าราชการเองนี่แต่ละจังหวัดผมว่ามีมากมายอ่ะครับอาจารย์อย่างเช่นจัดประชุมทีนึงเอาสินค้าสหกรณ์ไปเป็นเบรกนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือแม้แต่โมเดิร์นเทรดนะครับซึ่งเราเชื่อมหลายแห่งแล้วนะครับโมเดิร์นเทรดจะมารับสินค้าจากสหกรณ์แต่เขาต้องขอสินค้าที่พรีเมียมมีคุณภาพนะครับได้รับรองมาตรฐานตรงเนี้ยนะครับ
0: ผมต้องเรียนท่านรองเลยบทเรียนตรง
2: คุ
0: ณวัชกรกรมสัมพันธ์เนี่ยท่านทิพย์ดีพาไปประชุมต่างจังหวัดบ่อยไปตรวจงานประชุมหน่วยงานเนี่ยนะครับแล้วในหลายจังหวัดเนี่ยท่านประจำจังหวัดหรือท่านเขตไป

0: สั่งผลไม้เนี่ยอาจจะจากสากลเนี่ย เวลาของพื้นที่มาให้เนี่ยเวลาเราทานในที่ประชุมเรารู้สึกว่ามันสดมันอร่อยมันไม่เหมือนกับเราซื้อในห้างทั่วไปอันนี้ผมว่าน่าจะได้ผลนะถ้าหน่วยราชการเวลาประชุมเอกชนไปประชุมแล้วติดต่อสากลให้ส่งของในพื้นที่มาเนี่ยโอ้โหผมว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากเลย
1: อันนั้นก็กระจายในจังหวัดอาจารย
0: ์
1: ก็ใครไปประชุมอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใช้ของสากลรวบรวมใช้ของเกษตรกรโดยตรงนะคร
0: ับ
1: ก็ผมว่ามีโอกาสสูงตรงนี้นะครับ
0: ในต่างประเทศท่านรองรูปแบบเนี้ยเขาพัฒนาต่อไปถึงสินค้าที่มันเป็นสินค้าออร์แกนิกสินค้าชุมชนดีๆแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาไปแล้วรู้ว่าเนี่ยอยากจะได้สินค้าออร์แกนิกดีๆนะต้องสากลแบบนี้เพราะสากลเป็นคนรับประกันว่าออร์แกนิกแท้ๆเราจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับ
1: มีหลายสากลที่เดินอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นความตั้งใจของรัฐมนตรีด้วยนะครับก็มีให้นโยบายรัฐมนตรีช่วยด้วยแล้วก็ท่านอธิบดีด้วยนะครับ เรื่องของสินค้าที่พรีเมียมหรือเฉพาะถิ่นอย่างเช่นสินค้า GI เราก็มีหลายที่นะครับที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
0: ์
1: นะครับเราก็จะผลักดันเรื่องของตัวสินค้าเหล่านี้นะครับให้เป็นเฉพาะที่นะครับอย่างเช่นทุเรียนหลายที่นะครับที่เป็นของสากลเนี่ยก็จะมีเรื่องของทุเรียนลิ้นหลงอย่างเงี้ยนะครับทุเรียนป่าละอูอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็มันแตกต่างของบริบทแต่ละที่นะครับก็จะเดินตรงนี้อันนี้คือต้นน้ำที่ผมได้พูดถึงเบื้องต้นนะครับก็สากลจะต้องดึงภาคีมาเพราะว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้อย่างเช่นการรับรอง GI ก็กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเขาช่วยเราอยู่นะครับในกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคนรับรองสินค้าเหล่านี้นะครับ
0: ครับครับท่านรองครับประสบการณ์ของผมของอะไรก็ตามเนี่ยจะขายได้ราคาดีต่อเมื่อมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: แล้วผมขออนุญาตเรียนให้ท่านรองทราบว่าคนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยที่อยู่ในระดับประจำจังหวัดสถานีวิทยุประจำจังหวัด
2: ครับ
0: NBT ต่างจังหวัดเนี่ยเล่าเรื่องเก่งทุกคนถ้าท่านลองมาเซ็นมาอยู่กับพวกเรานะให้พวกเราช่วยขายของช่วยเล่าเรื่องนะผมว่าของจะได้ราคาดีขึ้นแล้วพูดพวกจะได้ของดีในราคาที่ยุติธรรมมากขึ้นด้วยลองดูนะครับท่านลอง
1: ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้ช่วยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับช่วยตัวของเกษตรกรนะครับเรื่องเล่าเรื่องเราต้องใช้มืออาชีพลักษณะนี้นะคร
0: ับ
1: เช่นที่ผมไปนครพนมนะครับเขาก็พยายามทำสากลเรื่องข้าวพนมนาคา
0: ข้าวพนมนาคา
1: ก็รวบรวมส่งใต้ด้วยหมายถึงไปเที่ยวจังหวัดนครพนมเนี่ยก็ต้องไป
0: ไหว
1: ้พญานาคนะครับแล้วก็มีพระนะครับเช้าๆแล้วคนท่องเที่ยวเนี่ยก็จะใส่บาต
0: ร
1: ก็พยายามทำข้าวที่ไปขายนักท่องเที่ยวเพื่อให้ใส่บาตรเป็นแพ็คเล็กๆอาจารย์เป็นแพ็คเกจจิ้งเล็กๆแล้วเป็น
0: รูปพญานาคอยู่ในนั้นแน่เลย
1: เป็น7 วันมี7 วันวันจันทร์นี่เข้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีตรากมีของสากลพยายามสร้างแบรนด์สร้างสตอรี่ตรงเนี้ยถ้าได้กรมประชาสัมพันธ์ช่วยนะผมว่า
0: ข้าวพนมนาคา
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับการสร้างเรื่องราวให้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
0: ครับใครจะมาช่วยกรมส่งเสริมสากลเล่าเรื่องได้ดีกว่าคนกรมประชาสัมพันธ์ผมว่าเราต้องรีบมาจับมือกันแล้วใครจะมีสื่อเยอะเท่ากับพวกเราถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าทำแล้วเกษตรกรดีเนี่ยผมคิดว่าก็ตอบโจทย์ท่านตรี
1: ครับ
0: นะครับเชิญท่านรองฝากอะไรหน่อยกับคนสากลเป็น10ล้านคนที่ชมอยู่ตอนนี้ครับ
1: สิ่งที่อยากฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศนะครับรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันบริโภคสินค้านะครับที่เป็นของสากลนะครับมาจากพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสากลผลิตปลูกผลิตเลี้ยงแล้วก็บางส่วนก็แปรรูปที่ไม่สดมาผ่านสากลนะครับอยากจะให้ช่วยกันบริโภคตรงนี้นะครับเยอะๆนะครับจะได้ช่วยสินค้าล้นตลาดช่วยเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็อีกส่วนหนึ่งอยากจะให้ทางสื่อทุกสื่ออย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์กระจายสินค้าตรงเนี้ยนะครับให้มันเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ครับ
0: ได้ครับน่าสนใจนะวันนี้ฟังได้ประโยชน์อย่างมากคุณนรสกร
2: ใช่ครับวันนี้เราคงได้เห็นบทบาทนะครับของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่กว่า125แห่งทั่วประเทศนะครับศูนย์นี้แหละครับจะนำทำหน้าที่ในการนำเอาสินค้าจากพี่น้องประชาชนกระจายไปยังภูมิภาคอื่นและขณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเอาสินค้าจากที่อื่นมากระจายที่นี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเอาสินค้าของเราที่ดีที่เด่นของแต่ละที่เนี่ยกระจายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับและถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านนฤทธิ์บุญชัยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

0: ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
2: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT2 HD

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช
1: ้
0: ขุดอย่างเงี้ยค่ะคลองไส้ไก
1: ่
0: ล้อมรอบก็จะมีนกเป็น100 200ตัวค่ะตอนเย็นที่เขาโฉบมาทานน้ำที่สวนเราระบบนิเวศก็เหมือนกับว่าทุกอย่างคือสมบูรณ์ขึ้นนะคะ
1: ดีขึ้น
0: แล้วก็โรคต้นไม้นี่ก็จะน้อยลงแข็งแรงค่ะก็จะมีความแข็งแรง

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื
2: ่ออัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTokและ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี้ยมกลุ่มบริษัทนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นคนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทย

เช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่มเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำการสร้างความมั่นคงทางอาหารการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 น.ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดกระปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหู้นมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายเพื่อสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประลุกสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวบรรณรักน้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก
ิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอา

ิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีรัษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O.NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จ

0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยอง
1: วันนี้เวลา 21:00 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปฏิทานตามคำขวัญโครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการทวีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24 ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก To Be Number One ช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One เราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ To Be Number Oneต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30 คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองแต่ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทวีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และ To Be Number One Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสา

และทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉลางดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาเดนีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทันกรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการ

ล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580 อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาท
การถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจดูแลงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัด
บ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนละทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตมหาบพิตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้วันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแพทย์อยู่ที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปักหมุดชมมนต์เสน่ห์ของที่นี่ค่ะที่มีนะคะตั้งแต่สายมูค่ะไปจนถึงวิถีชุมชนที่ยังมีอยู่ค่ะจะน่าสนใจยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
2: เนื้อตายปีศาจมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
3: รักเธอฮะเจ้ารัก
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้แพทย์ก็ยืนอยู่กับท่านนายกอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านนายกดีกว่าค่ะว่าวันนี้นายกจะพาแพทย์ไปที่ไหนบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับ
1: ค่ะท่านนายกค่ะคือที่อ่างศิลาน้อยเรียกได้ว่ามีมนต์เสน่ห์หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงชุมชนนะคะหรือว่าเป็นวิถีชุมชนที่ยังอนุรักษ์เอาไว
4: ้
1: ก่อนอื่นเลยพาแพทย์มาที่นี่ที่นี่เป็นอะไรคะ
4: ถ้าคนสายบุญนะเรามีหลายที่มีทั้งวัดจีนวัดไทยนะวันนี้เรามาชมที่เจ้าแม่กดอิมพันมือนะ เป็นทองเหลืองทั้งองค์เลยแล้วก็มามือทั้งมีมือพันฝ่ามือฮะเป็นทองเหลืองผมว่ามีที่เดียวในประเทศไทยที่สวยมากเลยครับ
1: อ๋อเป็นจุดที่ห้ามพลาดใช่ไหมคะมาถึงแล้วก็ต้องมากราบไหว้ขอพรที่นี่ก่อน
4: คนจีนสายบุญจะมาที่นี่ฮะ
1: คนไทยเชื้อสายจีนมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: ในฐานะที่ท่านนายกค่ะเป็นผู้ดูแลพื้นที่นี้เนาะ
4: ครับผม
1: มีความร่วมมือยังไงคะกับที่นี่บ้าง
4: ก็ช่วยกันตลอดแหละคือทางสันเจ้ากวนอิมเนี่ยก็มาช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยติดเตียงเอาเตียงผู้ป่วยให้เอาข้าวสารมาแจกร่วมมือทำกันทำตลอดนะเขาก็สายบุญแต่เอาเงินชาวทำบุญแล้วเขาทำบุญต่อฮะนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมนายกคะเดี๋ยวต้องพาแพทไปกราบไหว้แล้วล่ะค่ะไหนๆก่อนที่เราจะเริ่มทริปเนาะเราต้องไปขอพรกันสักนิดค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ
4: เป็นครับ
1: ไปค่ะท่านนายก

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลง
1: มากราบไหว้ที่นี่ ความเป็นมาที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ที่นี่ถ้าย้อนจากของโบราณเลยเราเป็นที่พักของเทพที่นี่เป็นองค์เดียวของเมืองจีนเลยเราจะท่านคำสอนของท่านนี่ก็จะเน้นเรื่องปัญญาใช้ความคิดว่าเราอย่าเชื่อเราอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับเราต้องปฏิบัติธรรมเราจึงได้เจอเราเห็นท่านในรูปแบบของพระจีนที่กินเหล้าฉันเนื้อสัตว์ใช่ไหมฮะแต่ท่านสอนให้เราคือท่านกินก็สักว่ากินไม่ได้เมามายตามที่ทุกท่านเห็นนั่นแหละครับคือเหล้าก็ทำอะไรท่านไม่ได้ว่างั้นเถอะเนื้อสัตว์ก็ไม่สามารถปรุงแต่งให้ท่านหลงได้แล้วท่านจะใช้ปัญญาอันนี้เราขอพรเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาได้นะครับ
0: โอเคจะเหมาะกับวัยเรียน

0: ค่ะพี่น้อยจุดต่อไปจุดที่6
1: ครับผมจุดที่6เนี่ยอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเราคือเราต้องแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเมื่อเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเดินทางไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วมีองค์เทพหนึ่งที่คนจีนเชื่อว่าท่านมีพระกำลังมหาศาลมากและท่านก็เป็นอรหันต์อีกองค์หนึ่งที่ไม่ได้เป็นมนุษย์นะท่านเป็นเทพเจ้าลิงหลายๆคนก็ลงเคยดูแห่งเจียดูไซอิวก็คือองค์นี้แหละครับองค์นี้เรียกว่าไต้เสี่ยหุกโจ
0: ้
1: ที่เป็นหุกโจ้เพราะท่านสำเร็จอรหันต์นะครับเป็นเขาเรียกว่าในตามตำนานแล้วท่านก็สำเร็จอรหันต์แต่ของเราตั้งมี2ภาคนะครับก็คือภาคที่เป็นฉีเทียนต้าเส้น3หน้าอันนี้เราขอพรเรื่องความปลอดภัยหน้าที่การงานอันนี้สำคัญเพราะว่าบางคนมาท่านเป็นนักรบท่านชอบพวกขุนพลทหารชอบทหารในตำรวจชอบข้าราชการบางคนก็มาไหว้บนบานขอเรื่องกิจหน้าที่การงานใหญ่โตหลักฐานบรรดาศักดิ์และยงคือปางนี้เขาเรียกปางสำเร็จมรรคผลเป็นอรหันต์นะฮะของที่นั่งโอ้จุดที่7นี่ก็คือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นไฉสิงเอี๊ยปังบุญนะครับอันนี้เป็นเทพที่เราจะไหว้องค์แรกเลยของเทศกาลตรุษจีนตรุษจีนมานี่คืนวันไหว้นี่ก็เป็นยามแรกเลยนะครับที่จะไหว้รับท่านเพราะท่านจะลงมาองค์แรกมาทำงานมาประทานโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งความเขาเรียกว่า
0: ถึงจุดที่8ของเราแล้วค่ะพระสังกระจาย
1: ผมใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งองค์ที่อยู่คู่กับวัดจีนแล้วก็ศาลเจ้าทุกที่ต้องมีองค์นี้แน่นอนท่านเป็นก็คืออีกนามหนึ่งท่านคือพระศรีอริยเมตไตรนะครับเป็นพระโพธิสัตว์ตัวที่พุทธเจ้าในองค์ที่5นะครับทุกคนต้องไหว้ท่านท่านเป็นผู้เลิศทางเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเวลาใครท่านเป็นเลิศในด้านที่คนต้องเอาของมาถวายท่านเวลาเราขอพรท่านท่านมีขุมทรัพย์มากองค์นี้ท่านตามเมืองจีนในตามคติจีนความเชื่อท่านเป็นเทพที่เรียกว่าเป็นเทพที่รวยที่สุดคือท่านวันไหนท่านก็ลากแต่เงินไปแจกชาวบ้านเขาอย่างเดียวฉะนั้นเรามาขอท่านก็คือขอให้ท่านประทานพรโชคลาภเหมือนกัน

0: น็อตตรงหน้าแพทนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลย
1: ครับผม
0: ช่วยเล่าสักนิดนึงค่ะ
1: ครับ
0: ความพิเศษของที่นี่
1: อันนี้ก็คือเป็นองค์พระแม่เรียกว่าปฐมปางขององค์พระอวโลกิเตศวรนะครับ
0: ค
1: ือแรกเริ่มเดิมท่านก็ตอนท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือนิมิตเป็นรูปเป็นปางเนี้ยก็เรียกว่าปฐมปางท่านเพราะว่าท่านเป็นบรรลุโพธิสัตว์ปุ๊บท่านก็นิมมานกายเป็นพระแม่กวนอิมนะครับก็เป็นพระแม่ปางนั่งสมาธิมีพระหัตถ์พันพระหัตถ์มีพระเนตรพันพระเนตรนะครับเพราะว่าตามความเชื่อคติในพุทธประวัติของท่านนั้นน่ะท่านได้คืนก่อนที่ท่านจะสำเร็จมรรคผลท่านยอมควักดวงตาแล้วก็ตัดแขนเอาให้กับปุโรหิตพราหมณ์เนี่ยเอาไปทํายาเพื่อรักษาพระบิดาท่านนั่นแหละครับเมื่อความเสียสละถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยสวรรค์รู้พระองค์ท่านรู้ท่านก็เลยในค่ำคืนนั้นในวันที่19เดือน6จีนนะครับท่านก็บรรลุโพธิญาณเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็คือมีนิมมานกายคือมีพระหัตถ์งอกออกมา 1,000 พระหัตถ์และมีพันพระเนตรนั่นแหละครับก็เลยเป็นพระองค์ปางปางนี้แล้วด้วยตอนนั้นที่คณะกรรมการท่านจัดสร้างก็ด้วยดำริของโพธิญาณของพระแม่ท่านก็เลยจัดสร้างเป็นองค์พระแม่ปางปฐมปางเขาเรียกว่าพระอโรกิเตศวรภาคพระเนตรพันกรนะครับที่เป็นที่แรกเลยที่สมัยก่อนยังไม่มีใครนิยมสร้างก็มีที่นี่เราก็ทางคณะกรรมการมูลที่ท่านก็เล็งเห็นว่าจะสร้างให้เป็นแบบองค์ถาวรให้ดูแล้วมีพลังบารมีมากหน่อยท่านเคยรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ช่วยกันคนละก้อนนะเรียก

0: ทองเหลืองตอนนั้นให้นักศึกษาศิลปากรท่านช่วยวาดแบบให้เพราะสมัยก่อนไม่มีใครรู้ว่าแบบจะออกมาแบบไหนพระแม่ปางไม่มีที่ไหนอย่างเง
1: ี้
0: ยจนได้ปางนี้แหละครับ
1: จนเกิดมาเป็นปางนี้นั่นเองน
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: งค่ะพี่น็อต
0: ครับผม
1: เห็นตามผนังจะเป็นเรียกอะไรคะเทียน
0: เทียน
1: นี้ชื่ออะไรคะ
0: อันนี้ก็เรียกว่าโครงการเป็นเทียนสวรรค์มงคลชีวิต
1: ค่ะ
0: คือตามที่เมืองจีนเนี่ยเราเคยสัมผัสว่าเขาชอบไปฝากดวงกันเวลาเขาศรัทธาในองค์พระไหนองค์เทพไหนเขาก็ไปฝากดวงบางคนก็ทำพระฝากไว้ใช่ไหมฮะแต่ที่นี่คณะกรรมการเล็งเห็นว่าเอ้ยดวงเทียนเนี่ยเป็นเหมือนดวงแสงสว่างของชีวิตเราว่าเราจะถวายฝากดวงชะตาชีวิตเราแล้วก็เป็นเลยดวงเทียนนี่ก็เลยเป็นที่มาของเทียนสวรรค์มงคลชีวิตให้ฝากไว้ดวงชะตาของแม่ครอบครัวเราเนี่ยฝากให้พระแม่ขึ้นดูแลทางมูลนิธิก็จะมีการสวดมนต์ให้ทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็เดือนนึงก็จะมีการส่งรายชื่อขึ้นสวรรค์เนี่ยในพิธีกงฮุกทุกเสาร์แรกของเดือน
1: อันนี้เหมือนเอาดวงมาฝากไว้เป็นรายเดือนเหรอคะเพราะว่า
0: อันนี้ตลอดชีวิตครับ
1: อ๋อตลอดชีว
0: ิ
1: ต
0: ใช่ช่องนึงนี่คือตลอดชีวิตเนี่ยก็เต็มแล้วด้วย
1: อ๋อเห็นมีชื่ออยู่
0: ใช่ครับเขาก็ฝากไว้ทั้งครอบครัวเขาามีสองคนเดียวก็เฮ้ยพระแม่คุ้มครองดวงชะตาเขาจนนั่นแหละ
2: ขออนุญาตถามว่าเขาฝากเสียงเงินไหมเสียงเง
0: ิน
2: ไหม
0: นี่ก็มีครับเสียงเงินครับเป็นค่าสมัยก็ซื้อบ้านอ่ะเนาะเพราะว่าบ้านของใครของเขาเลยอยู่ทั้งก็นี้ก็ฝั่งนี้ซ้ายขวาเนี่ยเป็นเริ่มแรกโครงการ 4,999 บาทส่วนด้านหน้านี้ 5,999 บาททั่วชีวิตใช่ครับผมตลอดชีวิตเลยครับจ่ายครั้งเดียวครับ
2: ถูกมากเลย
0: ครับหมดเต็มแล้วครับท่านกิจกรรมของมูลนิธิเนี่ยเริ่มแรกแต่ต้นปีเลยก็คือจะเป็นวันตรุษจีนในจุดเทศกาลตรุษจีนที่เราจะจัดใหญ่ครับก็จะมีการแจกอั่งเปามีการไหว้ขอพรองค์เทพนะครับก็คือวันชีวิตเลยนะครับก็ตอนคืนเราก็วันไหว้คือวันที่30ถ้าตามนักจีนนั้นจันทรคติจีนนะคือคืนวันไหว้ถ้าทุ่มเราจะไหว้รับเสด็จองค์ไถซิงส่วนช่วงเช้าเนี่ยของชิวอีกก็คือวันตรุษจีนนะครับเราก็จะมีพิธีไหว้ขอพรองค์เทพเจ้าต่างๆแล้วก็องค์พระโพธิสัตว์แล้วก็วันเค้งจบในวันประสูติเขาเรียกวันเริ่มงานขององค์ไถซิงเอี้ยแล้วก็ท่านก็แจกอั่งเปาอะไรเงี้ยชิงรางวัลอะไรเงี้ยครับก็เป็นจัดอันนี้คืองานแรกนะครับอีกประเพณีนึงที่เป็นประเพณีเก่าแก่นะครับถ้ามาช่วงต้นปีเราจะเห็นเรือมังกรอันนี้เป็นประเพณีลอยเรือมังกรก่อนตุ๊จีนเป็นการฝากดวงชะตาสะเดาะเคราะห์ฝากเรือแล้วเรือไปลอยนี่ก็เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เราจัดมา40กว่าปีแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างมูลนิธิมาเลยนะครับอันนี้คือช่วงต้นปีแล้วก็ถัดมาก็เป็นวันเกิดพระแม
1: ่
0: ก็คือวันที่19เดือน2จีนนะครับก็ประมาณไม่ตรงกันก็แล้วแต่ว่ามันจะไปอยู่ช่วงเมษาหรือว่ามีนาอย่างเงี้ยครับวันเกิดพระแม่แล้วก็วันสำเร็จมรรคผลคือ19เดือน6นะครับแล้วก็ปลายปีก็เป็นงานประจำปีเป็นวันออกบวชของพ่อแม่เป็นมีประเพณีเทกจาดนะครับก็ประมาณเดือนตุลาคมนะครับอันนี้คือคร่าวๆ
1: ก็คือส่วนใหญ่ก็จะจัดกันเป็นวันที่วันล็อกไว้อยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับส่วนใหญ่ก็ถ้าตามปฏิทินจีนนะฮะแต่ถ้าไทยมันก็จะเลื่อนไปตาม
1: ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาสนใจอยากจะมาร่วมงานประจำปีก็ตามหรือว่าอยากจะมาสักการะค่ะติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
0: คือเรามีแฟนเพจนะครับเพจมูลนิธิโลกุตระธรรมประทีปนะครับอันนี้เราจะลงข้อมูลแล้วก็เกี่ยวกับประจำงานเราก็มีกำหนดการอะไรเงี้ยเราก็จะลงตอนตลอดก่อนอยู่แล้วว่าคือเราเป็นเพื่อนในแฟนเพจของเราเป็นมูลนิธิโลกุตระธรรมประทีปนะครับเราก็จะเข้าไปเราก็จะรู้ว่ากิจกรรมของเรามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าของมูลนิธิเองไม่ได้มีกิจกรรมภายในอย่างเดียวก็จะมีกิจกรรมภายนอกด้วยที่เราไปร่วมงานต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีนั่นแหละครับก็ติดตามได้ในแฟนเพจได้เลย
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่น็อตมากๆเลยค่ะพาแพทและนายกเนี่ยมาไหว้ก่อนเราไปเริ่มทริปนะคะนายกขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แต่ว่านายกยังอยู่กับแพทอยู่เดี๋ยวเราจะต้องไปที่ต่อไปกันอีกค่ะคุณผู้ชมเราจะไปที่ไหนนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะ

0: ร้อมกันว่ารัก
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้แพทก็มาอยู่อีกวัดนึงแล้วค่ะสำหรับสายมูที่วัดเตาปูนม
2: ี
1: โบสถ์มหาอุดอายุ300กว่าปีค่ะก็นึงค่ะท่านนายกช่วยเล่าความเป็นมาหน่อยค่ะว่าที่นี่ส่วนใหญ่เขามาไหว้ขอเรื่องอะไร
2: แก้กรรมฮะมีการแก้กรรม

0: แล้วก็บทอันเนี้ยคือสมัยก่อนพระเจ้าตากสินเสด็จทัพมาจากวัดใหญ่มาพักทัพที่นี่นะพี่เขาบอกว่าวัดเตาปูนทำเตาปูนนะเสด็จทัพมาเดินมาเอาช้างมาบำเพ็ญที่นี่นะ
1: ฮะแล้วส่วนใหญ่ที่เขามาเขาจะมาเน้นเรื่องอะไรกันบ้าง
0: มาแก้กรรม
1: แก้กรรม
0: บ่ายแก้กรรมรอดท้องช้าง
1: อย่างที่บอกว่าโบสถ์มหาอุดอายุ300กว่าปี
0: แล้วจะพ่อปากแดงแล้วแดงมาธรรมชาตินะแดงมานานแล้ว
1: อยู่ข้างในโบสถ์ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวต้องให้นายกพาไปแล้วล่ะค่ะไปกันเลยค่ะนายก
0: ครับผมครับ
1: ก่อนที่เราเข้าไปด้านในเราจะต้องมีของไปกราบไหว้ก่อนใช่ไหมคะท่านนายกเห็นอันนี้ค่ะคุณพี่ทำไมเป็นขนมปังคะที่นี่ก็คือจุดเด่นก็คือจะเป็นขนมปังให้เฮงๆปังๆนั่นเองเพราะไปที่ไหนจะเห็นเป็นดอกไม้ธูปเทียนใช่ไหมคะท่านนายกเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยดีกว่าท่านนายก

วัดตะปูนก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2435สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะโยมสมัยนั้นพระเจ้าตากได้นำทัพมุ่งหน้าสู่หัวเมืองทางทิศตะวันออกมาทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็มาพักแรมตั้งค่ายที่อยู่แถวนี้บริเวณนี้นะครับความเป็นมาก็คือว่าได้มารวบรวมไพ่พลเพื่อจะไปกอบกู้เอกราชที่กรุงศรีอยุธยาครับต่อมาก็มีทหารหมู่หนึ่งได้มาก่อสร้างเตาเผาอิฐเผาปูนเพื่อก่อสร้างโบสถ์หลังนี้นะครับแล้วก็มีพระประธานคือพระปางมาลบิชัยหรือหลวงพ่อปากแดงที่ชาวบ้านนับถือมาจนถึงทุกวันนี้รูปผาผนังก็มีพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้ามีทั้งนั่งและยืนก็ญาติโยมท่านใดที่ยังไม่เคยมากราบไหว้หลวงพ่อปากแดงที่โบสถ์มหาอุดไปที่ไหนแล้วไม่สำเร็จก็ลองมากราบไหว้หลวงพ่อปากแดงที่โบสถ์มหาอุดวัดตะปูนด้วยแล้วกันนะครับ

0: ลังจากที่ได้กราบไหว้แล้วเรียกได้ว่ารู้สึกสงบค่ะนายกรู้สึกได้รับพรเฮงๆปังๆเลยค่ะทีนี้คุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาสนใจอยากจะมาค่ะช่วยบอกพิกัดที่นี่สักนิดนึงค่ะ
1: มาเส้นสุขุมวิทลงอ่างศิลาเลี้ยวซ้ายไปวัดตะปูนกด Google ได้ฮะวัดตะปูน
0: กดมาตามแมปเลยวัดตะปูนนะคะโบสถ์มหาอุดอ
1: ัน
0: นี้มาได้ทุกวันใช่ไหมคะเวลาเปิดปิดยังไง
1: ทุกวันฮะดาวที่คนเยอะหน่อย
0: ค่ะทีนี้ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมจุดต่อไปที่นายกจะพาไปคืออะไรคะ
1: ตลาดประมงพื้นบ้านไปซื้อหอยนางลมอร่อย
0: ไปดูการแกะหอยสดๆใช่ไหมคะนายก
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: ราไปไหว้ไปมูขอพรกันมาแล้วนะคะนายกก็พามาอีกจุดนึงค่ะท่านนายกคะตรงนี้คืออะไรคะมีคำถามอะไรคะ
1: จุดแกะหอยฮะหอยนางรมนะฮะเป็นของที่อ่างศิลาอร่อยมากกินกับปลากระถิ่นหวาน
0: เจี๊ยบเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของกันดีกว่าพี่นพพรนั่นเอง
2: สวัสดีครับ
0: พี่นพพรช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าหอยเนี่ยที่พี่ๆเขากำลังแกะกันอยู่เรานี่เอาขึ้นมาเองจากทะเลเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ก็คือเอาขึ้นมาเองค
2: ่
0: ะ
2: ก็หอยนี่เลี้ยงตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ2504เป็นหอยหิน
0: ค่ะ
2: แล้วก็มาพัฒนาเป็นหอยพวงหอยหินก็เลยไม่ได้ทำจมโคลนหมด
0: ค่ะอย่างที่เขาแกะตอนนี้คือหอยอะไรนะคะ
2: หอยพวง
1: หอยพวงหอยพวง
0: หอยพวง
2: หอยเต้นหอยพวง
0: อ๋ออันนี้เขาเอาไปทำอะไรกินกันคะ
2: ก็แล้วแต่ไปแกงต้มได้ไปทำปอส่วนได้แล้วก็ไปแล้วแต่จะพริกแพง
0: อันเนี้ย
2: กินสดก็ได้
0: ค่ะกำลังนั่งคัดกันมีวิธีการคัดยังไงคะว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ดูไซส์ไหนหรือดูยังไงคะ
2: เนี่ยมันมีตัวใหญ่เห็นไหมแต่ลูกมันมาทับแต่ตัวใหญ่ตายเลยเหลือแต่ตัวใหญ่แล้วไอ้ตัวใหญ่ตายก็ตายไปลูกก็ใช้ไม่ได้
0: อ
2: ่
0: ะอย่างพวกนี้คือมีอันไหนใช้ได้ไหมคะ
2: ใน พวกนี้ตัวเดียว
0: คือตัวไหนคะ
2: ตัวเนี้ย
0: ตัวนี้คือไซนี้คือใช้ได้ออกขายได้เลย
2: นี่โดนลูกทับตายแล้ว
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้ไม่ได
0: ้ตัวลูกเราเอาไหมคะ
2: ตัวลูกไม่เอา
0: ไม่เอาอ่ะนี่อย่างที่อันนี้ที่นายกหยิบขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมตัวใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้เขาไปทานสดใช่ไหมคะ
2: สดได้เลยล้างแล้วก็จิ้มน้ำจิ้
0: ม
1: กวนกวนมากเลย
0: อันนี้
2: ยอดกระถิ่น
0: อ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนายกหยิบพี่เอาให้โ
1: อ้
0: นี่ตัวใหญ่ๆเลย
1: โอ้ยใหญ่
0: ประมาณนิ้วหนูได้เลยนะอันนี้มีตลาดรองรับยังไงคะ
2: ก็มีตลาดนาเกลือก็ตลาดกรุงเทพแล้วก็ส่งอะไรอ่ะใต้ไอ้อะไร
1: ก็ไปมีตลาดประมงไปแม่ตลาดประมงมี
2: ตลาดก็มี
1: ประมงพื้นบ้านก็มีนะ
2: ตลาดประมงพื้นบ้านก็มี
0: ท่านนายกมีความช่วยเหลือในส่วนตรงนี้ยังไงบ้างมั้ยคะ
1: คือตอนนี้ก็ช่วยเรามีตลาดกลางอยู่น
0: ะ
1: ตลาดกลางของตลาดประมงพื้นบ้านนะเราจะรับเรือประมงบ้านมาขายไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะก็มาขายที่บ้านตลาดเรา
0: ต
1: ลาดเราขายดีซื้อว่าหอยขายดีไม่ต้องหอยทั้งผู้หอยทั้งลมหอยทั้งผู้จะถูกหน่อย
2: มันจะมีสองไอ้อะไรอ่ะสองเวอร์ชันมันจะมีขีดฝาล่างดำกับฝาล่างขาวคือเขาเรียกหอยตาปลอมกับหอยตาจริง
1: คือหอยบ้านเราจะอร่อยเพราะที่ดูที่ถามประมงดูอ่ะบ้านเราจะน้ำจะไม่เค็มจัดไง
2: น้ำก่อย
1: น้ำก่อยบนหอยอ้วนตลาดประมงพื้นบ้านเนี่ยห้ามหอยเวียดนามมาขายเด็ดขาดกลัวกระทบของเราหอยบ้านเรามีเยอะนะจันตาดก็มา
2: เพชรบุรี
1: มาก็มาบ้านเราเพราะว่าบ้านเราเป็นแหล่งที่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็คนมาเที่ยวช้อปปิ้งเยอะที่สุด
0: รสชาติพิเศษเลยค่ะของหอยบ้านเราเป็นยังไงคะ
2: มันจะออกหวานนะ
1: หวานคือว่าหวานอร่อยเพราะว่าน้ำมันเค็มไม่มากแล้วบ้านเราอ่ะ
2: ม
1: ัน
2: จะมีน้ำแม่น้ำบางประกง
1: ดินเนี่ยดินบ้านเราอ่ะทรายเป็นโคลนมันจะอร่
2: อ
1: ยแล้วความเค็มจะเค็มไม่จัดอร่อยเหมือนปูเวลาก็อร่อยเหมือนกันความเค็มไม่จัด
2: ปูที่บ้านเราเนี่ยจะหวาน
1: มีตลาดรองรับเพราะว่าเป็นแหล่งขายของอ่างศิลามีตลาดประมงพื้นบ้านเนี่ยขายดีแล้วก็ไปส่งทุกที่ไปส่งแถวตลาดนาเกลือกรุงเทพนะบ้านเราจะอร่อยกว่าเยอะเนี่ยตัวเนี่ยตัวไซส์อุ้ยเห็นแล้วน้ำลายสอเพราะว่าอันเนี้ยจิ้มน้ำจิ้มสดก็มีผักกระถิ่นแนมหน่อยอร่อย
2: บ้านเจียวแล้วก็หอมเจียวแกมนิดโอ้สุดยอด
0: คุณผู้ชมคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะหอยตุ้นอ้วนสดๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อท่านนายกได้เลยเนาะมีเบอร์โทรมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวจะบอกแหล่งให้ว่า
1: ไปตลาดประมงพื้นบ้านเลยฮะ
0: ตลาดประมงพื้นบ้านแน่นอนแล้วค่ะของสดแน่นอนแล้วก็เยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่นพพรและท่านนายกนะคะที่พาแพทมาดูแล้วก็มาเที่ยวในวันนี้นะคะขอบคุณท่านนายกมากมากนะคะขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณพี่นพพรด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: ริศวภาเปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหะทะยัสสะสะทิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญบาลีภาษิตตามที่ได้อัญเชิญไว้แล้วว่าหัตถยัสสะหัตถยัสสะก็คือหัตถัยหัตถยัสสะสัทธิสีวาจาก็คือวาจามาสะท้อนวาจาสะท้อนจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจาที่ซ้ำๆวาจาที่ไม่ซ้ำบางทีก็เป็นวาจาที่เสแสร้งแกล้งพูดแต่เป็นวาจาที่เป็นปกติซ้ำๆพูดซ้ำๆจนคนเขาเห็นว่าเป็นปกติของบุคคลผู้นั้นนั่นแหละสะท้อนจิตใจที่แท้จริงของบุคคลผู้นั้นวาจานั้นอาจจะเป็นคำพูดก็ได้ยาวก็ได้สั้นก็ได้เป็นคำอุทานก็ได้มาแสดงถึงจิตใจของผู้นั้นคำอุทานที่เราได้ยินกันบ่อยๆเวลามีของตกหรือตกใจบางทีเขาก็สัตว์เรียกตกกระใจไอ้ตกกระใจเนี่ยบางทีธาตุแท้ของวาจามันจะออกบางคนก็อุ้ยตายบางคนโอ้ยนะคนจีนบางคนว่าไอ้ยาแต่บางคนเขามีคำอะไรหลุดๆออกมาร่วงกันเยอะแยะไปหมดนะฮะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันก็เป็นการสะท้อนจิตใจที่ฝึกฝนฝึกอบรมมาว่าสะท้อนจิตใจของท่านผู้นั้นความจริงบางทีไอ้คำอุทานเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกท่านแต่บางทีมันน่าอายอ่ะต้องระวังด้วยนะมันน่าอายมันน่าอายแล้วไปนะฮะเป็นผู้หญิงเป็นอะไรต่ออะไรมันจะกำเริบขึ้นเรื่อยๆหัดซะบ้างเอาแค่อุ้ยก็พอหรือโอ้ยโอ้เอาแค่ฟอกสบู่เนี่ยในห้องน้ำสบู่ก้อนเนี่ยแค่สบู่ร่วงโอทานซะแหมเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วถ้าเป็นต่อหน้าคนล่ะบางทีก็อายเขานะบางทีเราไม่อายเราแต่ไอ้คนตามมันอายอะท่านวาจามันจึงเป็นคนที่จะเพียรพยายามฝึกพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอุทานที่เราอุทานเสมอๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนบ้าจี้ก็มีคำอุทานที่แปลกๆอย่าไปยุ่งกับเขาบางคนก็ชอบไปล้อแย่คนบ้าจี้ให้เขาอุทานมาแล้วเราก็สนุกสิเรานั้นสนุกหรอท่านแต่ความอับอายขายหน้าหรือขายขี้หน้ามันเกิดขึ้นกับคนที่เราล้อเราแย่แล้วบางทีก็เสียไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ง่ายๆเลยเสียไปง่ายๆอย่างนั้นแหละใครเขาบ้าจี้ก็จะไปล้อไปแย่หรือบางทีเขาบ้าจี้นี่เราไม่ทราบเขาบ้าจี้เราอยู่ในไม้ในอยู่ในมือเนี่ยมันเหวี่ยงหมดนะมีดไม้อะไรมันก็เหวี่ยงเขามันหมดแหละถ้าพงถ้าผีอาตมาเคยเห็นคนบ้าจี้แล้วคนชอบแย่อะกำลังผัดกับข้าวอยู่ในถ้าผีลอยท่านมีดลอยอย่าไปเล่นกับมันไม่ใช่เรื่องสนุกไอ้ความสนุกของเราระวังตัวแต่คนอื่นเขาไม่ระวังตัวหัวร่างข้างแตกไปเป็นอย่างไรล่ะคนเราก็ควรจะฝึกวาจาให้มันดี
มันเป็นการสะท้อนจิตใจของเราทั้งวาจาทั้งคำพูดคำจามันสะท้อนจิตใจคำพูดมันก็มีสองแบบถ้าเป็นคำพระนะเขาเรียกสุภาษิตกับทุพภาษิตสุแปลว่าดีงามง่ายทุพแปลว่าชั่วร้ายยากเป็นศัพท์ที่เป็นอะไรเป็นคำที่ตรงกันข้ามเราจะฝึกวาจาแบบไหนถ้าเราฝึกวาจาทุพภาษิตคนทุพภาษิตคือวาจาไม่ดีคืออย่างไรบ่นว่านินทาด่าประจานทำลายรานความสามัคคีนี่บางคนมีปากมาเป็นทุพภาษิตบ่นขี้บ่นอะไรก็บ่นแล้วถามว่าไอ้คนที่บ่นเนี่ยคนมันไม่เบื่อหรืออยากให้คนมันเบื่อก็บ่นสิท่านบ่นไปเรื่อยๆบ่นจนบ่นมันก็โดนนะฮะเขาทอดทิ้งรวยแล้วเอาบ่นเขาก็ทอดทิ้งคนเราจะไปบ่นมากบางทีบ่นงึมงามบ่นนั่นบ่นนี่บ่นนั่นมันยุงตอมหูเนี่ยท่านถ้าเราคิดว่ายุงรำคาญที่มันตอมหูเนี่ยถ้ารำคาญมันท่านนอนไม่หลับแล้วเราทำไงกับยุงอ่ะยาฉีดยุงสิครับปืดยอมเหม็นเอาหน่อยยอมเสี่ยงคนฉีดมันก็ยอมเสี่ยงอะไรเสี่ยงสะสมสารดีดีทีแต่ยุงมึงต้องตายบ่นมากๆไม่ดีนะท่านผู้ชมอะไรก็บ่นไปหมดเพราะอะไรไม่ถูกใจมีใครทำอะไรให้เราถูกใจบ้างคนไม่ถูกใจแต่ไม่ชมฮะเออถูกใจถ้าชมเท่ากับคำบ่นนะหรือให้มากกว่าคำบ่นมันก็ดีนี่บ่นมันมากกว่าคำชมเพราะเราไม่ถูกใจการไม่ถูกใจก็คือทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองบางทีโดยสถานภาพก็ไม่มีสิทธิ์จะบ่นบ่นทำไมท่านผู้ชมทั้งหลายบางคนก็อยู่กับคนมี

0: แล้วบางทีก็ไปไม่รอด
1: อึดเราไป
0: เขาก็มีแสดงกิริยาไล่เราเหมือนกันตะก้างอกงอกไปบ้านนั้นไอ้ลูกบ้านนั้นแม่เนี่ยมันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปบ่นให้คนอื่นฟังอีกอาตมาเป็นเด็กวัดมานี่โอ้โหเจอแต่คนขี้บ่นมาบริหารวัดก็เจอแต่คนขี้บ่นทำไมไม่มีพรมทำไมไม่มีพัดลมพัดลมไม่พอท่านคิดว่าวิหารวัดสุทัศน์เนี่ยบรรจุคนได้400กว่าคนนั่งกลางกลางขานะฮะรอบๆเลยไอ้คนนั้นก็จะหักพัดลมเสร็จแล้วแคลกแคลกพัดลมไม่พอร้อนร้อนก็คนมันเยอะอ่ะจะมาหาความจะมาหาความสุขกับวัดเหรอถ้าพัดลมเต็มวัดคนละตัวละตัวทำไงท่านวัดโน้นนะเขามีห้องปฏิบัติติดแอร์ก็จะบอกว่าเขาไปวัดนู้นสิโยมเอ้ยจะมาวัดนี้ทำไมล่ะก็ไปหลีพระอาทิตย์ซะสิไปแล้วบอกพระพายุพระวายุมาพระพายมาคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะบอกอาหารเจวัดทำอร่อยสู้วัดนั้นวัดนี้ไม่ได้นึกในใจก็ไปกินที่วัดนู้นสิไปคุณไม่ปฏิสังขารโยนี่อาหารเขากินเพื่อบำบัดบำรุงเขาให้ละการกินมากินแบบนี้แล้วทำไมต้องมาบ่นด้วยที่นอนก็ไม่พอส้วมก็ไม่พอส้วมก็สกปรกก็คนมันเข้ากันอย่างนี้สมัยก่อนบวชต้อง 2,200 คนท่านลองคิดดูสิว่าสุทัศน์มันมีที่ที่ไหนเราไอ้คนไม่บ่นมันก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรจะต้องไปจ้างรถกทมมาไปจ้างเขามาบอกให้รางวัลด้วยเราสำรองไว้เลยฮะคือฉันจะเอาแต่เวลาของฉันนั่นแหละเราจะมาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรคือบ่นสารพัดไปหมดบางคนก็ดีก็ไม่บ่นไม่บ่นอะไรฮะเพราะเขารู้ว่าเขามาเพื่ออะไรฮะมาเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตนออกจากเคหานุ่งผ้าปนปอนอยู่ร้อนนอนดินกินอาหารตามมีตามได้เจ็บไข้ทำใจยอมรับชีพดับไม่ต้องรอใครเห็นใจแล้วเวลาเราจัดดีล่ะไม่ชมท่านไม่เคยชมคนบ่นไม่เคยชมใครแล้วคนบ่นก็อย่าใช้คนอื่นเขาชมตัวเองเขาไม่ชมก็บ่นอีกแล้วบริจาคไปวัดนั้นไม่เคยอนุโมทนาเลยวัดนั้นไม่ยกย่องเราเลยเอ้าจะมาเอาหน้าเอาตาอะไรกันนักหนาเราโยมเอ้ยคุณเอ้ยถ้าผู้ชมก็เหมือนกันน่ะอย่าไปบ่นบ่นแล้วคนมันเบื่อเขาบอกเบื่อเบื่อตาคนนั้นอย่าคนนั้นเบื่อผู้หญิงคนนั้นเบื่อผู้ชายคนนั้นเบื่อพระองค์นั้นเบื่อพระรูปนั้นฝึกนิสัยสินี่ก็บ่นว่าอันนี้เสียงดังละไม่เกรงใจเขาว่าต่อหน้าคนเขาไม่อายบ้างไงเขาก็มีหัวใจเราก็มีหัวใจคิดยังไงอย่างนี้เขาก็ใจเราก็ใจรองเขากระทำต่อเราบ้างล่ะเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็ทนไม่ได้อีกแหละแต่ทนไม่ได้เราได้เปรียบเขาเรามีโอกาสอะไรมีโอกาสโต้ตอบเขาแต่เขาไม่มีอาตมาไม่อยากให้ใครว่าใครนะแล้วตัวเองก็ไม่ว่าใครไม่ว่าใครถ้าพระทำงานด้วยกันก็เรียกมาว่าซะหน่อยว่าแต่ว่าบางงี้อธิบายฝ่ายอย่างนี้นะอ้าวสมมตินี่จัดงานอดีตเจ้าคณะที่มรณภาพไป15 กุมภาพันธ์ 2566จัดงานว่าอดีตเจ้าวาดอดีตเจ้าคณะ8 50วันขึ้นมาบันทึกรายการที่นี่

0: ไอ้ต้นไม้ต้นเกตต้นจิกต้นแก้วที่เหลือ2 3ชุดแทนที่พระไม่มาแทนที่จะแยกออกจากถุงดำแล้วถุงดำมันก็ไม่ได้เจาะก้นถ้าน้ำไปท่วมแล้วลากเน่าใช้จะมาบ่นไหมไม่บ่นเดี๋ยวเราก็ทำเองแล้วเรียกสิคนอื่นมาบอกเอ้ยจะแยกเราจะทำแบบนี้นะเราจะทำแบบนี้อายุจะ60กันอยู่แล้วถ้าเราไปบ่นมันก็เป่าแล้วนะสีซอยเลยให้ควายฟังอะเราเนี่ยจะถ้ามันดีมันคงไม่มาอยู่กับเราหรอกแต่เขาก็ไม่รู้ถึงบ่นไปก็เสียปากเอาปากไว้เทศดีกว่าแบบไอ้คนหนึ่งอะขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์อาตมาก็คือคุณนึกจะรับก็รับกูไม่นึกจะรับกูก็ไม่รับเสร็จแล้ววันใดได้เงินเยอะมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ประจำวัดนะท่านนะมอเตอร์ไซค์ข้างวัดเราบอกเอ้ยแกเนี่ยมันอะไรวะวันนี้แกวิ่งงานให้ข้าเนี่ยได้600-700นี่มัน5 โมงเย็นน่ะข้าได้ยินเสียงข้าโทรโทรศัพท์ไปได้ยินเสียงข้าคุยใครเขากำลังกินเหล้ากับเพื่อนครับนี่5 โมงเย็นเหรอมึงกินเหล้าเหรออร่อยแล้วกินเหล้าเหรอพอรู้กี่วันก็มาบอกเอ้ยไม่คิดจะเก็บบ้างไงเนี่ยไอ้กระดูกหุ้มอะไรหุ้มเหล็กเนี่ยไม่คิดจะเก็บบ้างไงอะไรวะเออให้ก็ให้เกินกว่าถ้าเราจ้างแกร็บใช่ไหมแกร็บใช่ไหมเราจ้างแกร็บถูกพอมึงครึ่งหนึ่งอ่ะมันยกมือปากดำหน้าดำถูกท่านเจ้าคุณครับบ่นให้ตายผมก็ไม่ดีไปฝันนี้มันเป็นสันดานท่านเจ้าคุณอ่ะเก็บความคิดดีเก็บสมองดีไว้เทศให้โยมฟังดีกว่าเออทิ้งของมันแฮะคืออย่าเอาสมองไปยุ่งกับพฤติกรรมของผมผมแก้ไม่ได้แล้ว เออทางนั้นขอพระท่านผู้ชมกูผิดเองกูเนี่ยผิดเองแต่เมื่อกินน้อยๆหน่อยไม่มีเงินสะสมมีเงินก็เลยสอนมันไปเอาฟังนะมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่มีหนี้เขาเรียกอีกับไอ้มีเงินเขาเรียกว่าน้องถ้ามีเงินน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่จะได้รวยฝากเงินนะถ้ามีนี่ล่ะเขาเรียกอีกับไอ้เขาเรียกจิกกบาลมันก็เป็นอย่างนี้แต่เขาก็สอนเราว่าถึงจะคุณด่าให้ตายนะผมก็ไม่ดีขึ้นเก็บสมองของท่านจะคุณเอาไว้เทศให้คนฟังดีกว่าดีกว่าจริงท่านผู้ชมจริงของมันงั้นเอาไป100ค่าที่มึงสั่งสอนให้สติกูแล้วก็ลดตัวเราลงมาเพราะศักยภาพคนมีเท่านั้นเพราะเราต้องหาอะไรฮะวิธีการแก้ของอาตมาคือต้องหาตัวสำรองที่ไว้ใจได้เพราะบางอย่างมันเป็นทรัพย์สินที่จะต้องโยมเขาส่งมาหรือส่งไปให้โยมมันเป็นตัวทรัพย์สินเมื่อมันเป็นตัวทรัพย์สินเราก็จะต้องหาคนที่ไว้วางใจได้แล้วไว้วางใจได้เดี๋ยวบ้านที่ไปส่งในบางทีเขาก็มีฐานะเมื่อมีฐานะเดี๋ยวก็ไปเปิดโปงฐานะเขาเข้าตาจนเข้าเล่นกับพนันเข้าก็กลายเป็นปัญหาดังนั้นบางคนมีทุพพาสิทธิ์ว่าแล้วว่าแบบเจ็บแสบเสียด้วยเราจะว่าอะไรฮะนินทาทุพพาสิทธิ์คือชอบนินทาคนเรื่องมันที่นินทาเขาไม่รู้จะมีปากไว้ทำไมท่านปากไว้กินพูดดูดดื่มเขาไม่พูดนะพูดอะไรบางคนบอกแหมไม่เคยพูดเลยนะโกรธพี่คุณจะร่วงเหรอดีดอกพี่คุณจะร่วงอ่ะดีแล้วดอกพี่คุณมันหอมเนี่ยคือถ้าพูดจาแล้วไม่หอมจะไปพูดไม่ได้อะไรเลยท่าน เอาจริงๆท่านผู้ชมก็คิดใครมาหาอาตมาโอ้ท่านเจ้าคุณคุยเก่งนะคุยสนุกคุยอะไรต่ออะไรนะฮะเออแล้วคุยกับมันญาติบอกเอ้าท่านผู้ชมก็ต้องจำไปนะถ้ามาพบอาตมาเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราคุยกันเหมือนญาติถ้าอยู่บนอาสงกับธรรมาสน์เราคุยกันเป็นพระกับโยมนิสัยอาตมาเป็นอย่างนั้นบอกความจริงให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยว่าอาตมาเป็นคนไม่ค่อยคุยกับคนนะไม่ใช่หญิงนะท่านถ้าไม่มีธุระถ้าเขาไม่โทรศัพท์มาถ้าไม่อะไรมาไอ้การที่จะโทรไปคุยกับคนจ้าจ้าจ้าจ้านี่ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงยิ่งเขามีสามีแล้วต้องขออนุญาตสามีเขาก่อนนะอาตมาบอกเสมอมีหลายคนที่ดูรายการอาตมาบอกว่าแฟนอยู่ไหมสามีคนอยู่ไหมอยู่งั้นขอคุยหน่อยสิขอคุยหน่อยเออเรามีธุระจะคุยกับแฟนเธอนะแฟนคุณนะจะอนุญาตไหมถ้าอนุญาตก็จะคุยถ้าไม่อนุญาตก็ไม่คุยเพราะอะไรเพราะมนุษย์บางคนมันคุยแม้กระทั่งเป็นพระแล้วเดี๋ยวนี้พระเกิดแต่เรื่องมันมีแต่เรื่องอ่ะแล้วโยมผู้หญิงรู้จักพระที่มีชื่อเสียงก็จะไปโทรคุยบ่อยนักไม่ดีท่านไม่ดีมันทำให้หวาดระแวงกันพระมีชื่อเสียงสองพระหน้าตาดีกว่าผัวจะไปคุยบ่อยเดี๋ยวผัวมันเครียดจริงๆนี่พูดเรื่องจริงนะให้ฟ้าผ่าหัวบันไดจะเอาท่านพูดไม่จริงอ่ะอาตมาพูดเรื่องจริงนะเห็นใจเขาบ้างสิผู้ชายมาคิดเหมือนกันบางทีพระก็อาจจะบริสุทธิ์ใสซื่อโมเล็บบื้อไปหน่อยคุยเขาโทรมาคุยรู้ไหมผู้หญิงเขาคิดอะไรรู้ไหมผัวเขาคิดอะไรยิ่งคุยแล้วหัวเราะตอกกระซิกนะฮะเฮ้ยแต่ละคุยกับพระนานๆมันคิดนะท่านผู้ชมนานๆมันคิดนะผู้ชายมันคิดนะมันไม่ใช่ไม่คิดว่าหึงกระทั่งพระเอาเขามีสิทธิ์จะหึงอ่ะเพราะเขาจะเลี้ยงมาจนทุกวันนี้พระทั้งหลายก็จำว่าจำผมว่ากันแล้วกันถ้าโยมไลน์มาบอกไลน์มาก็ต้องให้สามีดูถ้าสามีไว้วางใจกันแล้วนะฮะเขาไว้วางใจพฤติกรรมของเราแล้วเอาเฉพาะเวลาจำเป็นโทรศัพท์ไม่ใช่เรื่องเล่นมันเป็นเรื่องความลับระหว่างคนสองคนที่จะคุยกันลายแล้วก็ลบลายแล้วก็ลบถ้าถามว่าลบทำไมอ่ะซวยทำให้ชาวบ้านก็ทะเลาะกันอีกแล้วนี่ด่านะฮะอันนี้พูดเรื่องคุยกันก่อนว่าธรรมะไม่ใช่เป็นคนคุยเยอะนะเสียงมันก็ไม่น่าคุยเยอะหรอกท่านก็บอกท่านจะคุยธรรมดาก็ดูสนุกดีนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้ดูก็ไม่ใช่คนดุอะไรท่านไม่มีสิทธิ์ไปดุอะไรก็คนเสียงมันอย่างนี้เพราะนั้นบางคนไปอะไรนินทาจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บไม่เป็นนินทาเขาทำไมเรื่องของตัวเองก็นะเหลือละอาอยู่แล้วอย่าไปนินทาเรื่องชาวบ้านนินทาทางโทรศัพท์โทรคุยก็นินทาไลน์ก็นินทานินทากันทำไมอ่ะรู้เรื่องจริงกันหรือเปล่าโอ้โหสามรู้เรื่องจริงกันหรือเปล่ารู้เรื่องจริงกันหรือเปล่าหัดร้องเพลงยาวๆไว้บ้างภาษาไทยอ่ะภาษาไทยหัดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงไว้บ้างมีลูกมีเต้าเอาไปร้องเพลงเพลงช้าๆสัก 3-4 เพลงเพลงเร็วๆสัก 30 เพลงมันเท่ากันเพื่อจะอะไรจะได้ออกเสียงมันถูกอาตมานี่ขนาด พยายามนะยังพลาดเยอะแยะไปหมดไอ้นั่นที่เราจิ้มจิ้มไปเราไปรู้เรื่องจริงของเขาหรือเปล่าไม่รู้เรื่องจริงจะไปพูดจะไปนินทาเขาแล้วไปเจอคนตามใจคนนินทาเจอคนนินทายิ่งหนักหนาเข้าไปใหญ่เลยคราวนี้ท่านเอ้ยไม่ต้องว่างกันแล้วเดี๋ยวกูก็ไปหาเรื่องมานินทาดีนี่ก็ไปหาเรื่องมานินทาไอ้นั่นก็หาเรื่องมานินทานี่ก็หาเรื่องมานินทานินทาตะพืชทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละพระก็ชอบนินทาแต่วาจามันทุพพาสิทธิ์ทางนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่จริงทางนั้นนี่ก็เรียกนินทาด่าประจานบางคนชอบด่าประจานเขาด่าไม่เป็นโคศกนี่ก็ชอบด่าประจานเขาให้เขาอับอายใครขี้หน้าผู้บางคนเป็นทุพพาสิทธิ์นะทำลายรานหรือทำลายผลาญความสามัคคีพูดทำไมกันเนี่ยที่ออกมาให้สัมภาษณ์พูดทำไมกันออกมาสัมภาษณ์ทางสื่อใหญ่ทางสื่อเฉพาะตัวทำสื่อเองให้มันแตกความสามัคคีทำไมพูดในปากของตนพูดในปากของตนในคนมันก็ระอาคนคนนี้เขียนด้วยปากกาให้คนแตกสามัคคีเขียนทำไมพูดทำไมทั้งหมดนี้นะเป็นพฤติกรรมของทุพพาสิทธิ์ทั้งหน้าเบื่อและทำบาปทั้งหน้าเบื่อและทำบาปท่านจำคำพูดไว้ฮะวาจาทุพพาสิทธิ์เนี่ยทั้งหน้าเบื่อและทำบาปและตลอดเวลาและมันก็สะท้อนจิตใจของคนผู้นั้นว่านิสัยจนถึงขันธสันดานเป็นอย่างไรรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะการพูดจาเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของผู้พูดนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะพูดให้เป็นสุภาษิตหรือว่าทุพภาษิตค่ะหากเราเลือกที่จะพูดให้เป็นทุพภาษิตคือบ่นว่านินทาด่าประจานระรานทำลายผลาญสามัคคีสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งความน่าเบื่อและนำไปสู่การทำบาปนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินและคุณณรมนละอ่อแท้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมนะคะได้ทางทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะแล้วก็ทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะพระเมรุมาตรสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามหากยังสะท้อนคติความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมายาวนานร่วมเรียนรู้เรื่องราวความหมายและคุณค่าผ่านสารคดีพระเมรุมาตรที่จะพาไปสัมผัสอีกหนึ่งมิติสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยเชิญรับชมค่ะ
2: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณ

0: คุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุขสี่ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับปีกสีแมลงทับหน้าปันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบรรจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระสอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักด้วยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้หอมจันทร์สำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: ค่ะก็ข่าวต่อไปนะคะคุณเอ๋ยก็เป็นในเรื่องของการประชุมนะคะ IMF World Bank 2569นะคะ
2: ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะคือประเทศไทยนะคะก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีค่ะสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือว่า IMF เนี่ยกลุ่มธนาคารโลกนะประจำปี2569ค่ะหรือ2026 Annual Meetings นะคะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนับเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนึงเนาะของประเทศไทยในรอบ30ปีค่ะหลังจากที่ไทยเนี่ยก็เคยได้จัดประชุมครั้งนี้ไปนะคะเมื่อปี2534นะคะการประชุมดังกล่าวนะคะก็ถือเป็นเวทีสำคัญระดับโลกเลยค่ะซึ่งเปิดโอกาสนะคะให้ผู้แทนจากประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะคะและตลอดจนการรับมือความท้าทายในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนนวัตกรรมแล้วก็การเติบโตทุกภาคส่วนนะคะที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ทำเนียบที่ตั้งเนี่ย เป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะขณะเดียวกันนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยนะได้แสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะคุณเอื้อยหรือว่าจะเป็นการลงทุนนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมบริการค่ะรวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐน
2: ะ
1: แล้วก็ภาคเอกชนค่ะและองค์กรระหว่างประเทศนอกจากนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยยังจะใช้เวทีดังกล่าวเนี่ยนะคะนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะความยั่งยืนแล้วก็การเติบโตอย่างทั่วถึงพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็อัธยาศัยไมตรีของคนไทยค่ะให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้ด้วยการกลับมาจัดประชุมที่กรุงเทพมหานครนะคะในปีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพียงเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังหมายถึงที่ตอกย้ำบทบาทนะแล้วก็ความพร้อมของไทยค่ะในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเรื่อยนี่ก็เป็นเหมือนกับ
2: มันเหมือน
1: ก็ดีนะ
2: สิ่งที่ดีค่ะก็คือแต่เราก็คือต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยเน
1: า
2: ะ
1: เพราะว่าก็เคยเป็นมาเมื่อ
2: 30ปีที่แล้วค่ะคุณปอ
1: ค่ะ
2: นานมากแล้วเนาะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเรามาดูเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างเนา
1: ะ
2: DSI ค่ะเตรียมรับมือขออภัยนะคะ DIT ค่ะเตรียมรับมือเอลนีโญดูแลผลผลิตรายได้เกษตรกรค่
1: ะ
2: เมื่อสภาพอากาศนะคะเปลี่ยนแปลงการเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะกรมการค้าภายในหรือ DIT ค่ะชวนประชาชนนะคะทำความรู้จักกับเอลนีโญปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะที่อาจทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณฝนและช่วงเวลาของเวลาการตกของฝนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากปกติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในหลายด้านค่
1: ะ
2: พืชแต่ละชนิดนะคะต้องการปริมาณน้ำและสภาพอากาศที่แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังปาล์มน้ำมันตลอดจนพืชผักและผลไม้
1: ค
2: ่ะจึงอาจได้รับผลกระทบนะคะไม่เหมือนกันค่ะทั้งด้านการเจริญเติบโตปริมาณผลผลิตคุณภาพสินค้าและช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดค่ะหากผลผลิตนะคะออกสู่ตลาดน้อยกว่าหรือมากกว่าที่คาดการไว้เนี่ยก็อาจส่งผลต่อราคาและรายได้ของเกษตรกรภาครัฐนะคะจึงเตรียมแผนรองรับตั้งแต่ต้นทางทั้งการวางแผนการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตไปจนถึงการตลาดค่ะเพื่อให้สามารถดูแลสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีสำหรับปีงบประมาณ2570นะคะคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.ค่ะได้วางกรอบวงเงินกองทุนรวมเนี่ยไว้ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับมาตรการดูแลสินค้าเกษตรรักษาเสถียรภาพราคาและช่วยพยุงรายได้ให้แก่เกษตรกรค่ะหากได้รับผลกระทบนะคะจากความผันผวนของสภาพอากาศและภาวะตลาดเกษตรกรจึงควรติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศค่ะและข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนเพาะปลูกบริหารจัดการน้ำและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็
1: พูดถึงเอลนีโญนี่ก็
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยทำเกษตรเนา
1: ะ
2: การวางแผนก็ต้องมีเอาไว้เพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ในภายภาคหน้า
1: ใช่ต้องเตรียมพร้อมนะคะข่าวต่อไปค่ะคุณเอื้อยก็เป็นในเรื่องของโซล่าลูปท็อปเนาะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเขาก็เตรียมคุมเข้มค่ะมาตรฐานอุปกรณ์โซล่าลูปท็อปนะคะเพื่อรองรับโครงการสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ค่ะภาคประชาชนจำนวน 1.5 ล้านครัวเรือนเลยทีเดียวซึ่งรัฐบาลนะคะเขาก็เตรียมอุดหนุนค่าใช้จ่ายนะคะครัวเรือนละ 50,000 บาทนะคะแล้วก็คาดว่าจะได้ลงทะเบียนเนี่ยช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะทางด้านของนายวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงช่วยลดค่าภาระค่าไฟนะให้กับประชาชนนะคะแต่ยังต้องทำให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่าแผงโซล่าเซลล์แล้วก็อุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำมาติดตั้งนะคะมีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานรวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานด้วยเนาะทางกระทรวงค่ะจึงมอบหมายนะคะให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำกับดูแลอย่างเข้มงวดนะคะอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมมาตรฐานเนี่ยนะคะก็จะครอบคลุมทั้งแผงโซล่าเซลล์นะคะแล้วก็อินวอเตอร์เครื่องตัดวงจรว่าจะเป็นฟิวนะสายไฟแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะรวมไปถึงขั้วต่อสายไฟตู้รวมสายไฟแล้วก็อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งค่ะ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะคะจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไฟไหม้รวมไปถึงอุปกรณ์เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะคะอุตสาหกรรมนะคะก็ยังใช้ความต้องการนะในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะเปิดโอกาสให้ส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศนะคะตั้งแต่การประกอบแผงการผลิตโครงแผงค่ะกระจกสายไฟนะกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งค่ะแล้วก็ตู้ไฟเพื่อให้เงินเนี่ยลงทุนหมุนเวียนอยู่ในประเทศน
2: ะ
1: เกิดการจ้างงานนะคะแล้วก็เปิดโอกาสนะให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเป้าหมายสำคัญเนี่ยนะคะในการติดตั้งเซลล่าหรือพับบนหลังคาเนี่ยเนาะก็เพื่อช่วยนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้ประหยัดมากขึ้นนะประหยัดค่าไฟนะคะแล้วก็มีเรียกอะไรมาตรฐานความปลอดภัยรวมไปถึงช่วยสร้างงานแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมของไทยไปพร้อมกันด้วยพูดถึงโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะคะก็เป็นแผงโซล่าเซลล์นะก
2: ็
1: คือถือประหยัดพลังงานได้คือมีเพื่อนที่รู้จักกันนะเขาติดตั้งคือประหยัดไฟไปได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ
2: ก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน
1: ใช่ค่ะ
2: โครงการนี้ก็ถือว่า มาช่วยประชาชนในการ
1: ดีเลยทีเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่าใช้จ่ายก็ลดไปเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ ค่ะ
2: เรามาดูในเรื่องของการเรียกเก็บสำเนาเอกสารกันบ้างค่ะ
1: ค่ะ
2: รัฐนะคะเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารลดขั้นตอนติดต่อราชการค่ะต่อไปนี้นะคะประชาชนค่ะอาจไม่ต้องหอบสำเนาเอกสารไปติดต่อหน่วยงานราชการอีกหากเป็นข้อมูลที่ภาครัฐนะคะอยู่ในระบบแล้วค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะกำลังผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนจำนวน58รายการค่ะคุณปอ
1: ค่ะ
2: โดยให้หน่วยงานของรัฐนะคะตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาคกลางข้อมูลกลางภาครัฐหรือ GDX ค่ะแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนเอกสารที่อยู่ในแนวทางนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ใช้กันบ่อยค่ะเช่นบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสูติบัตรใบมรณบัตรทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าใบขับขี่เอกสารเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงหนังสือรับรองนิติบุคคลการดำเนินงานนะคะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกค่ะมีเอกสาร31รายการที่มีข้อมูลพร้อมใช้งานผ่านระบบ GDX แล้วส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องเร่งเชื่อมโยงและนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ภายใน6เดือนถึง1ปีค่ะส่วนอีก27รายการที่ข้อมูลยังไม่พร้อมจะเร่งดำเนินการให้สามารถเชื่อมโยงได้ภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติน อกจากนี้นะคะจะเชื่อมระบบ GDX เข้ากับระบบ Linkage Center ของกรมการปกครองค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านช่องทางเดียวลดความซ้ำซ้อนและความยุ่งยากในการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนราชการ163หน่วยงานจะต้องสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดเนี่ยบริการประจำจุดบริการเนี่ยให้ใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลค่ะแทนการขอสำเนาเอกสารประชาชนหากพบว่าหน่วยงานใดนะคะยังเรียกเอกสารที่สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้แล้วเนี่ยสำนักงานกพร.ค่ะจะประสานให้แก้ไขภายใน15วันหากยังไม่ดำเนินการอาจนำไปใช้ประกอบการประเมินผลหัวหน้าส่วนราชการค่ะและหากไม่มีเหตุผลอันสมควรนะคะอาจมีประเด็นความรับผิดทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อลดเวลาค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการติดต่อราชการเพื่อให้ประชาชนค่ะไม่ต้องนำข้อมูลที่รัฐมีอยู่แล้วไปยื่นให้รัฐซ้ำอีกแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ประชาชนค่ะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนาะ
1: ดีค่ะ
2: เพราะว่า
1: ไม่ต้อง
2: ที่ผ่านมา
1: ไม่ต้องแบบถือไปเยอะไง
2: ใช่ค่ะกว่าจะหาเอกสารเจอหอไปอีก
1: ใช่อ
2: ีกอย่างนึงก็คือเป็นการประหยัดกระดาษ
1: ลดขั้นตอนการติดต่อราชการด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะเสนอ3ประเด็นเด็ดเชิญรับชมค่ะ
3: เ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมมีร้านให้ใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นแต่ไทยช่วยไทยพัฒน์60/40กับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างกันยังไงมาฟังกันค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเพื่อให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เข้ามารับชำระจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แต่ขอย้ำค่ะว่านี่ไม่ใช่การต่ออายุโครงการ 60/40 นะคะเดือนตุลาคมนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะกลับมาใช้วงเงินบัตรได้สิทธิ์300บาทต่อเดือนค่ะโดยร้านไทยช่วยไทยพัฒน์ที่ผ่านระบบนะคะจะเป็นเพียงการเพิ่มเครือข่ายร้านค้าให้สามารถใช้วงเงินตรงนี้ได้ค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าจากเดิมที่ใช้สิทธิ์ซื้อของกันที่ร้านทองฟ้าก็อาจมีร้านไทยช่วยไทยพัฒน์เข้ามาในระบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะส่วนร้านทองฟ้านะคะยังคงใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ถูกยกเลิกแต่อย่างใดค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังคงต้องรอการประกาศรายชื่อร้านที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการค่ะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าอาจจะไม่ใช่ร้านไทยช่วยไทยพัฒน์ทุกแห่งนะคะจะได้เข้าระบบทันในวันที่1ตุลาคมนี้
2: รัฐบาลเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรก11เดือนกว่า 4,000 ล้านบาทมาข่าวนี้เราจะมาเมาให้ทุกคนฟังกันนะคะรัฐบาลเผยผลมาตรการจัดเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกหลังยกเลิกการยกเว้นอากรสินค้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทตั้งแต่1มกราคม2569ช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นะคะมีสินค้านำเข้าประมาณ225ล้านชิ้นค่ะมูลค่ากว่า 41,000 ล้านบาทจัดเก็บอากรขาเข้านะคะได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทพร้อมเร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ Made in Thailand ค่ะเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและปกป้องผู้ประกอบการไทยรัฐบาลย้ำว่าเสียภาษีแล้วไม่ได้หมายความว่าสินค้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยค่ะผู้บริโภคนะคะควรตรวจสอบฉลากและเครื่องหมายมาตรฐานก่อนซื้อสินค้าออนไลน
4: ์ถ้าการรักษาพยาบาลเกิดความเสียหายขึ้นกับเรารู้หรือไม่ครับว่าผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองอาจขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครถูกหรือว่าใครผิดครับเรื่องนี้ก็กำลังได้รับความสนใจจากกรณีของเด็กชายวัย1ขวบที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการรักษาและอยู่ระหว่างการติดตามข้อเท็จจริงและการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแต่สิ่งที่ประชาชนควรรู้เลยก็คือมาตรา40ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับซึ่งก็เป็นกลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุขแล้วม.41จะช่วยอะไรได้บ้างกรณีที่เสียชีวิตทุพพลภาพถาวรหรือเจ็บป่วยรุนแรงต่อเนื่องนะครับอาจได้รับเงินช่วยเหลือ 240,000 บาทถึง 400,000 บาทครับและในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือเกิดความพิการครับอาจได้รับ 100,000 ถึง 240,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการรักษาอาจได้เพิ่มไม่เกิน 100,000 บาทครับและที่สำคัญครับการช่วยเหลือนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อตัดสินว่าใครผิดแต่พิจารณาว่าความเสียหายเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่ครับผู้ป่วยผู้ปกครองทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็สามารถยื่นคำร้องได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับจะต้องยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหายครับและถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรให้โทรไปปรึกษาได้ที่สปสช.ที่เบอร์โทรศัพท์1330ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: หัวหินเมืองตากอากาศที่งดงามในทุกความทรงจำหากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นที่นี่จะทำให้ตกหลุมรักเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสน่ห์สุดคลาสสิกเพราะหัวหินคือจุดหมายที่พร้อมมอบความผ่อนคลายให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ MBT รวมใจนะคะข่าวต่อไปค่ะคุณเอื้อยเป็นเรื่องอะไรคะวันนี
1: ้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของข่าวปลอมค่ะเรื่องสร้างเรื่องเท็จนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นที่แบบมีอยู่บ่อยที่ให้เราเห็นข่าวบ่อยๆให้เราเห็นเน
0: าะ
1: ใช่ค่ะทุกวันนี้ค่ะข่าวหรือข้อมูลนะคะเพียงเรื่องเดียวค่ะสามารถถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็วในทุกแพลตฟอร์มค่ะโดยเฉพาะเนื้อหานะคะที่สร้างความตกใจและความหวาดกลัวหรือกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะคุณปอซึ่งบางครั้งนะคะผู้เผยแพร่เนี่ยอาจต้องการแค่ยอดเข้าชมเนาะหรือยอดแชร์แต่ผลที่ตามมาค่ะอาจสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ความเสียหายในวงกว้างได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะการแต่งเรื่องขึ้นมานะคะแกล้งบอกว่าบอกเล่าความข้อความเท็จเนี่ยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนทำให้ประชาชนนะคะตื่นตกใจอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนค่ะหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพฤติกรรมนะคะที่ควรระวังเนี่ยได้แก่การสร้างข้อมูลเท็จทำเนื้อหาให้ดูเหมือนเป็นข่าวจริงนำภาพหรือคลิปจากเหตุการณ์เก่าเนี่ยมาเผยแพร่พร้อมข้อความที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันรวมถึงการแชร์ต่อทั้งที่รู้อยู่แล้วค่ะว่าเป็นข้อมูลเท็จโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเหตุรุนแรงโรคระบาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งอาจทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนและตื่นตระหนกได้ค่ะก่อนโพสต์หรือก่อนแชร์นะคะควรตรวจสอบชื่อแหล่งข่าววันและเวลาที่เผยแพร่รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะหากยังไม่แน่ใจเนี่ยไม่ควรรีบส่งต่อเพราะการกดแชร์เพียงครั้งเดียวค่ะคุณปออาจสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นและนำไปสู่ความรับผิดตามกฎหมายได้ก็
0: เดี๋ยวนี้นี่ก็เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือ
1: ข่าวปลอมข่าวเท็จอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะมากแต่เราเนี่ยคือผู้ที่เสพข่าวเนาะแล้วก็ต้องดูก่อนเช็คก่อนค่ะว่าข่าวที่เราดูอยู่เนี่ยมันผ่านไปแล้วไห
0: ม
1: คือคนที่เขาเอามาโพสต์ใหม่เนี่ยโพสต์เพื่อต้องการเรียกยอดไลค์หรือเปล่าเนาะ
0: คือทางที่ดีนะคะก็เน้นในส่วนของสื่อของรัฐดีกว่า
1: สื่อที่เชื่อถือได
0: ้แน่นอนกว่านะคะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพเหมือนกันนะคะมิจฉาชีพขโมยตัวตนนะคะโดยภัยไซเบอร์นี้นะคะก็เรียกว่า Identity Hijack Scam ค่ะหรือการขโมยตัวตนนะคะไม่ได้สร้างความเสียหายนะเฉพาะเจ้าของข้อมูลเท่านั้นค่ะคุณเอื้อยแต่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะยังนำข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะไปสร้างบัญชีปลอมนะเพื่อสวมรอยเป็นเจ้าของข้อมูลค่ะแล้วก็ไปหลอกเพื่อนนะหลอกคนในครอบครัวนะคะหรือว่าบุคคลใกล้ชิดอีกทอดหนึ่งด้วย
1: ก็คือขโมยตัวตนของเราไป
0: ใช่กลโกงนี้เนี่ยนะคะมักเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลค่ะที่เปิดเผยอยู่บนโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะรูปภาพวันเกิดหรือว่าสถานที่ทำงานรวมไปถึงรายชื่อเพื่อนหรือว่าญาติค่ะรูปแบบการใช้ภาษาลักษณะการพูดคุยนะคะเขาก็เรียกอะไรปลอมมาหมดนะลอกเลียนแบบเรามาหมดเลย
1: มิจฉาชีพมาเลย
0: ใช่ค่ะมิจฉาชีพเนี่ยจะนำส่วนนี้เนี่ยนะคะไปสร้างบัญชีใหม่
1: ค
0: ่ะให้ดูคล้ายกับบัญชีจริงหรือแอบอ้างควบคุมบัญชีเดิมนั่นแหละนะก่อนส่งข้อความไปหาเหยื่อนะคะข้อความที่มักจะใช้หลอกเนี่ยก็จะอ้างว่ากำลังมีปัญหาต้องการยืมเงินด่วนขอให้ช่วยโอนเงินให้หน่อยได้ไหมชำระค่าสินค้าให้หน่อยหรือตอนนี้ไม่ว่างเลยไม่สะดวกเลยโอนเงินให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งรหัสยืนยันให้บางกรณีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าเปลี่ยนบัญชีธนาคารนะเพื่อให้ผู้รับเนี่ยนะคะรีบดำเนินการโดยไม่ทันที่จะตรวจสอบก่อนเนาะเพราะคือคนรู้จักกันเนาะอ้าวเฮ้ยเราเหมือนเอื้อยอย่างเงี้ยบอกทักไปหาเอื้อยเอื้อยโอนเงินให้หน่อยสิพอดีตอนนี้ไม่ว่างเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือเราก็ไม่ทันแบบว่าจะสังเกตนะคะตรงนี้หากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นบัญชีการพูดคุยหรือว่าเหมือนคนรู้จักยังไงเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งรีบโอนนะคะควรที่จะตรวจโทรศัพท์นะโทรศัพท์ถามเลยค่ะแล้วก็หรือว่าวิดีโอคอลนะไปที่โทรมานี่แหละโทรวิดีโอคอลไปเลยสอบถามข้อมูลกับเจ้าตัวให้รู้เรื่องเลยนะคะ พื่อยืนยันตัวตนให้แน่ชัดก่อนทุกครั้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยควรตั้งบัญชีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะหรือว่าหลีกเลี่ยงการโพสต์เอกสารสำคัญค่ะเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ขั้นตอนนะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากโดยไม่ใช้รหัสเดียวกันทุกบัญชีนะคะหากพบว่าผู้ที่นำข้อมูลหรือรูปภาพเนี่ยไปสร้างบัญชีปลอมนะคะก็ควรที่จะรีบแจ้งเตือนนะคนใกล้ชิดกดรายงานบัญชีดังกล่าวนะคะแล้วก็เก็บภาพหน้าจอแล้วก็หลักฐานการสนทนาไว้รวมถึงเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีค่ะหากสงสัยนะว่าบัญชีที่ถูกเข้าถึงเนี่ยที่เราไม่ได้อนุญาตเนี่ยเนาะมายังไงก็ตรวจสอบให้ดีแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆนะคะจำเอาไว้เลยนะคะว่าชื่อเหมือนรูปเหมือนหรือว่าพูดเหมือนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวตนจริงของเราน
1: ะ
0: ทุกครั้งนะทั้งขอเงินขอข้อมูลส่วนตัวหรือว่าจะขอรหัสอะไรต้นแล้วแต่ค่ะต้องหยุดคิดนะแล้วก็ตรวจสอบผ่านช่องทางก่อนนะ
1: ค่ะ
0: โทรดีที่สุดนะโทรถามเลยเฮ้ยจะให้ฉันโอนเงินเหรอหรืออะไรอย่างนี้นะคือเราเป็นเพื่อนกันเนาะเราก็คุยกันได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าเกิดรู้จักกันจริง
1: แต่ถ้ามี
0: น่ากลัวนะ
1: ข้อความมาประมาณนี้ก็เอ๊ะไว้ก่อนเลย
0: ใช่คือตอนนี้อย่าไปไว้ใจอะไรเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่าไว้ใจ
1: ก็เห็นเยอะนะคะแบบนี้ก็คือทักข้อความมาขอยืมเงิน
0: ทักข้อความก่อน
1: ค่ะก็คือมิจฉาชีพแล้วแหละ 50%
0: ไอ้ที่น่าสงสัยที่สุดก็คือว่าไม่ใช่โอนบัญชีตัวเองอะโอนบัญชีอื่น
1: ใช่เป็นชื่อบัญชีอื่น
0: ใช่อันนี้ค่ะต้อง
1: ถ้าอีกอย่างก็คือเราก่อนที่เราจะกดโอนเนาะเราลองกดได้แต่ยังไม่ยืนยันไงคะก
0: ็
1: คือดูชื่อก่อนเอ๊ะว่าใช่เพื่อนเราไหมถ้าไม่ใช่ก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยมิจฉาชีพ
0: ต้องระวังให้ดี
1: ก็อันนี้ก็อีกข่าวนึงก็เป็นเกี่ยวกับแอบอ้างเหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันเลย
1: ภัยลายปลอมแอบอ้างสกมช.ค่ะรับติดตามเงินคืนจากมิจฉาชีพประชาชนค่ะที่เคยถูกหลอกลวงออนไลน์ค่ะต้องระวังให้มากเพราะขณะนี้นะคะมิจฉาชีพค่ะแอบอ้างชื่อและตาสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะ
0: ห
1: ร
0: ือ
1: ใช่ค่ะหรือกสมช.
0: ค่ะ
1: เปิดบัญชี LINE ค่ะ ID @223xhroi
0: ค่ะ
1: อ้างว่าสามารถรับเรื่องและติดตามช่วยเหลือเงินคืนเนี่ยให้แก่ผู้เสียหายได้ค่ะ คุณป
0: อ
1: เพจทางการนะคะ NCSA Thailand ค่ะยืนยันว่าบัญชี LINE ดังกล่าวค่ะเป็นบัญชีปลอมโดยสกมช.ค่ะไม่มีการบริการรับติดตามหรือดำเนินการเรียกเงินคืนไม่มีเจ้าหน้าที่ติดตามผู้เสียหายผ่านไลน์นะคะเป็นการส่วนตัวค่ะและจะไม่มีส่งลิงก์ให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารรหัสผ่านหรือรหัส OTP ค่ะมิจฉาชีพนะคะอาจใช้ความกังวลค่ะของและความต้องการได้เงินคืนเนี่ยของผู้เสียหายเนา
0: ะ
1: เป็นช่องทางหลอกซ้ำจากที่โดนหลอกไปแล้วหนึ่ง
0: โดนซ้ำไปอีก
1: โดนซ้ำไปอีกอ่ะเช่นอ้างว่าสามารถเร่งคดีอายัดเงินหรือนำเงินกลับมาคืนได้ค่ะก่อนเรียกเก็บค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมหรือหลอกให้กดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันที่อาจเข้าควบคุมโทรศัพท์มือถือ หรือเข้าถึงข้อมูลทางการเงินค่ะหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวนะคะขอให้ตั้งสติก่อนเนา
0: ะ
1: ก็คือไม่เพิ่มเพื่อนไม่กดลิงก์ไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่กรอกข้อมูลสำคัญและไม่โอนเงินโดยเด็ดขาดค่
0: ะ
1: พร้อมเก็บหลักฐานการสนทนาเนี่ยเอาไว้เนาะชื่อบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ลิงก์และสลิปการโอนไว้เนี่ยค่ะเพื่อประกอบการแจ้งเหตุประชาชนค่ะที่ถูกหลอกลวงออนไลน์หรือได้รับความเสียหายจากการเงินจากทางการเงินนะคะสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ค่ะสายด่วนนะคะ1441ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องค่ะ
0: ใช่
1: ก็คืออันที่เป็นลายปลอมอันนั้นก็คือแอบอ้างนั่นแหละค่ะคือหลอกซ้อนหลอก
0: ใช่พูดถึงการหลอกให้กดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยอันนี้น่าระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเนาะเขาอยากให้เราเหมือนหลอกให้เราอะ
1: เขาจะมาควบคุมข้อมูลในโทรศัพท์เราไหมคะ
0: แล้วคือก็หลอกให้เราแบบว่ากดนู่นกดนี่ตามเนี่ยตัวนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวอันนี้อย่าไปทำตามนะคะ
1: แต่จากที่เราจะต้องระวังตัวเองยังมีคนที่เราเนี่ยจะต้องไประวังก็คือผู้สูงอายุค
0: ือ
1: เขาจะรู้ไม่ทันไงคะ
0: ทำตามอะเนาะ
1: ใช่ค่ะเราก็ต้องช่วย แนะนำบอกเขา
0: ใช่ค่ะอีกข่าวนึงเนี่ยนะคะก็เป็นในเรื่องของหลอกลวงเช่นเดียวกันนะแต่ก็เป็นของอย.นะคะเขาเตือนเกี่ยวกับการโฆษณานะคะเคยได้ยินไหมคะเชนเซ่ลดปวดข้อภายใน7วัน
1: ลดปวดข้อโฆษณาเกินจริงหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเกินจริงหรือไม่เกินจริงยังไงนะคะเขาบอกว่าใครที่กำลังปวดข้อนะปวดกระดูกหรือว่าเคลื่อนไหวไม่สะดวกน
1: ะ
0: แล้วไปพบโฆษณาผลิตภัณฑ์เชนเซ่นะคะระบุว่าสามารถช่วยลดอาการปวดข้อภายใน7วันนะคะจบทุกปัญหาปวดเมื่อยปวดกระดูกน
1: ะ
0: และข้อเนี่ยรวมถึงช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าข่าวนี้มันไม่ใช่ข่าวจริงนะเป็นการโฆษณาปลอมนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะหรือว่าอย.เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ตรวจสอบนะแล้วก็พบว่าข้อความดังกล่าวนะคะเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จแล้วก็เกินจริงนะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดนะว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยสามารถใช้รักษาหรือว่าบรรเทาอาการปวดข้อได้นอกจากนี้นะคะโฆษณายังนำภาพบุคคลสวมชุดกาวมาใช้ประกอบแบบประมาณว่าคุณหมอไงเห็นปะ
1: เพิ่มความน่าเชื่อถ
0: ือ ใช่ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือนะทำให้แบบว่าผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจเนาะว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการรับรองจากแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะทำแบบภาพลักษณ์แบบดูดีเห็นไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะหลักฐานเนี่ยก็เป็นยืนยันถึงความแบบเขาเรียกอะไรเฮ้ยอันนี้มีประสิทธิภาพนะดีนะอะไรเงี้ย
1: เพื่อใช้ในการประกอบ
0: ฉันมีบุคคลทางการแพทย์รับรองว่าปลอดภัยนะคะแต่อย.นะคะก็เตือนประชาชนค่ะว่าอย่าตัดสินใจซื้อจากคำโฆษณาที่รับรองผลแบบรวดเร็วนะเห็นผลใน7วันบ้างแหละหายขาดหรือจบทุกปัญหานะควรตรวจสอบค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าเลขสารระบบอาหารแล้วก็รายละเอียดผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายทางช่องทางของอย.แล้วก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการที่มีเลขสารระบบอาหารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้โฆษณานะคะหรือสามารถรักษาโรคได้หากมีอาการปวดข้อเรื้อรังนะคะข้อบวมแดงร้อนเนี่ยหรือเคลื่อนไหวลำบากหรืออาการรุนแรงขึ้นนะคะควรที่จะไปพบแพทย์ดีที่สุดนะคะหรือว่าไปพบบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีกว่าเนาะดีกว่าไปแบบว่าไปหายาทานเองแบบนี้
1: ถ้าเรามีอาการเนี่ยเราไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
0: ใช่ไม่ควรหยุดยาเดิมถ้าเกิดมียาอยู่แล้วเนาะไม่ควรหยุดยาเดิมนะคะแล้วก็ไปเชื่อโฆษณาพวกนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันมันไม่มีหรอกค่ะคือเขาเรียกว่ามันเกินจริงน
1: ะ
0: เพราะว่ามันจะยิ่งทำให้อาการของเราเนี่ยทรุดลงแล้วก็เสียโอกาสในการรักษาด้วยใช่คือจะหายอยู่แล้วพอฉันไปกินตรงนี้เป็นหนักขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งนะคะขอให้ยึดหลักไว้เลยค่ะเช็คก่อนซื้อตรวจสอบก่อนซื้อนะคะพบโฆษณาที่น่าสงสัยนะคะสามารถรวบรวมหลักฐานนะไม่ว่าจะเป็นภาพโฆษณาชื่อบัญชีผู้ขายนะคะหรือว่าช่องทางการจำหน่ายนะแล้วก็แจ้งไปทางอย.ได้ค่ะเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลต่อไป
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้ในเรื่องของโฆษณาเกี่ยวกับอาหารอะไรอาหารเสริมหลายๆอย่างเนี่ยคือมันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทาง Facebook อะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะก็คือแบบ
1: ลดน้ำหนักลดภายใน1เด
0: ือ
1: น
0: ใช่หลายอย่างมากค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: ไปทุกด้านหมดแล้วก็คือมันจะมีมาหลายยี่ห้อหลายอย่างมากแล้วแบบสรรพคุณเยอะมากค
0: ่
1: ะก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนค่ะ
0: อวดอ้างสรรพคุณเยอะ
1: มันจะเกินจริงเพราะเขาโฆษณาให้เราชวนเชื่อไงคะ
0: ใช่คือคนคือเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อเนาะพอคนฟังแล้วก็แบบเฮ้ยเชื่อฉันอยากหายคือฉันปวดฉันอยากหาย
1: ฉันเจ็บปวด
0: เชื่อไปซื้อก็คือไม่ได้ดีอะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางที่ดีคือพบคุณหมอดีกว่านะคะดีที่สุด
1: รักษาตามระบบ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนทรัพย์สินความรักและหลักกฎหมายเชิญรับชมค่ะ

เมื่อเรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

0: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
0: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
2: จะดีหรือครับพี
0: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
2: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
3: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: กลับเข้าสู่รายการ NMT รวมใจนะ
6: คะ
5: เบรกนี้ก็มียังมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะคุณเอื้อยเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นในเรื่องของจังหวัดสระแก้วนะคะตลาดลงเกลือนะทางจังหวัดสระแก้วนะคะเขาก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เพิ่มความเข้มงวดค่ะในการตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่ตลาดลงเกลือนะที่อำเภออรัญญประเทศค่ะหลังมีกระแสข่าวนะแล้วก็การเผยแพร่ภาพบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักนะแล้วก็มีผู้ค้าชาวกัมพูชาค่ะเข้ามาประกอบกิจการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ตรวจพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองแล้วก็การทำงานของคนต่างด้าวในบางกรณีมาตรการสำคัญนะคะก็คือตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองระยะเวลาและเงื่อนไขการพำนักรวมถึงอนุญาตทำงานนายจ้างประเภทงานแล้วก็สถานที่ทำงานค่ะตลอดจนตรวจสอบเจ้าของแผงค้าแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะจังหวัดนะคะยังสั่งให้ทุก

0: ค่อนข้างเงียบค่ะคุณเอื้อย
1: ค่ะ
0: มีเพียงผู้ดูแลพื้นที่แล้วก็ร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยเปิดอยู่ประ
1: อ๋อมีกระแสว่าเปิดแล้ว
0: ใช
1: คึ
0: ่
1: กคักแล้ว
0: แต่คือค
1: ที
0: นใน
1: ี้
0: พื้น
1: ทา
0: ท
1: ง
0: ี่
1: ท
0: ก็
1: ีย ม
0: ืน
1: ตรวจเนาะก็คือยังเงียบเหงา
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ยู
0: ่
1: ่
0: ค่ะ
1: แรงงานต่างด้าวก็ยังไม่ได้มีม
0: ใช
1: า
0: ่
1: เ
0: ย
1: ย
0: ัง
1: อะ
0: ไม่
1: อะ
0: ม
1: ไร
0: ี
1: อย่า
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: ตามที่บอก
0: ค
1: เ
0: ่
1: น
0: ะ
1: าะค่ะคุณปอชอบเข้าวัดไหมคะ
0: ได้ค่ะเข้าวัดทำบุญใช่ไหมคะ
1: มีวัดหนึ่งค่ะที่สระแก้ว
0: สักแก้วเหมื
1: เป
0: อ
1: ็น
0: น
1: สถาน
0: ก
1: ที่ที่น่าที่จะไปไหว
0: น
1: ้พระมากค่ะที่สระแก้วนะคะมีวัดแม่ย่าซอมค่ะศูนย์รวมศรัทธาแห่งคลองหาดไม่ไกลจากจันทบุรีเนาะ
0: น่าไป
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใครที่เป็นสายบุญค่ะหรือสายมูค่ะและมีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วค่ะวัดแห่งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะ
0: สวยนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะภายในวัดเนาะรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ค
1: ์
0: ่ะ
1: และองค์เทพเนี่ยไว้หลายองค์เลยอย่างที่
0: ค
1: เห
0: ่ะ
1: ็นนะคะสวยงามมาก
0: ใช
1: ค
0: ุ่
1: ณปอ
0: สวยงามจริง
1: คือได้ไปมาได้ไปมาแล้ว
0: อันนี
1: ค
0: ้คุ
1: ื
0: ณเออ ื้อไปมาแล้วเน
1: ใ
0: า
1: ช
0: ะ
1: ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ท่ามกลางบรรยากาศนะคะที่สวยงามโดดเด่นด้วยศิลปกรรมอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ร่วมศิลปกรรมร่วมสมัยค่ะซึ่งผสมผสานกับความเชื่อของคนในท้องถิ่นเนี่ยได้อย่างลงตัวค่ะ
0: ค่ะ
1: สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากเนี่ยคือแม่ย่าซอมค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นเจ้าหญิงจากราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะที่เดินทางมาแต่งงานกับชายชาวไทยก่อนตั้งหลักปักฐานอยู่บริเวณแห่งนี้ค่ะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจึงนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภค่ะนอกจากนี้นะคะภายในวัดค่ะยังมีพระพิฆเนศสีทององค์ใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของวัดค่ะนี่ค่ะคุณปอพระราหูเนาะรวมถึงพระราหูหลวงพ่อทันใจถาเวสสุวรรณและพระพุทธรูปปางเปิดโลกเบิกทรัพย
0: ์
1: ความสูงประมาณ30เมตรให้ประชาชนเนี่ยได้สักการะขอพรตามความเชื่อค่
0: ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นแม่ย่าซอมค่ะคุณปออีกหนึ่งพิธีที่ได้รับความสนใจนะคะคือพิธีสวดข้าวสารค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งผู้ศรัทธาเชื่อว่าเป็นพิธีเสริมสิริมงคลเพิ่มพูนบุญบารมีและนำความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมาสู่ชีวิต จึงมีประชาชนค่ะเดินทางมาร่วมพิธีและทำบุญอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยความโดดเด่นทั้งศิลปกรรมนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยความเชื่อและเรื่องราวที่ผูกพันกับชุมชนค่ะวัดแห่งนี้นะคะจึงเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอคลองหาดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสระแก้วค่ะ
0: สวยนะน่าไปเนาะ
1: เป็นว
0: ั
1: ดที่มีพื้นที่กว้างค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบจะเขาจะก่อสร้างหลายอย่างให้เราได้แบบเที่ยวชมไปกราบไหว้ได้
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น่าไปเที่ยวบ้างเลยค่ะอ่ะต่อจากสระแก้วนะคะไปกันที่จังหวัดชลบุรีบ้างนะคะปราสาทสัจธรรมคุณเอื้อยเคยไปไหมคะ
1: ยังไม่เคยไปค่ะเคยได้ยินชื่ออยู
0: ่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวจังหวัดชลบุรีนะคะที่บริเวณแหลมราชเวนนะคะเมืองพัทยานะคะก็เป็นที่ตั้งของปราสาทสัจธรรมนะปราสาทไม้ริมทะเลขนาดใหญ่
1: ค่ะ
0: ที่มีความโดดเด่นนะคะด้วยสถาปัตยกรรมนะทรงไทยจัตุรมุขนะคะแล้วก็งานประติมากรรมแกะสลักอันวิจิตรการตาน
1: ะ
0: สวยนะคะเนี่ยเห็นไหม
1: ป
0: ราสาทแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาเกิดขึ้นนะจากแนวคิดค่ะของคุณเล็กวิริยพันธ์ค่ะผู้ก่อตั้งเมืองโบราณแล้วก็พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2524นะคะโดยเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ตะเคียนทองไม้ประดู่นะไม้แดงไม้เต็งค่ะแล้วก็ไม้สักเห็นไหมมีคือเป็นแบบว่าสลักไม้เนาะสวยนะ
1: สวยมากค่ะคุณปอบรรยากาศ
0: จุดเด่นเนี่ยนะคะคือการนำภูมิปัญญาช่างไม้โบราณนะมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าเดือยนะคะการต่อสลักการเข้าลิ่มแล้วก็การเข้าหางเหี่ยวนะคะเพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างไม้เข้าด้วยกันคือเขาใช้วิธีการโบราณเนาะในการทำนะคะเห็นไหมน่าไปเที่ยวทุกพื้นที่ภายในปราสาทเขานะคะจะเต็มไปด้วยงานแกะสลักค่ะคุณเอื้อยที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานะคะความเชื่อคุณธรรมแล้วก็ปรัชญาของโลกตะวันออกโดยเฉพาะห้องโถงกลางนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาบุษบกวิมานค่ะสื่อถึงความว่างเปล่าของจักรวาลเนา
1: ะ
0: การหลุดพ้นแล้วก็ความจริงอันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะเสน่ห์ของอีกอย่างนึงนะคะของปราสาทสัจธรรมนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะนี่การบูรณะนะอย่างต่อเนื่องค่ะนักท่องเที่ยวนะคะได้เห็นความงดงามของตัวปราสาทแล้วก็กระบวนการทำงานของช่างแกะสลักไม้ด้วยนะคะรวมไปถึงยังช่วยสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่นี่คือเขาเก่งมากเลยเนาะ

0: าค
1: ค่
0: ิ
1: ะ
0: ดเขา
1: ช่
0: ค
1: าง
0: ิด
1: เก
0: กั
1: ่
0: น
1: ง
0: ว่าท
1: มาก
0: ำใช่
1: คุณปอดูห้องโถงอันนี้ใช่
0: อ
1: ห้
0: ื
1: องโถ
0: ม
1: งไหม
0: อ
1: ค
0: ่า
1: ะ
0: ใช่ค่ะนอกจากการชมสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็ทัศนียภาพริมทะเลแล้วเนี่ยนะคะภายในพื้นที่เนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยให้นักท่องเที่ยวเขาได้สัมผัสแล้วก็ได้ดูด้วยนะคะโดยเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวค่ะเพื่อรองรับนะคะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะผู้ใช้รถเข็นในบางพื้นที่ก็มีนะคะผู้ที่ใช้รถเข็นก็สามารถไปเที่ยวได้
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะคะทางราดมีจุดทางราดนะให้สำหรับ
1: บริก
0: เข
1: า
0: ็
1: ร
0: นรถ
1: ผู
0: ได
1: ้
0: ้นะค
1: พิ
0: ะ
1: การเนาะ
0: มีผู้ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยอย่างดีเลย
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: คะปราสาทสัจธรรมเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างเดียวค่ะคุณเอื้อยแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ชวนให้คนเนี่ยนะคะมาเยือนนะมาเรียนรู้ศิลปะมารู้ถึงภูมิปัญญานะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรมาแก่นแท้ของชีวิตอะเนาะ
1: ใช่
0: มาร
1: ค
0: ู้
1: ่ะ
0: ถึงความหมายนะค
1: อื
0: ะ
1: อหือ
0: แท้จริงของชีวิตค่ะนี่ผ่านงานไม้แกะสลักริมทะเลของเมื
1: ใ
0: อ
1: ช
0: งพั
1: ่
0: ท
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: าสวยมากเลย
1: ส
0: อ่
1: ว
0: ะ
1: ยมากค่ะประ
0: อ
1: เ
0: ย
1: ด
0: ู
1: ็
0: ่
1: น
0: ริ
1: ค
0: ม
1: ือ
0: ทะเลด้วย
1: อยู
0: น
1: ่
0: ะ
1: ริมทะเลด้วย
0: ใช
1: เนาะ
0: ่
1: ก็คือเที่ยววัดอ่ะเที่ยวชายทะเล
0: ใ
1: ต
0: ช
1: ่อ
0: ่
1: เลย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อื
1: เราไป
0: ม
1: กันที่จังหวัดไหนนะครับคุณปอสระแก้วเนาะ
0: สระแก
1: ส
0: ้
1: ร
0: ว
1: ะ
0: ไ
1: แ
0: ป
1: ก้ว
0: แล้
1: ล
0: ว
1: ะ
0: ช
1: ช
0: ล
1: ล
0: บ
1: บ
0: ุ
1: ุ
0: ร
1: ร
0: ี
1: ี
0: ไป
1: ละ
0: แล้ว
1: ออ่
0: ่
1: ะ
0: ะต่อ
1: เร
0: ไ
1: า
0: ป
1: มา
0: ค่ะ
1: ที่จังหวัดระยอง
0: อ่
1: ก
0: า
1: ันบ้าง
0: ใก
1: ค่ะ
0: ล้ๆชลบุรี
1: ใช่ค่ะถนนนิยมจินดาค่
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: เสน่ห์เมืองเก่ากลางเมืองระยองค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศเมืองระยองในวันวานนะคะ
0: อื
1: ต
0: ม
1: ้องลองมาเดินเที่ยวที่ถนนยมจินดา
0: ค่ะ
1: เป็นชุมชนเก่าแก่ในเขตเทศบาลนครระยอ
0: อง ื
1: เนาะ
0: ม
1: คุณป
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: เคยไปหรือยังคะ
0: ยังไม่เคยไปเลยค่ะเป็นเมืองโบราณใช่ไหมคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตลาดโบราณต
1: คุ
0: ล
1: ณ
0: าด
1: ปอ
0: เก่
1: ต
0: า
1: ้องห
0: เน
1: า
0: าะ
1: โอกาสไปนะคะเพ
0: อ
1: รา
0: ื
1: ะว่
0: ม
1: าเหมือนจะมีแบบของเยอะเนาะ
0: อืม
1: ค่ะซึ่งยังคงรักษาเสน่ห์ของบ้านเรือนวิถีชีวิตค่ะ
0: ค่ะ
1: และเรื่องราวของผู้คนในอดีตเนี่ยเอาไว้ท่ามกลางการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามค
0: อ
1: ่ะ
0: ืม
1: อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ในเป็นปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้วนะคะยังเป็นระเบียบและชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินชมเมืองแบบสบายๆก็
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ือเราก็เดินดูไปเรื่อยๆ
0: อ
1: เ
0: ื
1: นาะ
0: มอืม
1: ตลอดสองข้างทางค่ะจะพบทั้งบ้านเก่าของบุคคลสำคัญค่ะร้านค้าโบราณและร้านอาหารที่สืบทอดรสชาติมายาวนานกว่า10ถึง50ปีเลยค่ะ
0: ค
1: คุ
0: ่
1: ณ
0: ะ
1: ปออ
0: ื
1: มี
0: ม
1: ทั้งขนมไทยก๋วยเตี๋ยวกาแฟและส้มตำค่ะ
0: ค่ะ
1: ทำให้การเดินเที่ยวที่นี่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การชมอาคารเก่าเท่านั้น
0: อื
1: แต่
0: ม
1: ยังได้สัมผัสรสชาติและวิถีชีวิตของคนระยองผ่านร้านเล็กๆ
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: ี่อยู่คู่ชุมชนมาหล
0: อ
1: าย
0: ื
1: ยุค
0: ม
1: หลายยุคสมัยเนาะ
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งเสน่ห์ของถนนยมจินดาค่ะคือร้านค้าและงานฝีมือแบบดั้งเดิมเนี่ยที่พบเห็นได้ไม่
0: อ
1: บ
0: ื
1: ่อย
0: ม
1: ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นร้านขายของเก่า
0: ค่ะ
1: ร้านทำกรอบรูปร้านทำที่นอนเย็บมืออ
0: ืม
1: ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความประณีตค่ะ
0: ค
1: แข
0: ่
1: ็
0: ะ
1: งแรงแ
0: อ
1: ละ
0: ื
1: ใ
0: ม
1: ช้งานได้ยาวนาน
0: ค่ะ
1: รวมถึงบริการนวดแผนโบราณค่ะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้แวะพักผ่อนระหว่างชุมเดินเที่ยวชุมชนเนา
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะในเดือนธันวาคมของทุกปียังมีการจัดงานภูมิบุรีศรีระยองเพ
0: อ
1: ื่
0: ือ ม
1: ร่วมฟื้นฟูและสืบสานบรรยากาศของเมืองเก่าภายในงานนะคะมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นและอาหารพื้นเมืองช่วยให้คนรุ่นใหม่เนี่ยและนักท่องเที่ยวได้รู้จักเรื่องราวของระยองมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ถนนยมจินดาค่ะจึงเป็นมากกว่าย่านท่องเที่ยวเพราะทุกบ้านทุกหน้าร้านและทุกเมนูค่ะล้วนบอกเล่าความทรงจำของเมืองระยองเชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันค่ะและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการกับคนในชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินเที่ยวแบบเรียบง่ายได้ทั้งภาพสวยอาหารอร่อยและเรื่องราวติดตัวกลับไปค่ะก็ถือว่าเป็
0: น
1: น
0: ี่ก
1: ส
0: ็เ
1: ถ
0: ป็
1: าน น
0: เส
1: ที่
0: น่ห
1: ท
0: ์น
1: ี
0: ะ
1: ่
0: เนี่ย
1: น่าไปเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: น่าเดินเที่ยวมากเลยค่ะ
1: การเดินเที่ยวในที่ชุมชนเนี่ยคือเราจะไปสัมผัสถึงการใช้ชีวิตของชุมชนน
0: ใช
1: ั้น
0: ่เป็นชุมชนโบราณเนา
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: ชุ
1: ค
0: ม
1: ่
0: ช
1: ะ
0: นเก่าแก่นะคะพูดถึงภาคตะวันออกนะคะมาช่วงโอ้โหตะวันออกวันนี้น
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: คะก็เสนอตอนมองตุ๊กตาสัตว์ทะเลเสน่ห์บ้านเก่าริมน้ำประแสเชิญรับชมค่ะ

0: โอ้โหตะวันออกวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะชุมชนเก่าแก่ริมทะเลที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้อย่างงดงามวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอตุ๊กตาสัตว์ทะเลงานฝีมือแฮนด์เมดจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เปลี่ยนเรื่องราวของท้องทะเลประแสให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดน่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: เราอยากให้คุณยายามีรายได้เราก็เลยดึงอัตลักษณ์ของเราออกมานะคะเราเป็นชุมชนประมงดั้งเดิมซึ่งประมงมาซบเซาไปแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากให้มันมีการขับเคลื่อนโดยการจับจ่ายใช้สอยเริ่มต้นเราทำเป็นพวงกุญแจก่อนค่ะพวงกุญแจนี้เราก็ขายเล็กๆน้อยๆออกตามงานเนาะเราเป็นชุมชนประมงเนาะเราจะไปอะไรนอกเหนือจากที่กับประมงไม่ได้ความเราก็ต้องเอาตลาดของเราคือสัตว์ทะเลเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นมีสัตว์อื่นเลยจะมีสัตว์ทะเลก็คือเราเห็นอุ้ยเราเป็นชุมปีปลาเนาะปลาปลาหมึกปลาโลมาอาจจะเป็นภาพใหญ่ปลาโลมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมาน้ำซึ่งเราพยายามพวกนี้ออกมาว่าให้เป็นลายที่น่ารัก
0: จากผืนผ้าธรรมดาผ่าน2มือและภูมิปัญญาของผู้สูงวัยกลายเป็นหมอนตุ๊กตาที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องทะเลประแสงานฝีมือที่สร้างทั้งรอยยิ้มรายได้และความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาภาคตะวันออก

0: โอ้โหตะวันออก
1: คุณเอื้ออย่าลืมไปเลือกซื้อนะคะหมอนที่จังหวัดระยอง
2: ดิฉันเล็งเอาไว้แล้วค่ะหมอนปลาหมึก
1: หมอนปลาหม
2: ึ
1: ก
2: ต้องไปซื้อ
1: ได้ค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลานะคะกับเป็นวิธีรวมใจแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: นครนายกยกระดับเฝ้าระวังน้ำรองผู้ว่าสั่งทุกหน่วยพร้อมรับสถานการณ์เตือนภัยต้องแม่นยำเข้าถึงประชาชนอุบลเร่งตั้งรับเอลนีโญลากยาวปลายปี69ต้นปี70สั่งเกษตรกรอัปเดตข้อมูลฝ่าวิกฤตภัยแล้งล่วงหน้าติดตามได้ในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญ
1: อาสาจันทบุรีร่วมใจน้อมรำลึกร่วมสัมผัสศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีสพท.7พร้อมสืบสานงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่น
2: ใช่ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะเรื่องของฝนฟ้าวันนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งบอกว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะซึ่งก็ยังคงเตือนอยู่ค่ะออกประกาศฉบับที่5แล้วนะคะเพื่อที่จะเตือนไปในหลายพื้นที่ทั่วไทยให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นแล้วก็มรสุมที่กำลังแรงขึ้นโดยทางภาคเหนืออีสานก็จะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศฉบับที่5เตือนประชาชนทั่วประเทศนะคะว่าให้รับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันนี้นะคะจนถึงวันที่20กันยายนจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปะทะกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นโดยในวันนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็เริ่มได้รับผลกระทบก่อนจากนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจตกหนักบางพื้นที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงติดตามประกาศจากทางการ

0: ใกล้ชิดขณะที่ทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังตลอดเวลาที่มีการประกาศเตือนค่ะ
1: ที่จังหวัดนครนายกตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตรวจจุดเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังพร้อมกับเช็คความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ค่ะมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมคนเครื่องมือแผนเผชิญเหตุลดผลกระทบประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะร้อยตำรวจตรีสันทิติทำใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอองครักษ์โดยการตรวจสอบครั้งนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าทรายท่าช้างบริเวณเขื่อนนายกและตำบลดอนยอขณะที่อำเภอองครักษ์ลงตรวจจุดเสี่ยงในตำบลทรายมูลทั้งประตูระบายน้ำปากคลองหนึ่งสะพานศูนย์วิจัยนิวเคลียร์และบ้านเรือนประชาชนที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมตรวจสอบระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนนั้นทำได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมอบหมายโครงการชลประทานนครนายกศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบริเวณหมู่5ตำบลท่าทรายและหมู่4ตำบลทรายมูลเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในระยะยาวค่ะ
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เปิดใช้งาน AgriMap Platform นะคะโดยดึงเอาข้อมูล ดินน้ำแล้วก็ตลาดค่ะเข้าพื้นที่เพาะปลูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรเลือกการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวและเริ่มใช้งาน AgriMap Platform หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกภายใต้แนวคิดพลิกโฉมข้อมูลเกษตรไทยสู่การตัดสินใจที่แม่นยำแพลตฟอร์มนี้นะคะได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล Big Data แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเพื่อให้การผลิตสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ความต้องการของตลาดและสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติAgriMap นะคะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพดินแหล่งน้ำข้อมูลเกษตรกรพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติแหล่งรับซื้อและข้อมูลการตลาดเพื่อให้หน่วยงานและเกษตรกรเห็นข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็นำไปใช้วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระบบนะคะก็จะมีทั้ง AgriMap Exclusive AgriMap Pro AgriMap Plus AgriMap Online และ AgriMap Map Mobile โดย AI นะคะก็จะช่วยประมวลข้อมูลดินน้ำฝนปริมาณน้ำแล้วก็ประวัติของผลผลิตเพื่อที่จะแนะนำถึงชนิดของพืชรวมถึงช่วงเวลาการผลิตที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้เกษตรกรและประชาชนก็สามารถที่จะใช้ AgriMap ออนไลน์นะคะตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่คุณภาพดินเขตเกษตรกรรมและแหล่งรับซื้อก่อนที่จะตัดสินใจผลิตได้โดยเป้าหมายสำคัญก็คือการพัฒนา AgriMap ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเกษตรของประเทศลดการทำงานซ้ำซ้อนช่วยเกษตรกรวางแผนได้อย่างแม่นยำลดต้นทุนและความเสี่ยงพร้อมเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำกัดเซาะพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเฝ้าระวังบ่อนสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนในพื้นที่ขณะที่ที่ประชุมมหาดไทยนะคะได้ย้ำถึงการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีสำคัญและเร่งแก้ปมการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างโปร่งใสค่ะโดยก่อนลงพื้นที่ค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทำการร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยในที่ประชุมนะคะได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีสำคัญทั้งการถวายพระเพลิงพระบรม

0: ศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานบำเพ็ญกุศลครบ100วันหรือสตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาให้เป็นไปตามราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติพร้อมกำชับทุกหน่วยงานวางแผนด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้ว 3,868 รายพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการปปช.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไม่ให้มีการจ้างงานต่อหากพบการกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงส่วนการดำเนินการกับชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายรัฐบาลยืนยันแนวทางเปิดรับผู้ที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยกรณีสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาหลังตรวจสอบพบว่าการขออนุญาตดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบและพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขณะที่เรื่องของมาตรการปรับลดค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569มีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนแบบอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400คิด 4.1584 บาทต่อหน่วยและหน่วยที่401ขึ้นไปคิด 4.3583 บาทต่อหน่วยและสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาบ่อนการพนันสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้สถานศึกษารวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ค่ะ
1: จากนั้นนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานให้บุคลากรท้องถิ่นสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและบูรณาการการทำงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำของดร.รอยนต์จิตดอนที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.และเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนรับมือปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศนะคะถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภครวมถึงการขับเคลื่อนโครงการน้ำประปาดื่มได้ในชุมชนในขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็ยังเร่งพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลบอร์ดแคสต์ให้ครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
0: จากนั้นนะคะทางคณะของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะได้เดินทางไปยังพื้นที่สะพานบ้านปึกตำบลชากไทยอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามความเสียหายจากเหตุดินสไลด์บริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชนจำนวน2หลังซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอมะขามได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดทำเขื่อนชั่วคราวป้องกันการพังทลายของหน้าดินเพิ่มเติมสาเหตุนะคะก็คือเกิดจากฝนตกหนักค่ะทำให้มวลน้ำจากพื้นที่เทือกเขาสะบาบไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอมะขามส่งผลให้ตลิ่งทั้งสองฝั่งเกิดการทรุดตัวและถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงบ้านเรือนได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ สำหรับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะทางจังหวัดจันทบุรีได้นำงบประมาณ

0: ทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดจัดหาวัสดุและดำเนินการเบี่ยงทางน้ำรวมถึงได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านยังได้ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมรับทราบนะคะว่าจังหวัดจันทบุรีนั้นได้มีการเสนอของงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างฝายแก้ปัญหาตลิ่งทรุดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วโดยเตรียมดำเนินการก่อสร้างให้มีความแข็งแรงถาวรและช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
1: ทางโยธาธิการและผังเมืองออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้เพิ่งเซ็นและส่งไปที่กรมนะครับเมื่อกี้ผมโทรไปหาทางท่านรองอธิบดีนะครับกำลังจะเข้าบรรจุนะครับแล้วก็พยายามจะให้ได้งบเหลือจ่ายนะครับจะเร่งรัดงบประมาณให้ได้นะครับให้ทันภายในปีนี้นะครับให้ท่านนายกอบจ.นะครับท่านนายกที่นี่ก็ดูแลพื้นที่นะครับและทางปภ.โยธาธิการและผังเมืองก็เข้ามาช่วยดูแลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเกินศักยภาพของจังหวัดเนาะนะครับผมก็เลยลงมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับเนื่องจากต้องใช้งบประมาณส่วนกลางนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็เดี๋ยวจะรีบตามงบประมาณแล้วก็รีบลงมานะครับแล้วก็จะเร่งรัดในส่วนของผู้รับเหมานะครับให้รีบซ่อมแซมให้นะครับ
2: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนีโญซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศในช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงต้นปี2570พร้อมทั้งเร่งให้เกษตรกรนะคะขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนรับมือภัยพิบัติติดตามในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญวันนี้เสนอตอนอุบลเตรียมรับมือเอลนีโญเร่งเกษตรกรขึ้นทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน

0: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนินโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนินโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
1: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบล นะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือให้เกษตรกรมีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเพาะปลูก

0: สามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
1: ในเรื่องของปัญหาลิงค่ะลิงที่หมายถึงลิงเป็นสัตว์อะ
2: ลิงเจี๊ยบเจี๊ยบ
1: ใช่มันน่าปวดหัวนะคะบางทีมันเกินควบคุมด้วยค่ะปัญหานี้ซึ่งทางนี้จังหวัดชลบุรีนะคะเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานวางแนวทางแก้ปัญหาลิงหลังจากที่พบประชาชนได้รับผลกระทบจากลิงออกนอกพื้นที่ธรรมชาติค่ะโดยจะเป็นการมุ่งควบคุมประชากรดูแลสุขภาพลิงและสร้างสมดุลให้คนกับสัตว์ป่านั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมค่ะที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงครั้งที่1ประจำปี2569พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาร่วมกำหนดแนวทางบริหารจัดการปัญหาลิงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์ประชากรลิงที่เพิ่มขึ้นรวมถึงผลกระทบที่เกิดกับประชาชนก่อนที่จะวางแผนดำเนินงานตั้งแต่การสำรวจการนับจำนวนลิงการควบคุมประชากรด้วยการทำหมันการเฝ้าระวังโรคติดต่อตลอดจนการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของลิงค่ะนอกจากนี้ยังเตรียมฟื้นฟูแหล่งอาศัยเดิมหรือจัดหาพื้นที่รองรับที่เหมาะสมโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมนะคะทั้งการติดตามสถานการณ์ประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดชลบุรีย้ำเลยค่ะว่าการแก้ไขปัญหาจะใช้ข้อมูลจริงในแต่ละพื้นที่ควบคู่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนและทำให้คนกับลิงอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสมดุลค่ะ
2: สื่อสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะร่วมรับมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตหรือว่า PACC Award 2026นะคะทั้งระดับดีเยี่ยมและระดับดีเด่นของปปท.นางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569หรือ PACC Award 2026ภายในงานนะคะนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงานขณะที่นายอำนาจพวงชมพูประธานกรรมการปปท.เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่เครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่นณโรงแรม TK Palace and Convention หลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานปปท.นะคะได้เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านปฏิบัติการเครือข่าย PACC ต้านทุจริตหรือว่า POP Operation เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมเฝ้าระวังปัญหาทุจริตในพื้นที่สำหรับปีนี้ค่ะมีเครือข่ายได้รับรางวัลทั้งหมด141เครือข่ายแบ่งเป็น4ระดับได้แก่ดีเยี่ยมดีเด่นดีและมาตรฐานโดยสื่อในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้รับรางวัล2แห่งด้วยกันก็คือสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคกลางจังหวัดจันทบุรีได้ระดับดีเยี่ยมและสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ระดับดีเด่น ทางนี้ PACC Award ถือว่าเป็นเวทีเชิดชูต้นแบบการทำงานต้านทุจริตและต่อยอดพลังความร่วมมือจากประชาชนเพื่อผลักดันสังคมไทยให้โปร่งใสตรวจสอบ

0: และยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
1: ที่จังหวัดสระแก้วค่ะได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เข้าไปตรวจสอบการเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าวในตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าผู้ค้ากัมพูชานั้นกลับมาคึกคักค่ะโดยทั้งนี้นะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวแล้วก็ภาพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มีการระบุด้วยนะคะว่าตลาดโรงเกลือกลับมาคึกคักมีผู้ค้าและผู้ประกอบการชาวกัมพูชาเข้ามาประกอบกิจการจำนวนมากรวมถึงพบการจับกุมคนต่างด้าวบางรายที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีข่าวนี้เผยแพร่ออกไปนะคะในสื่อโซเชียลทางจังหวัดสระแก้วจึงสั่งการเลยค่ะว่าให้ไปตรวจสอบการเข้าเมืองการพำนักการทำงานใบอนุญาตทำงานนายจ้างและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดโรงเกลือด้วยนะคะทั้งตลาดโกลเด้นเกตตลาดเดดไทยและตลาดเบญจวรรณค่ะว่าเอ๊ะมันจริงไหมนะที่บอกว่ากลับมาคึกคักเนี่ยใช่หรือเปล่านะคะมีกัมพูชาเข้ามาขายของหรือไม่จากการที่ขับรถวนไปดูแล้วเนี่ยนะคะก็เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยยังค่อนข้างเงียบร้านค้าส่วนใหญ่ปิดประตูมีเพียงผู้ดูแลพื้นที่และร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการและจากการที่ไปสอบถามผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่ก็ระบุว่าไอ้ภาพความคึกคักของตลาดที่มันเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ตรงกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันเลยค่ะซึ่งจังหวัดสระแก้วย้ำนะคะว่าการดำเนินการจะมุ่งควบคู่ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: กระแสในโซเชียลพี่บอกว่าเขาบอกว่าตลาดลงเกลือมันคึกคักในฐานะที่พี่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
3: ครับ
2: พี่มองว่ามันเป็นยังไง
3: ไม่นะพี่ผมอยู่มาตั้งแต่เขาปิดด่านอ่ะมันเงียบมันไม่ใช่คึกคักอย่างที่เขาพูดแต่ก็ไม่รู้นะป้าอาจจะตัดต้นแบบว่าให้คนมาเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ก็จริงถ้าเรื่องจริงคนที่อยู่ที่นี่เขาจะรู้ว่ามันเงียบจริงเพราะว่าเข้าไปดูข้างในจริงๆนะก็ร้านเขาเปิดไม่เต็
2: ม
3: มันก็มีปะปายเงี้ยมาเที่ยวมั่งนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะประมาณนั้น
2: แล้วเขาบอกว่ามีคนทางฝั่งโน้นเนี่ยมาเปิดร้านขายของเยอะเลยอ่ะเนี่ยมันเท่าที่พี่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไง
3: ไม่นะพี่ผมก็เห็นเขาบางคนมันเป็นคนไทยแต่เขาก็เปิดเงี้ยแต่เขาจ้างเขมรมาประมาณไม่ใช่เขมรเต็มร้อยเป็นเจ้าของประมาณเนี้ยสีก็เป็นคนไทยเขาก็ไม่เป็นไรตามที่เขาไปเขาก็คุยกันได้แต่ถ้าเป็นเขมรเต็มร้อยเนี่ยเขาก็ไม่คุยกันจริง

ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนะคะซ้อนแผนจับชาวจีนค่ะที่รับเงินสดจากหญิงวัย67ปีหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลอกให้สูญเงินกว่า6ล้านบาทขยายผลจับเพิ่มอีก2รายนะคะพร้อมทั้งของกลางหลายรายการเตรียมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนะคะซ้อนแผนจับกลุ่มชาวจีนหลังจากที่ถูกว่าจ้างให้เป็นผู้รับเงินแทนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือที่เรียกกันว่าม้าเก็บเงินหลังก่อเหตุหลอกหญิงวัย67ปีสูญเงินสดกว่า6ล้านบาทพันตำรวจโทขจรศักดิ์ดารภารองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาตำรวจได้วางแผนเข้าจับกลุ่มนายหวงไข่โจชาวจีนอายุ20ปีบริเวณซอยหลังเมือง8จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่เข้ารับเงินสดจำนวน 6,150,000 บาทจากผู้เสียหายซึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงทีนี้จากการขยายผลนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มชาวจีนเพิ่มได้อีก2รายก็คือนายเหลียงเปาอายุ35ปีและนายยูหงซ่งอายุ31ปีพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางหลายรายการรวมถึงโทรศัพท์มือถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐบัตรเดบิตต่างประเทศและเอกสารการเดินทางโดยตำรวจระบุค่ะว่านายหวงไข่โจรับหน้าที่เป็นไปรับเงินตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างโดยมีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Telegramขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง3รายก็ถูกนำตัวส่งดำเนินคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับการช่วยซ่อนเร้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดรวมถึงความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายคนเข้าเมืองทางตำรวจเองก็ฝากเตือนประชาชนนะคะหากว่าได้รับสายโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าแจ้งว่ามีคดีความแล้วก็ให้โอนเงินควรที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานโดยตรงก่อนและอย่าโอนเงินให้บุคคลใดโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดจันทบุรีได้เยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7ช่อง11จันทบุรีนายมาโนชโอสถเจริญประธานกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดจันทบุรีได้นำสมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.จังหวัดจันทบุรีร่วมเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริและทรงสืบสานงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ร่วมกิจกรรมอาทิการลงนามแสดงความอาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์จุดชมสารคดีสั้นแม่ของแผ่นดินที่ฉายสารคดีภาพยนตร์สั้นนำเสนอพระราชกรณียกิจและสารคดีเฉลิมพระเกียรติจุดชมนิทรรศการตามรอยเสด็จนำเสนอพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกจุดสารสนเทศเพื่อประชาชนบริการคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลพระราชพิธีพร้อมมุมบริการแจกของที่ระลึกเอกสารสำคัญและต้นไม้แห่งความดีให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการได้ร่วมกันเขียนข้อความลงบนใบไม้สีทองจากนั้นกลุ่มสมาชิกอปมช.จังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยผู้เยี่ยมชมจะได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยมีทีมวิทยากรร่วมสอนและให้ข้อมูลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดซึ่งการมาเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกลุ่มสมาชิกอปมช.จังหวัดจันทบุรีในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้มาเรียนรู้และรับทราบพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระพันปีหลวงและจะนำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้องเพราะสมาชิก

0: าสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.จังหวัดจันทบุรีเป็นผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นและมีหน้าที่เผยแพร่นโยบายข่าวสารและผลงานของรัฐบาลหรือทางจังหวัดไปสู่ประชาชนสะท้อนความคิดเห็นความต้องการหรือปัญหาของคนในชุมชนกลับสู่หน่วยงานรัฐและยังเป็นแกนนำในการช่วยเหลือภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ชุมชนทั้งนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ช่อง11จันทบุรีเปิดให้กลุ่มประชาชนหน่วยงานเข้าชมนิทรรศการทุกวันในเวลาราชการสำหรับหน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03-947-1086
1: ส่วนที่จังหวัดตราดนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดตราดพร้อมรับทราบการดำเนินงานเผยแพร่พระราชกรณียกิจและข้อมูลสำคัญแก่ประชาชนนางสาววัฒินัทสมบัติสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดสารการจังหวัดตราดในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ในการนี้นะคะนายแสวงสีทองนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการปฏิบัติราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดได้ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานโดยมีนางสาวณรินทร์รัตน์ด่านลาเคนวัฒนธรรมจังหวัดตราดเข้าร่วมศูนย์ประชาสัมพันธ์จัดแสดงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตราดพร้อมศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฮับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเหมาะสมนอกจากนี้ก็ยังจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งทรงพระราชดำริให้สร้างสรรค์เป็นแบบตัดเย็บสำหรับสตรีในโอกาสและพระราชพิธีต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่งดงามทางนี้ประชาชนสามารถเข้าชมศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้ณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดในวันและเวลาราชการ
0: จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมไปพร้อมกับส่วนกลางจากกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทางนี้เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและติดตามความพร้อมของจังหวัดต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและสมพระเกียรติโดยในที่ประชุมได้ซักซ้อมถึงภารกิจด้านพิธีการการประชาสัมพันธ์การรักษาความปลอดภัยการจัดการจราจรรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือการจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่24ตุลาคม2569 ส่วนที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในที่ประชุมนั้นได้ติดตามถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆรวม8คณะทั้งด้านพิธีการขบวนพระบรมราชอิสริยยศการประชาสัมพันธ์การรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการและการประสานงานพร้อมหารือการเตรียมจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่24ตุลาคม2569
1: คุณผู้ชมคะรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการไม่เรียกเอกสารจากประชาชนแล้วนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการด้วยกันผ่านทางระบบ GDX นะคะให้หน่วยงานรัฐนั้นตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนรัฐบาลเร่งผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการโดยให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือว่า GDX โดยเอกสารที่อยู่ในแผนเชื่อมโยงครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้ในการติดต่อราชการเป็นประจำทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่าสุติบัตรใบมรณะเอกสารที่ดินหนังสือรับรองนิติบุคคลใบขับขี่หนังสือเดินทางวุฒิการศึกษารวมถึงใบอนุญาตทำงานการดำเนินงานก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะค่ะโดยในระยะแรกนะคะเอกสาร31รายการที่มีข้อมูลพร้อมใช้งานผ่านทาง GDX แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งเชื่อมต่อระบบให้เสร็จภายใน6เดือนและนำข้อมูลมาใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนภายใน1ปีส่วนในระยะต่อไปคือระยะที่2ค่ะก็จะเป็นเอกสารที่เหลืออีก27รายการที่ยังไม่พร้อมให้บริการผ่านระบบ GDX นะคะซึ่งก็จะต้องพัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเหมือนกันนับจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรรมการปกครองขออภัยค่ะและกรมการปกครองนะคะก็จะเร่งเชื่อมระบบ GDX นะคะเข้ากับ Linkkids Center เพื่อให้หน่วยงานรัฐเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านช่องทางเดียวกันหากว่าหน่วยงานใดยังเรียกเก็บเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้นะคะจะต้องรายงานปัญหาแล้วก็เร่งแก้ไขตามกรอบเวลาโดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรก็อาจจะมีความผิดนะคะทางวินัยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางภาครัฐหวังที่จะลดภาระประชาชนในการถ่ายสำเนาและเดินทางติดต่อราชการพร้อมคำนึงถึงความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
0: ในระยะเวลากว่า1ปีนะคะกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีประมงในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตราดค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานทำให้เรือประมงขนาดใหญ่กว่า30ตันกรอสนั้นจะต้องหยุดออกทะเลชาวประมงส่วนใหญ่เขาตัดสินใจที่จะขายเรือค่ะแล้วก็หันมาทำประมงเรือเล็กที่ใช้แรงงานเพียง 1-2 คนเพื่อที่จะให้สามารถออกเรือทำมาหากินต่อได้ค่ะ
2: คาดหวังไม่ได้แล้วเรือมันไม่มีโอกาสได้ออกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาอาชีพเสริมฉันว่าไม่มีวันนั้นละไม่มีวันนั้นละด่านปิดทำบัตรไม่ได้ก็ไม่มีแล้วแรงงานอ่ะ
3: ยอดสั่งซื้ออาหารทะเลแปรรูปทางออนไลน์ช่วยต่อลมหายใจให้กับชาวบ้านในชุมชนคลองมะขามหลังอาชีพประมงเรือใหญ่ทยอยหยุดกิจการ
2: คนไหนคนงานยังอยู่ก็ออกได้ไปคนไหนไม่มีคนงานก็จอดจบมันไม่เหมือนกันทั้งหมดเหมือนที่บ้านเงี้ยคนงานไม่อยู่จบเรือใหญ่ออกไม่ได้ก็เขาส่วนมากเขาเรือเล็กเขาออกได้เรือเล็กๆชายเล็กชายฝั่งอ่ะเรือเล็กๆเนี่ย
3: แม้จะไม่คึกคักเท่าเมื่อก่อน แต่นางน้ำอ้อยราตรีวัย52ปีอดีตเท่าแก่เรือประมงขนาด30ตันกลอสยอมรับว่า1ปีหลังร้ายแรงงานชาวกัมพูชาไม่ได้คาดหวังให้อาชีพประมงน้ำลึก

0: อย่างเดียวที่เรือเขาไม่ออกกันคือไม่มีคนงาน40,000เท่าไหร่ไม่รู้นะมันอย่างนั้นเต็มใจขายกันเพราะ
1: ขณะที่ผู้ประกอบการประมงอีกหลายรายขายเรือประมงที่มีขนาดเกิน30ตันกลอสและเปลี่ยนมาซื้อเรือประมงขนาดเล็กที่ใช้แรงงานในการออกเรือเพียง 1-2 คนก็สามารถจับสัตว์น้ำได้แม้ระยะเดินเรือใกล้ขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ก็สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำตามฤดูกาลที่มีอยู่อย่างจำกัด
2: คนที่มีเรือเองเป็นไต่เองเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตะแก่เองมีเรือของตัวเองครับเขาอาจจะขายเรือเพื่อที่จะมาทำเรือเล็กเองได้หรืออาจจะแบบปรับขนาดลงอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันพออยู่พอกินไปก่อนเพราะว่าถ้าถามรายละเอียดเจาะจริงๆผมว่ามันเป็นที่แรงงานโดยส่วนใหญ่เลยครับเพราะถ้าไม่มีแรงงานแล้วมันต้องทำแบบนี้อย่างเรือใหญ่ลงซะหุ้ยครั้งนึงเนี้ยครับมันเยอะมากมันหลายบาทบางครั้งอาจจะเป็นแบบราคาหลักหมื่นอย่างเงี้ยครับเขาออกไปหลายวันแต่ถ้าเป็นเรือเล็กอย่างเงี้ยครับต้นทุนต่อวันก็ค่าน้ำมันค่ากินมันก็ไม่น่าเกิน200บาทต่อวันนี้ครับถามว่าอยู่ได้ไหมผมมองว่าอยู่ได้แต่มีเหลือเก็บมากเท่าเดิมไม่มีแน่นอนครับแต่อาจจะมีนิดๆหน่อยๆพออยู่ได
3: ้ปรับค่ะเพราะว่าบางลำพอเวลาเรือใหญ่เนี้ยออกไม่ได้เนี้ยค่ะพอออกไม่ได้ปุ๊บเขาก็เลยมาหันมาออกเรือเล็กแทนหลายลำนะคะเหมือนอาชีพมันต้องเปลี่ยนกันเยอะค่ะแล้วก็ต้องทำอย่างอื่นเสริม
1: และสำหรับในช่วงฤดูมรสุมสัตว์น้ำบางชนิดมีไม่มากและไม่เหมาะกับการทำประมงเรือเล็กโชคดีที่มีกั้งมาทดแทนกลายเป็นสัตว์น้ำทำเงินในช่วงนี้กั้งที่จับได้นอกจากสร้างรายได้ให้กับชาวประมงแล้วยังต่อยอดไปถึงอาชีพคนแกะกั้งซึ่งสร้างงานให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนมีรายได้จนเจอครอบครัว
4: เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะจากที่ว่าเราเคยมีเรือเราหาได้วันนึงหักค่าน้ำมันหักค่าลูกน้องแล้วเหลือประมาณ 1,000-2,000 เงี้ยแล้วเราไม่มีเรือเราต้องมารับจ้างเขาทำได้ประมาณวันถ้ามีของเยอะทำทั้งวันก็ได้ประมาณวัน500-600แต่ถ้ามันน้อยๆก็ประมาณ 2-300 บาทอย่างเงี้ยจ้ะมันก็จะแย่ฝ่าไม่มีเรือแต่มันก็ยังดีที่มีให้เราทำค่ะเดี๋ยวตัดเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการแกะแยกเนื้อตัดเสร็จแล้วก็ต้องมาแกะเนื้อแล้วก็ช่างถึงได้กิโลละ60คือเนื้อเลยค่ะถ้ามันมีทำทุกวันน่ะคือโอเคเลยจ้ะพอกินแต่ทีนี้ว่ามันไม่มีทุกวัน
1: การต้องปรับเปลี่ยนจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานข้ามชาติสะท้อนมุมมองใหม่ๆท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวมนต์เสน่ห์ของชุมชนชายฝั่งเผยให้เห็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านชุมชนคลองมะขามได้อยู่อาศัยและทำกินต่อไปทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน

0: ค่ะมาดูเรื่องไข่ไก่กันหน่อยนะคะเรียกได้ว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีไข่ไก่ติดบ้านเอาไว้
1: ค่ะโดยชาวตราดเองก็เข้าคิวนะคะซื้อไข่ไก่ราคาดีคุณภาพนะคะราคาพิเศษจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดหลังจากที่ได้นำมาจำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะประชาชนชาวตราดจำนวนมากนะคะได้ต่อแถวเลือกซื้อไข่ไก่คุณภาพดีเบอร์2บริเวณตลาดเกษตรกรข้างสารกลางจังหวัดตราดหลังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดได้นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะคะแผงหนึ่งเนี่ยอยู่ที่120บาทเท่านั้นจากราคาปกตินะคะ140บาทลดมาถึง20บาทเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักค่ะโดยไข่ไก่จำนวน500แผงนะคะถูกจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็วนะคะนั่นหมายความว่าความต้องการไข่ไก่นะคะในราคาประหยัดของประชาชนในช่วงภาวะค่าครองชีพนี้มีความต้องการสูงจริงๆซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ของจังหวัดตราดครั้งที่2นะคะมุ่งนำผลผลิตจากเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภคเพื่อเพิ่มช่องทางการขายลดต้นทุนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะ
0: จังหวัดตราดได้เปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเส้นทางสายมูเตลูตำนานเขาสมิงศรัทธานำทางสร้างรายได้สู่ชุมชนหรือกิจกรรมวิ่งแวะไหว้ชวนประชา

0: ชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะไปสัมผัสเรื่องราวความเชื่อศาสนสถานและวิถีชีวิตชุมชนของอำเภอเขาสมิงค่ะจังหวัดตราดได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธาค่ะตำนานเขาสมิงศรัทธานำทางสร้างรายได้สู่ชุมชนภายใต้กิจกรรมวิ่งแวะไหว้ประจำปีงบประมาณ2569นะคะทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนำทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอเขาสมิงและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยเส้นทางนะคะของกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นระยะทาง4กิโลเมตรโดยจะเริ่มต้นจากหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสมิงค่ะจากนั้นก็จะผ่านจุดแวะสักการะหลวงพ่อโสธรวัดท่ากระท้อนต่อด้วยศาลเจ้าพ่อเขาสมิงท่าน้ำก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดเชื่อมโยงศาลเจ้าพ่อเขาสมิงเดิมบนเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวและจุดเช็คอินก่อนที่จะกลับเข้าสู่จุดสิ้นสุดค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจากความศรัทธาและมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สามารถต่อยอดเป็นแหล่งสร้างรายได้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะพาไปที่ระยองค่ะไปพบสาวใหญ่จิตอาสาเมืองระยองนะคะเขาเผยถึงเคล็ดลับผมยาวกว่า1เมตร45เซนติเมตรนะคะหลังจากที่ไว้ต่อเนื่องมาเกือบ10ปีโดยเจ้าตัวย้ำนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อในเรื่องของการเสริมดวงพร้อมดูแลเส้นผมอย่างพิถีพิถันทุกวันค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนางสาวสุอารีนิสเกอร์อายุ65ปีนักสังคมสงเคราะห์และจิตอาสาผู้ที่มีความเชื่อว่าการไว้ผมยาวจะช่วยเสริมดวงชะตาโดยเธอเปิดเผยว่าเริ่มไว้ผมมาตั้งแต่ราวๆ10ปีก่อนจากความเชื่อส่วนตัวภายหลังที่เคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อช่วงอายุ29ปีเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนต้องเย็บบาดแผลกว่า300เข็มแล้วก็ยืนยันว่าเธอเนี่ยไม่เคยทำศัลยกรรมใบหน้าแต่อย่างใดเลยจากการวัดความยาวของเส้นผมนะคะพบว่ายาวกว่า1เมตร45เซนติเมตรปกติก็จะเก็บตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าเวลาออกไปทำกิจกรรมการกุศลนะคะก็จะม้วนผมเอาไว้บนหัวทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจคิดว่าเธอเนี่ยใส่วิกส่วนการดูแลก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดขณะที่เรื่องราวของเธอก็เริ่มถูกบอกต่อหลังจากที่เพื่อนสนิทเห็นผมยาวสวยจนกลายเป็นกระแสฮือฮากันตอนนี้ล่ะค่ะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องนี้น่ารักค่ะกลายเป็นไวรัลนะคะเมื่อตำรวจพัทยาได้ประกาศตามหาเจ้าของน้องไซบีเรียเพศเมียที่หลงเข้ามาอยู่ในโรงพักโดยเฟซบุ๊กของสภ.เมืองพัทยาได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักนะคะของน้องไซบีเรียเพศเมียตัวนี้นะคะอายุราว 6-7 เดือนวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานอยู่ในห้องศูนย์วิทยุของโรงพักพร้อมข้อความประกาศตามหาเจ้าของนะคะโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็มีชาวต่างชาตินำสุนัขตัวนี้นะคะมาส่งมอบให้กับทางตำรวจหลังจากที่พบน้องอยู่ในพื้นที่ของเมืองพัทยาเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี้เองและหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีผู้คนเข้ามาแชร์กันจำนวนมากค่ะจนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลายคนเอ็นดูในความซุกซนนะคะแล้วก็เป็นมิตรของน้องขณะที่มีผู้ติดต่อเข้ามาขอรับไปเลี้ยงอยู่หลายรายเลยเพราะว่าทนความน่ารักของเขาไม่ไหวนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินนะคะบอกว่าคุณตำรวจพาน้องเนี่ยไปตรวจดูแลสุขภาพให้ทีนะคะก็เอ็นดูเหมือนกันโดยทางคุณตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ก็เร่งประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของที่แท้จริงละค่ะน่ารักไหม
0: วิ่งวิ่งวุ่นเลยหลงกันทั้งโรงพัก
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมคะจากจุดเริ่มต้นของงานอัยการไทยค่ะสู่บทบาทสำคัญในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะคะมาร่วมเรียนรู้ความเป็นมาภารกิจและหน้าที่ของอัยการในปัจจุบันที่ทำหน้าที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเส้นทางการทำงานของอัยการไทยและความสำคัญขององค์กรอัยการในสังคมยุคปัจจุบันค่ะ

หลายๆท่านคงคุ้นเคยกับบทบาทของอัยการในฐานะทนายของแผ่นดินแต่อัยการมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะอัยการมีรากฐานมาจากตำแหน่งยกกระบัดในสมัยสุโขทัยและในสมัยอยุธยาค่ะซึ่งยกกระบัดมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความยุติธรรมการตรวจสอบคดีความและการรายงานข้อเท็จจริงถวายพระมหากษัตริย์ค่ะยกกระบัดบางท่านก็ได้รับเลื่อนให้เป็นเจ้าเมืองนะคะบุคคลในประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เคยดำรงตำแหน่งยกกระบัดได้แก่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ค่ะท่านทรงเคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัดราชบุรีค่ะในสมัยรัชกาลที่5มีการก่อตั้งกรมอัยการให้สังกัดอยู่กระทรวงยุติธรรมนะคะและต่อมาในปีพ.ศ. 2465ได้มีการโอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การประสานงานระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะในที่สุดในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2534กรมอัยการก็ได้มีการโอนออกมาอีกครั้งนะคะคราวนี้เป็นองค์กรอิสระค่ะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560ได้บัญญัติรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้นะคะและสำนักงานอัยการสูงสุดยังเป็นแกนหลักในการอำนวยความยุติธรรมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและคุ้มครองสิทธิ์แก่ประชาชนค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับอยู่ที่วัดป่าธัญญารามตำบลสตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีท่านผู้ชมครับวัดแห่งนี้มีท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาถาวรคันติวิชโชซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งขนานเขต2เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าธัญญารามนะครับนอกจากนั้นท่านยังเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวัดแห่งนี้มีเสนาสนะที่สวยงามนะครับมีพระพุทธสิขีทศพลยานที่1นะครับก็หรือสมเด็จองค์พระปฐมนอกจากนั้นก็ยังมีวิหารทรงมาลาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบกู้ชาติเอกราชให้กับสยามประเทศนะครับส่วนเสนาสนะต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้เลยครับ

0: ผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าองค์สมเด็จพระพุทธสิกีทศพลยานที่1ของวัดป่าธัญญารามนะครับจะได้กราบนมัสการถามท่านอาจารย์ดร.พระมหาทาวรคันติวิชโชว่าประวัติในการก่อสร้างนะครับเพื่อเป็นอนุสติให้พุทธศาสนิกชนได้มาตำลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเป็นมาอย่างไรบ้างนมัสการครับ
1: เดิมทีเดียวอาตมาภาพก็ได้สร้างลานธรรมในการที่จะรวมคนมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมดังนั้นจึงต้องมีพระประธานก็ได้ระลึกถึงซึ่งสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธสิกขีทศพลยานที่1ซึ่งในแนวคิดของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะก็ได้แนวคิดว่าพระเป็นท่านพระพุทธเจ้าองค์แรกนะก็เราก็จะได้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสติให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมในกิจกรรมต่างๆของวัดที่แรกก็สร้างเป็นปริวาสกรรมตลอดทั้งปีดังนั้นก็ญาติโยมที่มาในการกราบไหว้ทุกครั้งก็ระลึกถึงพระพุทธซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าให้ความระลึกนึกถึงแล้วก็ได้สร้างบุญให้คู่กับวัดเราตลอดเวลาเมื่อมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนอุปสมบทหมู่ภิกษุแล้วก็การปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมของญาติโยมตลอดทั้งปี
0: ครับท่านผู้ชมครับตามที่ท่านอาจารย์ดร.พระมหาทาวรคันติวิชโชได้กล่าวแล้วนั้นนะครับพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลยานที่1นะครับชื่อได้ชื่อว่าเป็นองค์พระปฐมนะครับก็คือเป็นองค์แรกนะครับในบรรดาพระพุทธเจ้า28พระองค์ถ้าในนับในพัทธรกัปนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น5พระองค์นะครับก็คือโกกุสันโธโกนาคัมโมโนกัสสปโคตโมและอีกพระองค์หนึ่งที่จะมาอุบัติในอนาคตการก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มาที่วัดป่าธัญญารามแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมาน้อมกราบนมัสการขอพรนะครับแด่พระพุทธเจ้าซึ่งมีพุทธภาพนะครับพุทธานุภาพแผ่ไปไม่มีประมาณขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ

0: ครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าของผมนี้นะครับข้างๆนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเป็นพระรูปเหมือนขององค์พ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบกู้ชาติเอกราชให้กับประเทศไทยของเรานะครับอาจจะได้การวัฒนการพระอาจารย์เกี่ยวกับการก่อสร้างรวมทั้งวิหารทรงมาลาที่เป็นรูปหมวกนะครับอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัฒนการครับ
1: การก่อสร้างก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแสนคือพระอธิการวิชาญวิจารวัฒโนอดีตเจ้าวาดวัดป่าธัญญารามได้ประสานงานจากทางทหารเรือได้มาก่อสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือจะเป็นวิหารทรงพระมาลาหลวงพ่อแสนก็มีความศรัทธาและมีความสนิทศรัทธากับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทางผู้มาสร้างก็คือมีทหารเรือแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยอาตมาภาพก็เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมทหารพันศึกจังหวัดจันทบุรีและตราดดังนั้นในกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสร้างสมเด็จองค์ปฐมก็ดีตั้งแต่แรกแล้วก็พระเจ้าตากสินต่างๆก็ได้รับความร่วมมือจากทางทหารหลายฝ่ายก็คือโดยเฉพาะสมาคมฐานพันศึกจันทบุรีตราดก็มาเป็นเจ้าภาพมาเป็นหลักในการก่อสร้างทั้งหมด
0: ท่านผู้ชมครับแม้ว่าวัดป่าธัญญารามนะครับตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับจะไม่ใช่เส้นทางหลักของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเราก็จะเห็นว่าเส้นทางหลักที่มาอย่างผ่านจังหวัดชลบุรีที่วัดใหญ่อินทรามระยองวัดลุ่มมหาชัยชุมพลแล้วก็อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็อีกหลายแห่งนะครับล้วนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบกู้ชาติเอกราชให้กับสยามประเทศนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มาที่วัดนี้นะครับก็มาสักการะนะครับมาขอพรเพื่อที่จะให้พรให้กำลังใจศัตรูภัยพินาศนะครับอันตรธานหายไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาน้อมสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันนะครับ

0: ารย์ครับเห็นลายสถาปัตยกรรมของวิหารอาจารย์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับผม
1: อันนี้เป็นความดำริของหลวงพ่อแสนอดีตเจ้าวาดครับซึ่งท่านประสงค์จะให้เป็นเซรามิกทั้งหลังเลยแล้วก็มีลวดลายที่สวยสดงดงามตามแบบที่ท่านคิดไว้คือหลวงพ่อแสนอดีตเจ้าวาดได้ทำเป็นเซรามิกทั้งหลังแล้วก็มีลวดลายดอกบัวมีลวดลายเทพนมแล้วก็ภายหลังอาตมาก็มาสร้างพญานาคต่อออกมาอีกทีหนึ่งจนกระทั่งค่าจ้างค่าสร้างประมาณ8.8 ล้านจ้ะแล้วก็ดำเนินการจนแล้วเสร็จจ้ะ
0: ครับท่านชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่วิหารทรงมาลาหรือวิหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแต่ว่าภายในวิหารนั้นก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่เพื่อเป็นอุเทศกเจดีย์ให้พุทธศาสนิกชนที่มายังวัดป่าธัญญารามได้กราบนะครับนึกถึงพระพุทธองค์นะครับกราบนมัสการถามพระอาจารย์นะครับดร.พระมหาถาวรคันติพิโชนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาของวิหารแห่งนี้การก่อสร้างแล้วก็ประธานนะครับภายในวิหารนี้ครับนมัสการครับ
1: ความเป็นมาของวิหารแห่งนี้คือหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดวัดป่าธัญญารามคือหลวงพ่อแสนพระธิการวิชาญวิจารวัฒโนได้ดำริในการก่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เปิดได้หล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ประดิษฐานภายในพระวิหารทรงพระมาลาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของญาติ

0: โยมในพื้นที่แล้วก็ที่มากราบไหว้ที่วิหารแห่งนี้โดยเจ้าภาพหล่อก็คือคุณแม่คุณย่าสำราญทองสุวรรณให้เป็นเจ้าภาพหล่อเพื่อพระพุทธรูปไว้เป็นที่สักการะบูชาภายในวิหาร
1: ครับท่านผู้ชมครับวิหารทรงมาราของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับภายในนี้ก็จะประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปหรือเป็นอุเทสกเจดีนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปามาวิชัยครับท่านใดที่มาแห่งนี้นะครับจะทึ่งว่าภายในวิหารนี้สร้างด้วยกระเบื้องเซรามิกนะครับมีรูปนางฟ้าที่โปรยดอกใบทิพย์นะครับให้ถึงดอกบัวนะครับดอกบัวนั่นก็เป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์แห่งการรู้ตื่นเบิกบานนะครับจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าค้นพบแก้ได้ในตัวท่านหานอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเข้าไปฉะนั้นพุทธะนะครับหรือสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาก็คือดอกบัวนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงอุปมาคนเหมือนกับดอกบัวสี่เหล่านะครับปัทภปรมะอนัยยบุคคลวิปจิตตัญญูและก็อุคติตัญญูนะครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาวัดป่าธัญญารามนะครับแห่งนี้แล้วอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมากราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็พระประธานนะครับภายในวิหารรูปทรงมาราซึ่งเป็นรูปหมวกนะครับที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ

0: ครับท่านผู้ชมครับวัดป่าธัญญารามหรือวัดข้าวโพดนะครับถือว่าเป็นอารามที่มีความร่มเย็นท่านใดที่มาที่อำเภอสอยดาวแห่งนี้นะครับด้านหลังที่เราได้ชมไปแล้วก็คือสมเด็จพระพุทธสิกขีทศวรรษยานที่1นะครับแล้วก็วิหารของสมเด็จรูปทรงมาลาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าวัดป่าธัญญารามแห่งนี้นะครับมีบทบาทต่อสังคมชุมชนเป็นอย่างมากจะได้น้อมนมัสการถามอาจารย์เกี่ยวกับบทบาทของบ้านวัดโรงเรียนที่อาจารย์ได้ทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมสู่จิตใจของเยาวชนน้อมนมัสการครับ
1: การทำกิจกรรมที่วัดก็แบ่งเป็นภายในกับภายนอกก็คือภายในก็คือมีโครงการหลายโครงการซึ่งทำเป็นประจำปีเริ่มแรกก็คือวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ทำบุญครบรอบอดีตเจ้าวาดวัดป่าธัญญารามคือหลวงพ่อแสนภริการวิชาญวิจารวัฒโนซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์บูรพาจารย์ผู้สร้างวัดแล้วก็ต่อมาก็เป็นการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีแล้วก็มีโครงการอุปสมบทหมู่ภาคอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาซึ่งก็ได้จัดเป็นประจำแล้วก็มีปฏิวัติกรรมภายในตอนออกพรรษารวมผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ที่จะประสงค์ก็จะเข้ามาอยู่ปริวาสตลอดตั้งแต่ออกพรรษาส่วนด้านนอกก็คือส่งพระที่มีความรู้ความสามารถไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญโรงเรียนบ้านสวนส้มโรงเรียนหนองมะค่าและอีกหลายๆโรงเรียนซึ่งพระภิกษุในวัดก็ได้ทำหน้าที่ออกไปจัดค่ายหรืออบรมนักเรียนภายนอกวัดแล้วก็อบรมนักเรียนจัดค่ายสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆแล้วก็มีการทำวัดมีการทำบุญวันพระในทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาหรือออกพรรษาก็ทำบุญในทุกๆวันพระ
0: ครับท่านผู้ชมครับที่วัดป่าธัญญารามแห่งนี้นะครับน่าชื่นใจพระอาจารย์มีกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับที่ส่งเสริมการตื่นรู้เรียนรู้นะครับอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยเฉพาะโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและที่สำคัญนะครับในวันช่วงออกพรรษาจะมีพระต่างๆมาอยู่ปริวาสกรรมนะครับมาเก็บมานัดออกด้วยอภารพระสงฆ์วีสติวัค20รูปนะครับแต่ว่าวัดแห่งนี้ท่านผู้ชมยังขาดอุโบสถนะครับซึ่งเป็นแดนพัทธสีมาที่พระสงฆ์ท่านจะทำสังฆกรรมจะได้กราบนมัสการถามพระอาจารย์นะครับในแนวทางที่จะร่วมกันสร้างอุโบสถเป็นบุญนิธิฝากเอาไว้ในพุทธศาสนาพระสงฆ์ที่เข้าปฏิบัติกรรมก็จะได้มาอภารภายในเขตพัทธสีมาแห่งนี้นมัสการครับอาจารย์ครับ
1: สำหรับการสร้างอุโบสถตอนนี้ทางคณะกรรมการก็ได้ประสานงานกับทางราชการในการถมที่ด้านหลังศาลาการเปลี่ยนซึ่งทางราชการท่านได้มาขุดลอกสระในสระที่สาธารณะก็ขออนุญาตในการถมดินที่วัดก็ได้ช่วยเอาดินที่จากขุดลอกสระด้านนอกนะมาถมก็อนุญาตถมที่วัดจึงวัดจึงมีที่ถมที่ดินซึ่งทางด้านหลังจะเป็นคล้ายๆเหวก็ได้ถมที่มาพอประมาณนั้นก็จะได้เริ่มทำการสร้างอุโบสถก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างอุโบสถซึ่งกำหนดการในการวางศิลาฤกษ์ก็จะมีการปรึกษาหารือกันทำในโอกาสต่อไปสำหรับการสร้างอุโบสถก็ขอเรียนเชิญแล้วก็มีเจ้าภาพที่มาปัดภาวนาว่าจะสร้างแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ประสานงานกับคณะกรรมการปยาวัจกรแล้วก็ผู้นำชุมชนอีกครั้งหนึ่งคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง
0: ครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ท่านได้พูดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการถมที่และก็จะสร้างอุโบสถนะครับซึ่งอุโบสถในทางพุทธศาสนานั้นนะครับก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับแต่ว่าอุโบสถก็โดยใจความก็คือเขตสีมาสีมาแปลว่าเขตแดนเป็นพัทธสีมาที่เราไปปิดทองลูกนิมิตนั่นแหละครับการที่จะบวชเป็นพระก็ต้องบวชภายในอุโบสถการที่จะการกฐินเมื่อออกพรรษาก็ต้องการภายในอุโบสถการที่จะลงภิกขุปฏิโมกก็ต้องลงภายในอุโบสถหรือแม้กระทั่งพระที่มาอยู่ปริวาสกรรมแห่งนี้นะครับในภายภาคหน้าพระท่านก็จะเข้าไปภายในอุโบสถนะครับแล้วก็ออกด้วยอภารนะครับด้วยสงฆ์วีสติวัค20รูปฉะนั้นได้บุญใหญ่มากครับท่านผู้ชมท่านใดอยากจะสะสมบุญนิธิอาจจะเป็นเสบียงติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายขอเรียนเชิญทุกท่านมาเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถวัดป่าธัญญารามเ ตำบลสตอนอำเภอไสดาวจังหวัดจันทบุรีร่วมกับท่านอาจารย์ดร.พระมหาทาวรคันติพิโชเจ้าคณะตำบลทุ่งขนานเขต 2เจ้าอาวาสวัดป่าธัญรามได้เลยนะครับ

ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบนิมนต์นะครับพระมหาถาวรคันติวิโชด็อกเตอร์นะครับเจ้าอาวาสวัดป่าธัญญารามเจ้าคณะตำบลทุ่งขนานเขต2อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ให้แง่คิดหลักพุทธธรรมนะครับที่เรียกว่าเป็นพุทธนวัตกรรมที่จะสามารถนำมาใช้ในการทำงานในการประกอบอาชีพของประชาชนทั่วไปขอการนมัสการครับ

เจริญพรญาติโยมอาตมาภาพก็ขอฝากในเรื่องของหลักธรรมในการดำเนินชีวิตซึ่งในปัจจุบันนี้มีการไม่เข้าใจกันหลายอย่างแล้วก็ได้รับสื่อต่างๆทำให้ทุกคนเนี่ยขาดสมาธิขาดสติขาดกำลัง

ใจดังนั้นขอฝากในเรื่องของสติในการที่เราจะมีความรู้ตัวและระลึกได้ว่าเราจะต้องทำในสิ่งต่างๆเนี่ยใช้สติความระมัดระวังให้ดีไม่มีความประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะว่าถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะมีความระลึกรู้ตัวเราตลอดเราสามารถพิจารณาได้ว่าเมื่อเจอปัญหาใดก็ตามเจอข้อมูลอะไรก็ตามเราก็จะสามารถใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขในปัจจุบันแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานี้ดำเนินไปอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่มีข้อขัดข้องไม่มีอุปสรรคต่างๆดังนั้นวันนี้ก็ฝากในเรื่องของการมีสติคือความระลึกรู้ตัวความไม่ประมาทมีความรู้ตัวเราตลอดสัมปชัญญะความรู้ตัวให้เราพิจารณาตัวเองให้ดีว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วที่ผ่านมาเราทำผิดพลาดอะไรก็ตามเราก็สามารถมาแก้ไขได้ในปัจจุบันแล้วในอนาคตภายภาคหน้าเราก็จะได้มีสิ่งที่ดีกับชีวิตของเราเพราะว่าเราจะได้ช่วยเหลือทั้งตัวเราเองได้แล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายจะได้มีความดีทำดีต่อกันและกันยกตัวอย่างก็คือเมื่อเราเจอกับผู้คนที่มีอารมณ์ไม่ดีกับเราทำไม่ดีต่อเราหรือใช้ความโกรธมากระทบแล้วก็มีสติลึกรู้ว่าเราได้รับอารมณ์ว่าอารมณ์ตอนนี้เราได้รับกระทบจากความโกรธเราก็มีความขัดเคืองใจให้เรารู้อารมณ์ในขณะนั้นว่ามีความขัดเคืองใจเมื่อเรารู้ในขณะปัจจุบันเนี่ยรู้อารมณ์ของเราในขณะปัจจุบันเราก็สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจใช้สติและยับยั้งชั่งใจไม่ให้โกรธหรือไม่ให้มีความคิดไม่ดีต่างๆเมื่อคนมากระทบกับเราเราก็สามารถใช้ในปัจจุบันใช้อารมณ์ที่ดีของเราเรียกว่าใช้สติในการระลึกดูว่าตอนนี้เรามีคนที่มาพูดไม่ดีกับเราเรามีคนที่มาทำไม่ดีกับเราแล้วก็ใช้ความยับยั้งชั่งใจปัจจุบันขณะยับยั้งชั่งใจให้เราไม่โกรธไม่ไปโกรธตอบไม่ไปทำร้ายตอบแล้วก็ทำของเราให้ดีแล้วก็ตอบโต้คนนั้นด้วยสติและปัญญาใช้สมาธิสติปัญญาตอบโต้เขาในการที่จะประนีประนอมแล้วก็ใช้ความเมตตาต่อคนที่มาคิดไม่ดีกับเราหรือต่อคนที่มากระทบกับเราใช้ความเมตตาคิดดีต่อเขาพยายามทำดีต่อเขาให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขดังนั้นแล้วเมื่อมีคนมาทำไม่ดีกับเราก็ตามหรือมีคนมาสรรเสริญเยินยอหรือมาชมเราว่าดีอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ใช้สติเนี่ยดูแล้วว่าเราตอนนี้เราได้รับอารมณ์ที่ดีและอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็อยู่ในปัจจุบันให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะก็โดยเฉพาะในการทำงานทุกวันนี้ในการทำงานในการประสบพบเจอกับผู้คนต่างๆมากมายมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็อยู่ที่เป็นตัวของเราให้ดีให้เรามีสติไว้กับตัวของเราให้ตัวของเรานี้มีอารมณ์ที่ดีมีความเมตตามีอารมณ์ที่ดีให้กับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำงานหามรุ่งหางค่ำหรือทำงานอะไรต่างๆแล้วเนี้ยเราก็มีเตือนตนอยู่เสมอเรียกว่าเตือนตนอยู่เสมอว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ตอนละในภายภาคหน้านี้เรากำลังจะไปทำอะไรอันนั้นเมื่อเราอยู่ในสังคมซึ่งในปัจจุบันนี้ทุ่นวายตลอดเวลาเนี้ยเราก็ดำรงตนของเราให้อยู่ในธรรมอยู่ในตำนองของธรรมใช้อารมณ์ที่ดีในปัจจุบันนี้อารมณ์ที่ว่าไม่ขุ่นข้องหมองใจซึ่งในมนุษย์ของเราที่อยู่ร่วมกันเนี้ยมีการมีสิ่งที่เป็นคู่โลกเราเขาเรียกว่าโลกธรรม8ประการได้ลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสุขทุกข์นินทาสรรเสริญซึ่งมีปกติอยู่แล้วในการดำเนินชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยก็จะได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่มีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่เราต้องดำเนินไปไม่ว่าจะเจอกระทบกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นโลกธรรมอยู่คู่โลกของเราเนี่ยเราก็ดำเนินชีวิตของเราไปในทำนองคลองธรรมชื่อว่าในที่อาตมาภาพได้กล่าวมาเบื้องต้นว่าให้มีสติกับสัมปชัญญะคือความระลึกได้รู้ตัวของเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยทำให้เรามีชีวิตที่ดีตลอดไปนะแล้วก็มีการอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ทะเลาะบอกแว้งกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยพรขออาราธนาบุญบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธทั้งหลายและเหล่าพระอรหันต์ทั้งปวง
จงปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นกุศลให้สมหวังดังปรารถนาเมื่อถึงคามปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาที่อำเภอสอยดาวนะครับตำบลสะตอนนะครับจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมพลาดนะครับแวะวัดป่าธัญญารามหรือวัดข้าวโพดนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์ดร.พระมหาถาวรขันติวิชโชท่านเป็นเจ้าอาวาสมากราบนมัสการสมเด็จพ่อพุทธสิขีทศพลยานที่1หรือองค์พระปฐมเจดีย์รวมทั้งศาลนะครับหรือวิหารทรงมาลาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับในจันทบุรีเรานอกจากนั้นก็เพื่อเสริมความเป็นสิริเป็นมงคลขอเชิญทุกท่านนะครับมาที่อำเภอสอยดาววัดป่าธัญญารามกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการแสวงบุญแสวงธรรมธรรมสัญจรเราได้ชมวัดป่าธัญญารามนะครับได้หลักคิดที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพของทุกท่านแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นนะครับผมและทีมงานจะไปสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดใดสถานที่ใดนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

0: ยินดีด้วย
1: huh?
0: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

วัสดีค่ะด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงห่วงใยประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: หลวงค่ะที่ทรงห่วงใยประสงค์นิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงเพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประสบนิกรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านวังพญาท่าธงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะพาชมค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าธงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่พระองค์ท่านค่ะทรงมอบแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับพี่สาวผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่สาวได้เล่าประวัตินี่เลยค่ะในส่วนของฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงก่อนเลยว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ค่ะฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงนะคะเริ่มเมื่อวันที่24 เมษายน 2549ค่ะ
0: 49
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณ18ปีเต็มนะคะก็ในพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างพื้นที่245ไร่นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ทรงช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะคะของอำเภอรามันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้มีงานทำมีรายได้แล้วก็ได้เรียนรู้นะคะการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะแล้วก็ได้เอาความรู้ตรงนั้นนะคะไปปฏิบัติที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นได้ส่งต่อให้กับสมาชิกที่สนใจนะคะ
0: ค่ะ
1: หรือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะคะ
0: ได้มาได้มาเรียนรู
1: ้ได้ต่อยอดในพื้นที่นี้ค
0: ่ะเมื่อกี้ที่พี่สาวบอกพี่ซ่อนก็คือว่าฟาร์มเนี่ยก่อตั้งมาในปี2549ซึ่งเป็นปีที่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราใช่ไหมคะ18ปีเต็มที่พระองค์ได้มอบแนวทางการช่วยเหลือให้ประสบนิกรในพื้นที่ที่อยู่ระแวกเนี้ย1มีงานทำมีอาชีพและอาชีพที่รองรับได้ดีที่สุดนั่นก็คือการทำการเกษตรเพราะเกษตรค่ะเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษอยู่ที่ว่าเรามีความขยันอดทนมากน้อยแค่ไหนถ้าเราขยันและอดทนพี่ต้นเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้และเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่อะไรคะเมื่อก่อน
1: พื้นที่ตรงนี้นะคะเนื้อที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นะ
0: คะ
1: ซึ่งเป็นแปลงหญ้านะคะเดิม
0: เป็น
1: ป่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์คือพื้นเป็นพื้นที่ที่วัวควายของชาวบ้านเข้ามาหาหญ้าหาเป็นแปลงหญ้าเก่าอะค่ะซึ่งเมื่อตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งตัวดิฉันเองแล้วก็สมาชิกในรอบรั้วพื้นที่ก็ต้องไม่ต้องเดินทางไปปฏิบัติทำงาน
0: ที่อื่น
1: นะคะต้องดิ้นรนเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาให้เปิดครัวฟาร์มขึ้นมาก็เลยเข้ามารวมตัวกันรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว
0: ้ค่ะเรียกได้ว่าคือพี่สาวนี่เป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะตอนนั้นจำได้ไหมคะรุ่นแรกเลยอ่ะมีทั้งหมดกี่คน
1: รุ่นแรกนะคะมีทั้งหมด30คนค่ะสมาชิก
0: ค่ะเรียกได้ว่ารุ่นแรกนี่ก็คือเราต้องจินตนาการแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่า ตอนนั้นอ่ะมันเป็นป่าถูกไหมคะเป็นป่าแล้วก็เป็นแปลงหญ้าที่แบบว่าเอาวัวเพราะว่าวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนภาคใต้บ้านเราอ่ะ1เกษตร2ก็คือเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงวัวนั่นเองก็จะเลี้ยงกันแบบปล่อยๆก็จะปล่อยวัวมาเดินกินหญ้าแถวนี้และพอเริ่มที่พระองค์ท่านได้มอบฟาร์มตัวอย่างให้แน่นอนเลยว่าจุดเริ่มต้นครั้งแรกอ่ะพี่ซ้อนคิดว่ามันคงจะเหนื่อยแล้วแหละ1ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เราจะต้องมาเริ่มต้นนับ1กันใหม่ใน30คนนั้น
1: ค่ะ
0: จำได้ไหมว่าวันแรกที่พี่สาวได้ก้าวเข้ามาที่นี่ค่ะเป็นยังไงอยากจะให้เล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะ
1: ค่ะในสภาพพื้นที่ที่เมื่อก่อนนะคะเข้ามาบุกเบิกครั้งแรกก็สมาชิกทั้งหมด30ท่านนะคะก็เข้ามาทำการถางนะคะแนวเขตนะคะซึ่งในระวังแนวเขตก่อนว่าแนวเขตที่รั้วฟาร์มให้ครั้งแรกก็170ไร่นะคะครั้งแรกเบิกแค่170ไร่เพิ่งมาเพิ่มทีหลังนะคะก็เพิ่มก็เป็น2รวมกันเป็น245ไร่พื้นที่เดิมนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นแนวเขตที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่4ตำบลท่าธงกับหมู่ที่7บ้านอุปะซึ่งเป็นของวังพญานะคะเป็นรอยต่อก็เลยใช้ชื่อว่าวังพญาท่าธงนะคะฟาร์มวังพญาท่าธง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วปัจจุบันเนี้ยจาก30คนแรกที่แบบเป็นรุ่นบุกเบิกจากนั้น18ปีจนถึงปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เรามีสมาชิกกี่คนแล้วคะ
1: ปัจจุบันเหลือมีสมาชิกอยู่นะคะด้วยงบประมาณต่างๆก็เพิ่มแล้วก็ปรับลดมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ณปัจจุบันนี้ปีนี้ก็2569เป็นงบประมาณปี2569นะคะก็ได้รับอัตราจ้างแค่98ท่านค่ะ
0: อ๋อก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ระแวกในพื้นที่ของทั้งวังพญาแล้วก็ท่าธงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะให้พี่สาวนี่แหละพาพี่ซ้อนไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างของวังพญาท่าธงแห่งนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเลยค่ะพี่สาวเดี๋ยวเราไปดูอะไรก่อนดีนะ
1: ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่สาวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เคยมีโอกาสนะคะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จของพระพันปีเมื่อครั้งที่พระองค์ค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาอยากจะให้พี่สาวค่ะได้เล่าให้พี่ส้นฟังหน่อยครั้งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยใช่ไหมคะที่เราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนนั้นนะคะ
1: ก็เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2549นะคะดิฉันแล้วก็พร้อมด้วยสมาชิกและข้าราชการในพื้นที่ของในโครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าทงนะคะก็ได้เข้าเฝ้ารอรับเสด็จณฟาร์มตัวอย่างเป็นการพระราชดำเนิน2ครั้งนะคะคือปีพ.ศ. 2549นะคะพระองค์ท่านนายหลวงร.10และพระองค์พานะคะเสด็จเยี่ยมราษฎรและสมาชิกในความตัวอย่างนะคะดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับเสด็จร่วมรับเสด็จด้วยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะคะก็สมาชิกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปีพ.ศ. 2550นะคะซึ่งเป็นปีที่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ประทับอยู่ในใจของดิฉันตลอดเวลาคือว่าพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงงานที่ศาลาทรงงานณความตัวอย่างวังพญาทักทงนะคะก็ดิฉันได้เข้าเฝ้าพร้อมกับสมาชิกรอรับเสด็จนะคะพระองค์ทรงห่วงใยสมาชิกและราษฎรลูกๆในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชดำเนินแล้วก็ทรงปลูกต้นไม้ทรงปลูกไว้เป็นที่ระลึกให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างนะคะแล้วก็ทรงปล่อยปลาบึกไว้นะคะก็เป็นที่ระลึกจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เฝ้าดูแลรักษามาตลอดนะคะต้นไม้ซึ่งทางฟาร์มก็ได้ดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่พระองค์ทรงเข้า

0: ระราชดำเนินเสด็จมาทางภาคใต้นะคะก็เฝ้าคอยทรงห่วงใยลูกๆของพระองค์ท่านในพื้นที่ตลอดเวลาซึ่งก็ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าพระองค์ได้ให้ความเมตตาต่อราษฎรแล้วก็สมาชิกในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะก็ทำให้ในการที่พระองค์ในครั้งนี้นะคะทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีรายได้แล้วก็มีงานทำแล้วก็ได้เรียนรู้ในวิชาการเกษตรนะคะในพื้นที่แล้วก็ได้ปฏิบัติและได้นำความรู้ตัวอันนี้ที่พระองค์ท่านได้ส่งนักวิชาการอะไรมาให้สมาชิกได้เรียนรู้ก็ได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ปลูกที่บ้านซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกได้อยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะส่วนของในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะคือว่าจะทำงานกัน อย่างรักและสามัคคีกันคือโดยว่าอยู่กันสองศาสนาค่ะ อยู่กันมีศาสนาพุทธและอิสลามทางสมาชิกก็อยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนะคะแล้วก็จะเฝ้ารักษาพื้นที่แล้วก็ต่อยอดโครงการของพระพันปีไปตลอดค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าค่ะเป็นนับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะที่พระองค์ท่านค่ะทรงมีให้กับประสบนิกรทั่วทุกแผ่นดินในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะเราก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาในพื้นที่ของอำเภอรามันแห่งนี้ค่ะพี่สาวบอกกับพี่จ้อนว่าเนี่ยเหมือนกับกระเจี๊ยบใช่ไหม
0: คะ
1: เป็นผักที่
0: พระพันธ์ทรงโปรดค
1: ่
0: ะ
1: ที่พระองค์ท่านคือทรงโปรดมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะจะเห็นได้ค่ะว่าที่นี่นะคะเราจะปลูกแบบกระเจี๊ยบเยอะมากเลยใช่ไหมคะคือพระองค์ท่านได้แบบทรงบอกเลยใช่ไหมคะว่าคือชอบมากเลยกับกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการแปลงมีแปลงกระเจี๊ยบด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่นะคะมีผักอะไรบ้างตามพี่ซ่อนกับพี่สาวมาเลยค่ะ

0: ล้วนี่เราแบ่งกันยังไงคะหมายถึงว่ารายได้เอาเหมือนกับตีนี่รับผิดชอบกระเจี๊ยบหรอแล้วรับผิดชอบกี่แปลง
1: ประมาณ10แปลง
0: 10แปลง
1: 10ล็อกนี่
0: 10ล็อกนี้ใช่ไหมคะแล้วพอผลผลิตที่เราเก็บได้เราแบ่งรายได้กันยังไงคะลูกของใครของมันคะพี่สาวรายได
2: ้เรื่องรายได้นี่ค่ะก็คือขอเสริมนะคะก็คือรายได้นี้สมาชิกเก็บรวบรวมผลผลิตเสร็จแล้วแพ็คเข้าไปคัดแยกที่ด้านงานคัดแยกแล้วก็แพ็คใส่ถุงชั่งน้ำหนักกำหนดราคาเสร็จเรียบร้อยเราจะรวบรวมผลผลิตทุกชนิดพืชส่งไปส่งที่ตลาดเมืองใหม่แล้วก็ที่หลังกองร้อยนะคะแล้วก็ที่ชุมชนหมู่บ้านสำเมาะแล้วก็ในตลาดนัดค่ะทั้งหมดตอนนี้มีอยู่4จุดนะคะที่จำหน่ายผลผลิต
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วเหมือนกับพอเราได้แบบไปขายมาเนี่ยเราสมาชิกได้ตรงยังไงบ้างคะรายได้เนี่ย
2: รายได้นี่จะเป็นค่าตอบแทนนะคะของสมาชิกวันละ150นะคะส่วนเป็นค่าตอบแทนนะคะ
0: แ
2: ล้วส่วนรายได้ของการจำหน่ายผลผลิตทุกอย่างจะสิ้นเดือนจะรวบรวมเสร็จแล้วก็นำรายได้ส่งเข้ามูลนิธิศิลปาชีพนะคะในโครงการของสมเด็จพระพันปีค่ะ
0: อ๋อก็คือว่าเนี่ยพี่ๆที่มาทำเกษตรที่เนี่ยจะได้เป็นรายได้แบบเป็นวานไปวันละ150บาทส่วนรายได้ที่มาขายจากพืชผลผลิตต่างๆเนี่ยเอาไปรวมกันได้เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะส่งให้กับทางศิลปาชีพถูกต้องใช่ไหมคะ

0: เกษตรที่บ้านเองด้วยไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: เพราะทำที่นี่เลยอย่างเดียว
1: ทำที่นี่อย่างเดียว
2: ค่ะดีใจที่มีพระ
0: พันได้มอบ
2: งานให้พวกเราได้ทำค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือว่าเนี่ยเหมือนกะละเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ก็จะได้ไม่ต้องแบบไปหางานทำที่อื่นแล้วก็ถ้าพูดถึงเกษตรอ่ะมันเป็นอาชีพที่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเนี้ยคือถ้าเราขยันพี่ซ้อนเชื่อค่ะว่าเราไม่อดตายแน่นอนและอย่างน้อยอะค่ะเราจะได้เอาความรู้ตรงเนี้ยไปสามารถที่จะแบบไปต่อยอดที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ทั้งมีเวลาแล้วก็มีพื้นที่ก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับที่ฟาร์มใช่ไหมคะไปต่อยอดจะได้มีผักไว้กินเองแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อผักใช่ไหม

0: ่โสภาเนี่ยพี่ซ่อนได้เดินดูแบบน่าจะเยอะแล้วแหละของฟาร์มโดยพี่สาวพาพี่ซ่อนไปดูแล้วตรงนี้ก็คือว่าเป็นอีกจุดที่สมาชิกใช่ไหมคะที่รับผิดชอบในแต่ละแปลงแต่ละแปลงอ่ะเอาผักมาลงที่นี่อันนี้คือตรงนี้จะทำอะไรบ้างคะตรงนี้ค่ะของพี่โสภาตรงนี้ทำอะไรบ้าง
1: นี่จะเป็นที่รวบรวมผลผลิต
0: ข้า
1: วแพ็กกิ้งที่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือว่าทุกแปลงที่พี่ต้นไปดูมาจะต้องเอาผลผลิตมาส่งที่นี่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการคัดแยกใช่ไหมคะ
1: จะมีผู้ตรวจสอบคุณภาพ
0: อ๋อต้องตรวจสอบด้วยเอาอย่างเช่นเลยเห็ดอ่ะเราตรวจสอบยังไงคะเห็ด
1: คือเอาของที่ว่าไม่มันเสีย
0: มัน
1: โดนแมลงกินอะไรนี่จะเอาออก
0: แต่ว่าก็คือว่าที่เขาเก็บมาจากในแปลงอ่ะเขาก็จะมาส่งก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคัดแยกอีกทีนึงใช่ไหมคะก็คือต้องเลือกผักที่มีคุณภาพมากที่สุดถูกไหมแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่ได้รับเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยสิ่งที่ได้รับก็คือว่าให้มั่นใจหน่อยค่ะว่า1เราไม่ใช้อะไรที่เราได้รับการันตีตัวนี้มาค่ะ
1: ไม่ใช้สารเคม
0: ีใช่ค่ะ
1: ไม่ใช้ปุ๋ยเคม
0: ี
1: ใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว
0: ปุ๋ยที่เราหมักขึ้นมาเองเลยทำให้เราได้การันตีว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์แบบ 100% เพราะว่าเราใช้ทุกอย่างปุ๋ยก็คือเราทำเองด้วยปราศจากแบบเคมีทุกอย่างเลยแล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะมีเราส่งตลาดที่ไหนนะคะ
1: ก็มีตลาดใหม่แล้วก็ลังกองร้อยแล้วก็มีตลาดหน้าร้านในหมู่บ้าน
0: อ๋อในฟาร์มนี้ก็สามารถเข้ามาซื้อได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยมันเขากำหนดราคายังไงเราเวลาเราไปส่งอะค่ะอย่างเช่นนี่เห็ดเรายกถุงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเราไปส่งอยู่ถุงเท่าไหร่เอ่ย
1: ถุง20
0: ถุง20บาทก็แล้วแต่เขาจะไปขายต่อเท่าไหร่ใช่ไหมคะนั้นแล้ว
1: ส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ว่า
0: ประจำอยู่แล้วอ๋อประจำอยู่แล้วอืมแล้วอย่างเงี้ยค่ะวันนึงเราส่งกี่รอบเหมือนกับพอแบบสมาชิกแต่ละแปลงเขาเก็บมาที่เนี่ยแล้วเราไปส่งแบบออกจำหน่ายอ่ะวันนึงกี่รอบคะ
1: รอบเด
0: ีย
1: ว
0: ก็คือช่วงช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็เราก็จะกระจายสินค้าอย่างนี้ก็คือว่าจะมีตลอดเลยใช่ไหมคะสินค้าอะไรที่แบบขายดี
1: ก็มีผักบุ้งคะน้า
0: คะน้า
1: ขาว
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นผักที่แบบว่าฮ่องเต้เป็นผักที่แบบอะไรนะปรุงเป็นประจำของคนบ้านเราก็เลยตอบโจทย์เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนที่พี่ต้นไปดูในแต่ละแปลงก็จะเห็นคะน้าเยอะแล้วก็ผักกาดเยอ
1: ะ
0: ก็สิ่งแสดงว่าการที่เราจะปลูกอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องดูความต้องการของพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องการบริโภคอะไรเราจะได้แบบปลูกอย่างนั้นมันจะได้ไม่ทิ้งเปล่าใช่ไหมคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนอยากจะให้พูดถึงพระองค์ท่านหน่อยที่พระองค์ท่านได้เนี่ยมีฟาร์มตัวอย่างให้กับคนในพื้นที่มีอาชีพมีงานทำและหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่โสภาที่ได้มาทำที่นี่อะค่ะให้พูดถึงพระองค์ท่านนิดนึงค่ะ
1: พี่ก็ระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

0: ่ะพี่สาวคะวันนี้ก็ได้เห็นฟาร์มตัวอย่างของวังพญาธาตุธงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ให้พี่สาวเป็นตัวแทนแล้วกันของสมาชิกฟาร์มที่พระองค์ท่านได้มอบเนี่ยได้มอบแบบแนวพระราชดำรินะคะในการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นมาเกือบทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งในจังหวัดยะลาของเราก็มีที่นี่ด้วยนั่นก็คือของอำเภอรามันมีอะไรอยากจะกล่าวถึงพระองค์ท่านไหมคะที่พระองค์ท่านได้มอบแนวทางในเรื่องของการทำอาชีพมีรายได้แล้วก็ที่สำคัญคือให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละได้มีอาชีพที่ใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะแบบมีรายได้ให้กับตัวเองด้วยตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะดิฉันก็ปลื้มใจนะคะที่พระองค์ท่านทรงเมตตานะคะและก็พระกรุณาต่อสมาชิกในรั้วฟาร์มตัวอย่างทั้งหมดนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนในครั้งนี้นะคะก็ในการปฏิบัติงานในรั้วฟาร์มตัวอย่าง18ปีเต็มนะคะดิฉันแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะคะก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีรายได้ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็รักษาพื้นที่ในรั้วพื้นที่ในที่ตัวเองทุกคนอาศัยอยู่นะคะได้รักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะก็จะขอตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สืบทอดให้กับสมาชิกในรุ่นต่อไปนะคะเพื่อรักษาเอาไว้ให้เหมาะกับความตั้งใจของสมเด็จพระพันปีนะคะที่ได้ทรงเมตตาตั้งความตัวอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะในการเสด็จสิ้นสวรรคตในครั้งนี้นะคะขอให้พระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยนะคะด้วยดิฉันขอให้ดวงวิญญาณของพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ

อย่างวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาไม่ใช่เป็นแค่เพียงแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและรวมไปถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลค่ะที่พระองค์ท่านส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพมีรายได้มีความสุขอย่างยั่งยืนทุกผืนดินทุกเมล็ดพันธุ์ในฟาร์มแห่งนี้ค่ะล้วนสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการเกษตรทำกินเหมือนพี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยค่ะว่าเกษตรไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักแต่เรารู้ทุกเรื่องนะคะกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตร

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ต้อนรับจากนายอู๋จื้ออู่อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนและในปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ50ปีทองของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนจีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเยือนจีนครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยได้พบกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนภาคเอกชนไทยและร่วมเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกับจีนพร้อมทั้งได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและประธานสภาประชาชนแห่งชาติเจ้าเล่อจี้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือไทยจีนในด้านสันติภาพและความมั่นคงการสร้างโอกาสแห่งอนาคตและร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยั่งยืนมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมกับย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: มาต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเข้าร่วมการประชุมปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกันนะคะโดยได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ชู strategic autonomy ย้ำไทยเข้มแข็งจากภายในเป็นมิตรกับทุกประเทศมุ่งสร้างสันติภาพและเสถียรภาพร่วมกันโดยการประชุมจัดขึ้นณปักกิ่ง International Convention Center กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและผู้แทนระดับสูงด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากนานาประเทศเข้าร่วมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวปาฐกถาในการประชุมเต็มคณะโดยเน้นย้ำว่าความเข้มแข็งจากภายในประเทศและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศมีพื้นที่ในการกำหนดทิศทางและทางเลือกทางยุทธศาสตร์ของตนเองท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่หลายขั้วและหลายศูนย์กลางอำนาจโดยระเบียบระหว่างประเทศควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันความไว้เนื้อเชื่อใจและผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับปักกิ่งเซียงซานฟอรัมถือเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศระดับนานาชาติโดยในปีนี้มีการประชุมเต็มคณะ4หัวข้อและประชุมคู่ขนาน8หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญอาทิระเบียบระหว่างประเทศและเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคความเสี่ยงและความท้าทายต่อความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกตลอดจนบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนานอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้หารือทวิภาคีกับพลเรือเอกต่งจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยจีนรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์หลายภายหลังการหารือได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือโดยพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้แทนสำนักงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย
0: ไปดูเรื่องของภาษีไทยกับสหรัฐกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนะครับโดยทีมไทยแลนด์ก็ใกล้ที่จะได้ข้อสรุปที่ดีประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะรักษา

0: ตราภาษีไว้อยู่ที่ 19% และไม่ให้สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคครับรายละเอียดเรื่องนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่าทีมไทยแลนด์ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสรุปรายละเอียดสุดท้ายถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐซึ่งขณะนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ข้อสรุปที่ดีโดยการเจรจาในปัจจุบันก็เหลือเพียงประเด็นปลีกย่อยและก็รายละเอียดของถ้อยคำเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหากสามารถตกลงกันได้อัตราภาษีที่ไทยจะได้รับจากสหรัฐอเมริกาจะกลับไปอยู่ในกรอบเดิมที่เคยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับทางนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายหลักไว้2ประการนะครับก็คืออัตราภาษีที่จะได้รับจะต้องไม่สูงไปกว่าที่เคยสรุปไว้และต้องไม่เกินอัตราของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันซึ่งอัตราภาษีอยู่ที่ 19% เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่วนมาตรการตามมาตรา301นะครับเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินคาดว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้แต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากว่าต้องมีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่าระยะดำเนินการประมาณ 45-60 วันซึ่งเป็นกรอบเวลาที่คาดว่าจะสอดคล้องกับการสรุปผลการเจรจาเรื่องอาร์ตพอดีครับส่วนกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่20-27กันยายนนี้เป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเพื่อแถลงนโยบายในนามประธานประเทศไทยโดยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกำหนดการพบหารือกับผู้นำสหรัฐแต่หากว่ายังมีประเด็นที่ค้างคารัฐบาลก็จะใช้วิธีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นหลักครับและสำหรับในวันนี้นะครับวันที่18กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายและก็กำหนดท่าทีสุดท้ายในการเจรจากับทาง EU สำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่การเจรจากรอบที่9เคยจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์โดยการประชุมรอบนี้เนี่ยมุ่งหวังที่จะขมวดปมประเด็นหลักและก็เรื่องใหญ่ๆ ให้ลุล่วงขณะที่ประเด็นอ่อนไหวอย่างเรื่องเมล็ดพันธุ์และก็ยาเวชภัณฑ์ยังคงอยู่ในขั้นตอนและก็วาระของการเจรจากับทาง EU นะครับที่จะต้องติดตามผลการหารือในรายละเอียดกันต่อไปครับ
1: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำกัดเซาะกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนเตรียมรับมือการเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับกำชับฝ่ายปกครองให้เฝ้าระวังบ่อนสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยก่อนปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในหลายมิติทั้งกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นการในประเทศชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายและเรื่องปรับลดค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางเพื่อเสริมสร้างระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสรวมถึงโอกาสให้บุคลากรท้องถิ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนายเจเศษยังเดินทางต่อไปยังพื้นที่สะพานบ้านปึกตำบลชากไทยอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่บริเวณบ้านพักอาศัยของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์โดยกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่พักอาศัยเสียหายซึ่งหลังจากรับฟังข้อมูลทำให้ทราบว่าทั้งจังหวัดจันทบุรีได้ของบประมาณในการสนับสนุนการจัดสร้างฝายเพื่อแก้ปัญหาตลิ่งทรุดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างเชื่อว่าจะแล้วเสร็จภายใน1ปีเพื่อให้ได้ฝายกั้นน้ำที่มีความแข็งแรงคงทนถาวรป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งโดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองทำหน้าที่ช่วยออกแบบเพื่อให้เป็นเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงฤดูแล้งได้
2: ทางท่านรองอธิบดีนะครับกำลังจะเข้าบรรจุนะครับแล้วก็พยายามจะให้ได้งบเหลือจ่ายนะครับจะเร่งรัดงบประมาณให้

0: นะครับให้ทันภายในปีนี้นะครับได้ท่านนายกอบจนะครับท่านนายกที่นี่ก็ดูแลพื้นที่นะครับและทางปภ.โยธาธิการและผังเมืองก็เข้ามาช่วยดูแลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเกินศักยภาพของจังหวัดเนาะนะครับผมก็เลยลงมาช่วยอีกแรงนึงนะครับเนื่องจากต้องใช้งบประมาณส่วนกลางนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็เดี๋ยวจะรีบตามงบประมาณแล้วก็รีบลงมานะครับแล้วก็จะทำจะเร่งรัดในส่วนของผู้รับเหมานะครับให้รีบซ่อมแซมให้นะครับ
1: ในโอกาสนี้นายเจเศษยังได้เน้นย้ำข้อสั่งการเพื่อให้ช่วยปฏิบัติได้แก่การเตรียมรับมือและแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มโดยกำชับให้พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดและเร่งแก้ปัญหาระบบการแจ้งเตือนภัยเช่นเซลล์บรอดแคสต์หรือ SMSในช่วงเวลากลางคืนที่มักจะพบว่าขาดการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ส่งผลให้การแจ้งเตือนประชาชนล่าช้าอีกทั้งยังได้สั่งการให้มีความเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยในสถานที่ราชการพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ให้เฝ้าระวังปัญหาการจัดบ่อนพนันสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้สถานศึกษาพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาติดตามพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงและเหตุสลดขึ้นในพื้นที
2: ่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:19 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเมื่อวานนี้ณห้องประชุมปกรณ์อังสุศิลป์อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานครนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนางสาวสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวรายงานและนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม.เครือข่ายภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนายนิกรกล่าวว่าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกระทำความดีของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมให้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นในการทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยในส่วนของกระทรวงพม.นะครับมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนทั้งสิ้น24คนประกอบด้วยผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน16คนผู้กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนจำนวน2คนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ที่ทุ่มเทเสียสละให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนซึ่งจัดแบ่งตามลำดับชั้นตราประกอบด้วยชั้นจตุถดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเบญจมะดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
1: ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบนโยบายกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการเร่งปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบและกระทำความผิดกฎหมายในประเทศไทยพร้อมกับย้ำให้บังคับใช้มาตรการในประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตและเคารพวัฒนธรรมไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวมอบนโยบายขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำว่าหากชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ใช้อำนาจทุนเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็สามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ตามปกติแต่หากพบพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตลอดจนการก่อสร้างศาสนสถานหรือสุสานส่วนบุคคลที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยจะต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน
2: ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับมท.2นะครับที่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ต้องไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าได้รับการตอบรับนะครับในเชิงบวกจากสังคมไทยอย่างมากมายเราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอ้เรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพะงันนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัด อื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอ้เผานะวัดตามศาสนาตามฟาซิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เราก็ยินดีที่ต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: สำหรับมาตรการในประเทศซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินการ

0: เชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทาง
1: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหาแล้วรัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
0: นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องการรักษาความลับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารรั่วไหลก่อนการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศติดตามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามยืนยันว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง
1: ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศเรานะครับยังยินดีที่จะต้อนรับคนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่เขาต้องเคารพกฎหมายเขาต้องเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเราแล้วก็ทำให้คนไทยนั้นได้อยู่ร่วมกับเขาได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะครับไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับ
2: ขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครในการเร่งตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัตเฮาส์ในพื้นที่สุขุมวิทครับโดยก็จะมีการตรวจสอบที่มาของที่ดินและก็เงินทุนในการก่อสร้างเพื่อจะได้คลายข้อกังวลของประชาชนนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ถนนพระอาทิตย์นะครับที่ชุมชนที่บริเวณรอบใกล้เคียงเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงกระแสข่าวเรื่องของการก่อสร้างชั้นใต้ดินด้วยครับในเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าว NBT นะครับถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัตเฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็ได้รับรายงานมามี2แห่งนะครับได้แก่พื้นที่สุขุมวิทและก็อีกแห่งหนึ่งคือที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2จุดนี้ได้ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายครับทางนี้ในพื้นที่สุขุมวิทนะครับพบว่าเป็นการนำที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารซึ่งได้ตั้งประเด็นข้อสังเกตทั้งเรื่องของที่ดินและก็เงินทุนที่นำมาใช้ในการก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนนำบริจาคเนี่ยเป็นใครนะครับและที่ดินนั้นเนี่ยได้มาอย่างไรตลอดจนการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะได้คลายข้อกังวลของประชาชนครับส่วนกรณีชาบัตเฮาส์บริเวณถนนพระอาทิตย์นะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าประชาชนในชุมชนและแวกใกล้เคียงดังกล่าวนี้เนี่ยเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนถึงกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็ย้ำว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดในประเทศไทยและได้รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนสีเทาและก็เครือข่ายนอมินีโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่สำหรับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดครับ
0: และอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่

0: นายกรัฐมนตรีพูดถึงในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องของ Data Center ค่ะซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งบอร์ดควบคุม Data Center พร้อมเร่งออกกฎหมายเฉพาะเพื่อดูแลการใช้ไฟฟ้าน้ำเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงธุรกิจ Data Center ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทั้งที่เป็นกิจการที่ใช้ไฟฟ้าน้ำและทรัพยากรจำนวนมากในขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่ก็จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพราะจะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้วแต่ก็ต้องวางกรอบกติกาให้รอบคอบซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบรวมถึงทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรด้วยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมกับติดตามดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้สร้างภาระให้กับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบ
1: ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้แจงกรณีข้อสงสัยและก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่วงเงินงบประมาณ 2,500 ล้านบาทโดยได้ยืนยันนะครับว่าจ่ายจริงเนี่ย900ล้านได้คืนแล้วกว่า400ล้านแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการฟ้องทางแพ่งกับผู้รับจ้างหากพบความเสียหายสูงเกินกว่า500ล้านบาทครับนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้พูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็เข้าใจว่าเป็นวงเงิน 2,500 ล้านบาทโดยระบุว่าในการเบิกจ่ายเงินนั้นเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ทำเสร็จจริงโดยจ่ายไปเพียง900กว่าล้านบาทเท่านั้นและปัจจุบันทางสตง.ก็ได้รับเงินคืนจากหลักประกันสัญญาและบริษัทประกันภัยมาแล้วกว่า400ล้านบาทสำหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีกราวๆ500ล้านบาทหรือว่ามากกว่านั้นก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหากผลการประเมินพบว่ามีความเสียหายสูงกว่า500ล้านบาทก็จะดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างด้วยครับซึ่งทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ยืนยันนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลนั้นทางสตง.ได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้อยู่ที่ 2,500 ล้านบาทมีการว่าจ้างเอกชนภายนอกในการออกแบบและเมื่อผ่านกระบวนการประมูลการก่อสร้างหรือว่า e-bidding นะครับก็มีผู้ยื่นประมูลชนะที่ราคา 2,100 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเดิมถึง400ล้านบาทส่วนกรณีภาพตกแต่งภายในที่ดูหรูหราเกินจำเป็นนั้นอย่างเช่นเรื่องของโต๊ะทำงานหรือว่าโคมไฟเนี่ยเป็นเพียงข้อเสนอของบริษัทผู้ออกแบบเพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมาจูงใจซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างจริงหากพบว่าสิ่งใดที่เกินความจำเป็นก็สามารถปรับลดสเปคและก็วงเงินลงได้ตามข้อกฎหมายพร้อมกับย้ำถึงความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ใช้สอยกว่า 80,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับบุคลากรของสำนักงานในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า 2,500 คนให้มาปฏิบัติงานรวมกันในจุดเดียวจากเดิมที่ต้องกระจายไปนั่งทำงานตามกระทรวงต่างๆและต้องทำงานนอกเวลาบ่อยครั้งซึ่งก็มีการออกแบบซึ่งก็ได้อิงตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ต่อคนอย่างถูกต้องนะครับทางนี้ทางสตง.ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการย้ายที่ทำการแต่ว่าจะปรับรูปแบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีและก็ระบบ IT มาช่วยในการตรวจสอบมากขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้จากทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้งานในพื้นที่อาคารพร้อมกันทั้งหมด 2,500 คนครับ
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลกับ3หน่วยงานพันธมิตรยกระดับการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือ Who's Call และบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMX เพื่อยกระดับการป้องกันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้สมาชิกกบข.และประชาชนทั่วไป นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกบข.เปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้และเสริมทักษะด้านดิจิทัล literacy ให้สมาชิกสามารถรู้เท่าทันกลโกงตรวจสอบข้อมูลและใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและความเสียหายทางการเงินโดยหนึ่งในสิทธิประโยชน์สำคัญคือการมอบสิทธิพิเศษการใช้งานแอปพลิเคชัน Who's Call Premium Basic จำนวน 1,500,000 สิทธิ์ฟรี6เดือนโดยสมาชิกสามารถกดรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันของกบข.ซึ่งจะช่วยคัดกรองสายเรียกเข้าและข้อความที่น่าสงสัยพร้อมแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อนรับสายหรือทำธุรกรรมขณะที่ NITMX จะสนับสนุนการเฝ้าระวังธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงของบัญชีผู้รับเงินหรือบัญชีม้าโดยตรวจจับพฤติกรรมการโอนเงินที่ผิดปกติเช่นการรับเงินแล้วโอนต่อไปยังบัญชีอื่นโดยทันทีก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับระบบของธนาคารเพื่อช่วยสกัดกั้นความเสียหายส่วนสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะต่อยอดความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากไปสู่การป้องกันภัยทางการเงินช่วยให้สมาชิกรู้เท่าทันการแอบอ้างและตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมโดยผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสมัครเพิ่มเติมเลยค่ะ
2: ผมต้องเรียนว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะครับเป็นการรวมพลังนะครับรวมมิตรเพื่อป้องกันปัญหาของมิจฉาชีพนะครับที่เราเห็นมาเรื่อยแน่นอนครับผมว่ามีคำถามเยอะเมื่อกี้ก็จากที่ได้ฟังนะครับมิจฉาชีพก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆเราเองเนี่ยในฐานะเครือข่ายที่ร่วมมือกันทำเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้รอติดตามผมว่าวันนี้เป็น beginning ที่เราทำงานในเชิง proactive มากขึ้นนะครับ
1: ไปดูกรณีที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รับรถมาใช้เนี่ยเพียงแค่2วันเท่านั้นเองล้อแม็กด้านหน้าก็เกิดแตกในขณะขับขี่นะครับส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสคบ.โดยทางสคบ.เนี่ยก็ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็เรียกบริษัทรถยนต์เข้ามาหารือนะครับซึ่งสุดท้ายก็สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้เปิดเผยผลสำเร็จกรณีที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รับรถมาใช้งานเพียงแค่2วันล้อแม็กด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยเกิดแตกในขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับโดยทางสคบได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3ด้านฉลากเพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผลการไกล่เกลี่ยเนี่ยบริษัทก็ตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางและก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับพร้อมกับตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งนำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศก็บอกนะครับว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์รณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีออกมาร่วมใจกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะโดยภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและได้ร่วมปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อออกไปรณรงค์เชิญชวนประชาชนทั่วเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเดินรณรงค์แจกเอกสารและประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้าบริเวณชั้นจีเพื่อเชิญชวนประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีทุกคนร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่และส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งนี้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยผู้จัด โดยขออภัยค่ะโดยจะมีการใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูซึ่งผู้ใช้สิทธิ์สามารถกากบาทเลือกผู้สมัครได้แค่หมายเลขเดียวเท่านั้นค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันหน่อยนะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 ครับช่วงนี้มาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยข่าวดีนะครับเกี่ยวกับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครับโดยเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่22กันยายนนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อโดยปัจจุบันยังมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทจากวงเงินของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนแรกสำหรับเยียวยาประชาชนนะครับซึ่งก็คาดว่าในวันที่22กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเสนอขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทย60/40เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่และก็คาดว่าจะต่ออายุมาตรการต่อเนื่องได้2เดือนนะครับโดยการใช้จ่ายก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมครับเอาไปฟังเสียงการอธิบายเรื่องนี้จากท่านรองนายกเอกนิติครับ
1: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับครับครับคิดว่าเข้าอังคารหน้าก
2: ี่เดือนครับ
3: กี่เดือนนะ
1: รอไปฟังวันอังคารแล้วกันนะ
3: สูตรเดิมไหมคะ
1: สูตรเดิมครับ
2: สูตรเดิม
1: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
0: ส่วนทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับได้บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40ออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนวงเงินนั้นก็จะใช้วงเงินเยียวยา 200,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอที่จะใช้ในช่วงขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวครับ
4: ผมว่าเราดูรายละเอียดที่เข้าครม.ดีกว่าครับ
5: ชัดเจน
4: ที
5: ่สุดครับ
4: ยอดถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจะเสนอเมื่อไหร
6: ่ผมได้ไหมครับ
4: เป็นไหม
6: ผมได้ไหมครับ
4: ว่าได้นะได้หมดนะ
7: สรุปว่าเน็ตเนี่ยต้องใช้งบเท่าไหร่คะที่การเอาไว้สมัคร
4: เราเข้าครม.ครับ
7: สว
4: ั
7: สด
4: ิ
7: การ
4: ถึ
7: งแล้วได้ไหม
4: ครับก็อยู่ถ้าช่วยไทยพลัสก็ได้ครับ
7: ยังได้ 100% เหมือนเดิมใช่ไหมคะบัตรสวัสดิการยังได้ 100% เหมือนเดิมใช่ไหม
4: ครับก็เหมือนเดิมก็เป็นโครงการขยายอายุของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่ารายละเอียดขอให้รอครม.นะครับ
7: เพราะว่าประสวัสดิการที่ได้จะเป็นล็อตใหม่ที่เริ่ม1ตุลาใช่ไหม
4: ใช่ครับ

0: รวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐเนี่ย
1: ไทยนะคะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 9,000 ล้านบาทพร้อมตั้งเป้าปี2570เดินหน้าสนับสนุน SME ใช้ข้อมูลเทคโนโลยี AI และปรับธุรกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.กล่าวว่าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ BDS เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยให้ SME เข้าถึงบริการพัฒนาธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยสสว.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ในสัดส่วน 50-80% เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเงินไปพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรวม 6,131 ข้อเสนอแล้วโดยสสว.อนุมัติเงินสนับสนุนรวม332ล้านบาทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 9,000 ล้านบาทและเฉพาะปี2569มีผู้ให้บริการทางธุรกิจเข้าร่วมระบบเพิ่มขึ้น110หน่วยงานทำให้ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรวม401หน่วยงานและมีบริการให้ SMS เลือกใช้ 1,464 บริการครอบคลุมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการรวมถึงการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาดสำหรับปี2570สสว.ตั้งเป้าสนับสนุน SME มากกว่า 3,000 รายภายใต้งบประมาณกว่า300ล้านบาทโดยจะเน้นให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลหรือ Data Intelligence มาใช้วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงการปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดสากลสำหรับในวันนี้สสว.ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่น6รางวัลครอบคลุมด้านมาตรฐานสินค้าประสิทธิภาพธุรกิจการตลาดการสร้างเครือข่ายคุณภาพการให้บริการและรางวัลน้องใหม่มาแรง
0: ไปต่อกันที่ความร่วมมือกันระหว่าง2กระทรวงนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งล่าสุดได้ร่วมมือการผลักดันการใช้ AI ทางการแพทย์นะครับสู่การใช้งานจริงโดยได้ประเดิมนำร่อง3โครงการใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มการตรวจโรคให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงลงนาม MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Health และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์เพื่อครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการพัฒนา AI และโครงสร้างพื้นฐานโดยทางกระทรวงอว.นะครับก็จะสนับสนุนเครื่องมือ AI รวมถึงทรัพยากรประมวลผลหรือว่า GPU และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะเชื่อมโยงโจทย์จากระบบบริการข้อมูลสุขภาพและเครือข่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงผ่านแพลตฟอร์มของทางกระทรวงครับดังนี้ในระยะแรกนะครับก็เตรียมที่จะนำผลงานจากเครือข่าย Medical AI Consortium นะครับจำนวน3โครงการไปทดสอบแล้วก็ประเมินผลที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและก็โรงพยาบาลพระปกเกล้าโดยโครงการแรกเนี่ยใช้ AI ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอ็กซเรย์นะครับโดยพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนโครงการที่2ก็คือระบบ Liver Sound ช่วยคัดกรองมะเร็งตับด้วยอันตราซาวด์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ Nextech และก็โครงการที่3นะครับก็คือ Ramai Check X-ray Solution ระบบคัดกรองความผิดปกติจากภาพ X-ray ทรวงอกจากรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับนอกจากนี้ทั้ง2กระทรวงก็เตรียมที่จะขยายผลไปยัง AI รักษารากฟันและก็ตรวจมะเร็งปอดนะครับพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อจะช่วยให้การตรวจพบโรคเนี่ยแม่นยำมากยิ่งขึ้นและก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับประชาชนครับ
1: ต่อเนื่องกันที่ความก้าวหน้าของวงการแพทย์นะคะในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดงานสัมมนา CRA Move Forward

0: ้าวใหม่ของการรักษาผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อทุกก้าวที่มั่นใจโดยนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเจาะลึกกระบวนการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลังแบบครบวงจรตั้งแต่รู้ทันสัญญาณอาการปวดไปจนถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัดเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตและเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์วรายศตราธิติพันธ์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังกล่าวถึงการยกระดับการรักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กหรือเอนโดสโคปสำหรับผู้ที่มีอาการปวดชาหรือกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทและเทคโนโลยีระบบนำวิถีและหุ่นยนต์สำหรับเคสที่ซับซ้อนเช่นกระดูกสันหลังคดซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังได้รับความปลอดภัยและการรักษาที่แม่นยำยิ่งขึ้น
1: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับได้จัดนิทรรศการโชว์ศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้มีผลงานโดดเด่นเพื่อผลักดันองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์สังคมและนโยบายครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้จัดงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026นะครับซึ่งก็นำเสนอผลงานวิจัยเด่นและก็เชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพผลักดันนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์จริงพร้อมกับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและศูนย์วิจัยดีเด่นทั้งด้านการคว้าทุนภายนอกผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopusระดับสากลและก็การประกาศเกียรติคุณ25นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนางานวิจัยไทยอย่างยั่งยืนดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นะครับซึ่งเป็นประธานเปิดงานได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าเป็นสถาบันที่มีศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ประเทศและนานาชาติผ่านระบบนิเวศการวิจัยที่เข้มแข็งขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศพงศกรรังสินรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เน้นย้ำเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการยกระดับการวิจัยสู่มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้จริงโดยนำ AI เข้ามาช่วยขับเคลื่อนโดยมีการสร้างโครงการสำคัญนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากวช.อย่างเช่นการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็กเล็กการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุอัจฉริยะและระบบคาดการน้ำแล้งน้ำท่วมลุ่มน้ำป่าพยอมและในปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในปีหน้าเนี่ยเราจะขยับขับเคลื่อนไปสู่การเป็นที่เรียกว่า Nature Positive วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ Carbon Neutrality หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนแต่วันนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือโลกเนี่ยหรือทิศทางงานวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับประเทศเนี่ยครับตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของ Nature Positive ในการที่จะทำให้มีการฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกไม่ได้มองเฉพาะการลดผลกระทบแต่จะมองว่าทำยังไงที่ทำให้พืชพันธุ์นะครับหรือไม่รวมไปถึงสัตว์ต่างๆหรือทะเลหรือเผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยยังดำรงคงอยู่แล้วก็มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ
1: ์ทั้งนี้นะครับในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม3โซนหลักนะครับได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศกว่า24ศูนย์ผลงานด้านงบประมาณปี2569จำนวน36ผลงานแล้วก็โซนผลงานจากนักวิจัยรุ่นใหม่อีก16ผลงานครับรวมถึงผลงานนวัตกรรมจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีแสดงในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ส่วนทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569นะคะซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนภายใต้แคมเปญ Good Life Vibe Good ชีวิตดีเทสดีมีทางเลือกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพค่ะโดยในงานนี้มีไฮไลท์สำคัญก็คือจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ Power of Choice พลังแห่งการเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงเป็นพลังบวกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์จริงถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม